0: ที่นี
1: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2บาท56สตางค์ส่วนเบนซินลด2บาท51สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี
2: ้ผู้นำสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เช่นเดียวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนงานมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ90และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยยึดหลักความประณีตถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสนพระเกียรติสูงสุดสำหรับงานจัดสร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องอาทิพระโกฏจันทร์อยู่ระหว่างการฉลุลายไม้ประกอบลายเข้ากับโครงสร้างและทดสอบการปิดทองประดับปีกแมลงทับขณะที่พระหีบจันทร์อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการฉลุลายและประกอบลวดลายไม้ส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์อยู่ระหว่างการเขียนลายรดน้ำและจัดเตรียมไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีในส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องได้แก่พระมหาพิชัยราชรถเวชยันตรารถราชรถน้อยพระที่นั่งราชเชนทรยานพระวอศรีวิกาการและเกริ่นบันไดนาคแล้วเสร็จโดยช่างผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมแกะสลักปิดทองและประดับกระจกอย่างประณีตเพื่อคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและราชประเพณีไทยนอกจากนี้กรมศิลปากรได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการออกแบบพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานเมื่อจะทำแบบแล้วเสร็จจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป
2: ด้านพลเอกพนาแค้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณอาคารโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยพลตรีพานุป้านทองผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกได้รายงานการซ่อมบำรุงราชรถราชยานในส่วนของงานกรมสรรพาวุธทหารบกได้แก่พระมหาพิชัยราชรถเวชยานตราราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกริ่นบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศและพระยานมาตร3ลำคาญ2องค์ว่าได้ดำเนินการเกือบครบถ้วนทั้งหมดแล้วโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการใช้เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแมกเนติกยอร์กตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างโลหะของราชรถที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานช่าง10หมู่กรมศิลปากรดำเนินงานด้านการประณีตศิลป์ไปพร้อมกันคาดว่าการบูรณะและงานศิลป์ จะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน
0: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่รอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
3: ถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่าที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำในขอบเขตกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก่อนก็คือมีการบรรจุไปแล้วประมาณ 15,000 คนแล้วก็เอา 15,000 คนมาตรวจสอบก่อน
0: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่าคณะกรรมการจะประชุมนัดแรกในวันนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันที
4: ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.ในการระดมกันหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีและก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงจะมีการประชุมเบื้องต้นครั้งแรกของคณะกรรมการเพราะว่าท่านนายกท่านก็ร้อนใจว่ามันควรจะให้เสร็จโดยเร็วจะทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันมีข่าวพูดกันมานานแล้วก็ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังสักที
0: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้ขว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดและขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณปิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซีย
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9-23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22-23มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียน
5: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างๆให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
2: สำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่างสองประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทส่วนเบนซิน2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวานนี้ได้มีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2.51 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านนาบงตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนบ้านนาต้องตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.จุดท.จุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTAM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: นี่เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีเรเจป ไตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีและเตรียมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อตุรกีจากกรณีที่รัฐบาลตุรกีซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในปี2563ขณะเดียวกันประธานาธิบดีแอร์โดนเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถแก้ไขปัญหาและข้อพิพาทต่างๆระหว่างสหรัฐกับตุรกีได้ทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีโดยอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: นายอาบาสอาราชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เตือนว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางจะไม่เริ่มขึ้นหากสหรัฐยังคงเดินหน้าข่มขู่อิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากรัฐบาลอิหร่านยังไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐ
0: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาราผู้นำซีเรียที่กรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าซีเรียต้องไม่ตกอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพหลังเกิดเหตุระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสที่ทำให้ผู้นำฝรั่งเศสพำนักอยู่ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ78รายพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีมาครองยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะยังคงให้การสนับสนุนซีเรียต่อไปด้านประธานาธิบดีอัลชาราแสดงความยกย่องถึงความกล้าหาญของผู้นำฝรั่งเศสที่ยังคงปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียต่อไปแม้ว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในกรุงดามัสกัสก็ตามนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลการซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายบาดเจ็บมากกว่า300รายและมีผู้สูญหายอีก23รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนชาวราว 130,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะจุดโทษโคลอมเบีย4ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา0ต่อ0เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษอเล็กซานดราเอล่านักขวดดาวรุ่งฟิลิปปินส์เก็บสร้างปาฏิหาริย์หลังฮึดสู้กับจัสมินปอลินีอดีตรองแชมป์เมื่อปี2024พ่ายไป1ต่อ2เซตหยุดเส้นทางแกรนด์สแลมวิมเบิลดันไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายด้านเทนนิสแกรนด์สแลมเยาวชนวิมเบิลดันจูเนียร์ในประเภทชายคู่รอบแรกคุณอนันต์พันธราธรนักเทนนิสเยาวชนไทยมืออันดับ59ของโลกจับคู่กับอานาภาภาการนักขวดจากอินเดียมืออันดับ19ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะคู่เจ้าถิ่นจากสหราชอาณาจักรเลียมแชนนอนกับวิลเลียมโมซอน2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการหลุยโกโต้มิเกลมืออันดับ1ของโลกจากบราซิลที่จับคู่กับซิก้าเซโก้มืออันดับ4ของโลกจากสโลวีเนียวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบสาวยุค18ไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ตบเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จในสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างกีฬาไทยโดยมีแนวคิดจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและควบรวมภารกิจท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าโดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อวางรากฐานผลักดันให้กีฬาเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบ พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคม

0: กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรกีฬาจักรยานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสมาคมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนไทยทั้งวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ชงสายอุดมศิลป์จุฑาทิพย์มณีพันธ์อดิศักดิ์วรรณศรีและจายอังสุธาสาวิทต่างสอบผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนานักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยในเดือนนี้จะเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินพร้อมกัน2โครงการระหว่างวันที่22-26กรกฎาคมที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 สูงกว่าระดับเพปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 สูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
2: 1นาทีกับกปท.มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเป็นอุปกรณ์ในรถยนต์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบอกจุดบกพร่องของระบบระบายความร้อนดังนั้นผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตมาตรวัดอุณหภูมิเป็นระยะและควรฝึกให้เป็นนิสัยที่เคยชินด้วยเพราะถ้าหากเครื่องยนต์มีปัญหาจะได้ทราบและทำการแก้ไขก่อนจะสายเกินแก้เช่นช่วงที่การจราจรติดขัดในเมืองพบว่าความร้อนขึ้นสูงแต่พอรถขยับเคลื่อนตัวไปหรือสามารถใช้ความเร็วได้สูงขึ้นในระดับหนึ่งอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นจะลดลงซึ่งนั่นแสดงว่ามีปัญหากับระบบระบายความร้อนแล้วโด ยระดับน้ำหน่อยเย็นต่ำกว่ากำหนดพัดลมไฟฟ้าที่เป่าระบายความร้อนอาจจะเสื่อมหรือไม่ทำงานส่วนกรณีที่ความร้อนขึ้นสูงเวลาขับเร็วและลดต่ำลงเวลาลดความเร็วแสดงว่าหม้อน้ำสกปรกอุดตันหรือระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดหรืออาจมีปัญหาที่ฝาสูบก็ได้ค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสับปะเลอสับปะเลอเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกอออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปนสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสับปะเลอมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเราะมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่สองหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่2ชาวมอญนับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและปฏิบัติตามความเชื่ออย่างเคร่งครัดชาวมอญสามารถอยู่ร่วมกับชาวไทยได้อย่างดีลักษณะบ้านเรือนของมอญไม่ต่างจากของไทยทั่วไปเท่าใดนักอาชีพก็คล้ายกับคนไทยนิยมทำนาทำสวนทำไร่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทำหม้อน้ำลวดลายวิจิตรงดงามมากจังหวัดนนทบุรีจึงใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินโรจน์ทรัพย์สมสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการเตรียมพร้อมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญและภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
9: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: สดนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากการคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโญอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยและเกิดฝนทิ้งช่วงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรเช้าวันนี้ไปติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
12: ตอนนี้เราก็อยู่ในสายกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจากการประเมินกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโญอาจทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยแล้วก็เกิดฝนทิ้งช่วงขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ในระดับไหนแล้วคะแล้วมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภครวมถึงการทำเกษตรไหมคะ
13: ครับกลับเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับณเวลานี้นะครับในส่วนของปริมาณน้ำในเขื่อนเก็บน้ำของเรานี้นะครับณการเพาะปลูกในปีนี้นะครับประเมินไว้ยังสามารถที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรได้แต่ถ้ามันจะมีเรื่องของเอลนิโญในช่วงปลายปีหรือว่านับจากนี้ไปเนี่ยก็เราได้มีการเตรียมการนะครับมีการวางมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บกักน้ำหรือว่าการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำให้มากขึ้นซึ่งเราก็คาดการณ์นะครับว่าปริมาณน้ำที่เราคาดการณ์ในวันที่1 พฤศจิกายน 2519โดยกรมชลประทานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับอ่างเก็บน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ยังมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็จะมีบางส่วนแถบภาคตะวันออกอย่างคลองสียัดหรือว่าในส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นลำตะคองหรือว่าในส่วนทางภาคอีสานตอนใต้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีมาตรการเรื่องของการเติมน้ำเข้าอ่างนะครับโดยไม่ว่าจะเรื่องของการบริการของกรมฝนหลวงและการเกษตรหรือเรื่องของการบริการน้ำเพื่อให้มีน้ำเข้าไปสะสมไว้ในอ่างเก็บน้ำให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
12: อย่างแผนรับมือหรือมาตรการรับมือเอลนิโญค่ะตอนนี้ของกระทรวงเองมีการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบทั้งของประชาชนภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานไว้ยังไงบ้างครับ
13: ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านสหกรณ์ท่านสุยาสิมิ่งนนกิจนะครับท่านได้ประชุมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมฝนหลวงการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินสปกนะครับโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเรามองในภาพรวมทั้งหมดนะครับคงจะไม่ดูแค่เรื่องของน้ำแต่ดูเรื่องการบริหารความเสี่ยงว่าวันนี้เรามีพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ตรงไหนที่เราอาจจะต้องเข้าไปให้ความสนใจเรื่องของการปรับแผนการเพาะปลูกซึ่งเราก็ประเมินนะครับว่าช่วงเดือนสิงหาคมนะครับจะมีพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าได้รับผลกระทบประมาณ66 จังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่เราเฝ้าระวังในการบริหารจัดการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้สามารถที่จะทำการเกษตรได้ไม่ว่าจะพืชสัตว์ประมงเนี่ยให้ได้อย่างมีศักยภาพนะครับก็เพื่อจะสร้างเรื่องของความมั่นคงด้านน้ำแล้วก็ด้านการเกษตรยกตัวอย่างนะครับที่เราได้วางมาตรการไว้เนี่ยคงให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรนะครับสทช.กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามาดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งน้ำต้นทุนการให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำการดูแลเรื่องการวางระบบไม่ว่าจะน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคหรือรักษานิเวศเนี่ยให้มีความสมดุลเพื่อให้ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้น้อยที่สุดแล้วก็สมดุลกับปริมาณน้ำที่เรามีในทุกๆจุดที่มีการเก็บกักน้ำนะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของการปรับแผนการผลิตในภาคเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำทำยังไงจะเพาะปลูกให้ปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเรื่องของปลูกข้าวพื้นที่ปลูกข้าวจะดูแลไงให้มีพื้นที่ที่สมดุลกับน้ำแต่ว่าถ้าพืชที่บางส่วนที่ไม่ได้ปลูกเนี่ยอาจจะมีพืชอื่นที่ไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรได้ปลูกเช่นถั่วหรือพืชหลังนาหรือพืชผักที่เป็นพืชอายุสั้นนะครับที่ใช้น้ำน้อยเนี่ยเพื่อเป็นรายได้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้ไม่ขาดแคลนหรือว่าไม่กระทบต่อรายได้ที่เกิดจากการทำอาชีพปกตินะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งวันนี้กระทรวงเกษตรกรเองนะครับเรามีอาสาสมัครในการที่จะเข้าไปช่วยในการดูแลในพื้นที่นะครับติดตามเฝ้าระวังนะครับว่าพื้นที่ไหนที่มีผลกระทบหรือว่าเข้าไปช่วยให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในการวางแผนการผลิตการปรับตัวนะครับเพื่อลดความเสียหายจากผลกระทบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศได้ทันท่วงทีรวมทั้งเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเราได้ประเมินผลว่าเราจะเข้าไปดูแลในพื้นที่ที่ผมได้กล่าวเปรียบเบื้องต้นว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังว่าเราจะดูแลไงให้รวดเร็วและเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดรวมทั้งเรื่องของการวางแผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลหลังเกิดภัยได้อย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรได้รับการดูแลให้ไวที่สุดแล้วก็ลดความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดครับ
12: ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรเองค่ะได้มีการประเมินไหมคะว่าจุดไหนที่เราต้องเฝ้าระวังว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือว่าจุดไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน่าจะเกิดการขาดแคลนน้ำอะค่ะ
13: เราจะมองว่ามี66 จังหวัดประมาณ51 ล้านไร่นะครับอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยในจังหวัดที่เราคิดว่าหลักๆ ก็คืออย่างนครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับภาคเหนือเช่นนครสวรรค์เพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะครับอาจจะเกิดผลกระทบจากการมีฝนทิ้งช่วงอันนี้เป็นการประเมินนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการได้เข้าไปดำเนินการนะครับไม่ใช่เฉพาะ6-7 จังหวัดนี้ที่ผมได้กราบเรียนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบครับ
12: ปลัดคะเรามีแผนสำรองไหมคะว่าหากกรณีสถานการณ์เอลนิโญรุนแรงกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการไว้เราจะมีมาตรการบริหารจัดการน้ำหรือช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไรคะ
13: คือในเบื้องต้นนะครับต้องกลับเรียนว่าวันนี้เรื่องของน้ำเนี่ยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรเนี่ยที่เข้ามาดำเนินการเนี่ยหลายๆหน่วยวันนี้ก็คงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บกักน้ำต้นทุนให้เผื่อไว้สำหรับการดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดสองคือกรมฝนหลวงและการเกษตรที่ในการที่จะทำฝนเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเนี่ยผมได้คุยกับท่านทิพย์ดีแล้วว่าให้เขาวางแผนว่าจะดำเนินการร่วมกรมชลประทานอย่างไรเพื่อให้การเติมน้ำในพื้นที่ที่สามารถเก็บกักน้ำได้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพสามก็คือกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลเรื่องของบ่อจิ๋วหรือระบบการกระจายน้ำเนี่ยครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูในพื้นที่เสี่ยงว่าจะดำเนินการยังไงให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการบริการน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนของสำนักงานพื้นที่ดินเกษตรกรรมซึ่งวันนี้มีกองทุนพื้นที่ดินเกษตรกรรมเนี่ยที่สามารถจะดูแลเรื่องของสร้างพื้นฐานได้ก็คงต้องเข้าไปดูในส่วนของพื้นที่ที่จะมีเวลารับผิดชอบกับสตนช.ในเรื่องของการบริการน้ำในภาพรวมนะฮะการใช้งบประมาณต่างๆเพื่อมีความรวดเร็วในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรในส่วนของดูแลเรื่องของการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมศาสตร์กรมประมงกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องการให้คำแนะนำในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการดูแลเรื่องของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนในส่วนการดูแลหลังเกิดภัยหรือว่าการเข้าไปดูระหว่างการเกิดภัยกรมชลเองก็มีเครื่องจักรเครื่องมืออันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปดำเนินการให้เร็วที่สุดพี่น้องเกษตรกรได้ผลกระทบและมีการประกาศภัยขึ้นมาเราก็จะเข้าไปดูแลให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นการเตรียมการนะครับตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ในภาพรวมเลยนะครับแยกพวกเราขับเคลื่อนเป็นลักษณะของทีมงานของกระทรวงเกษตรโดยทำงานในเชิงบูรณาการกันครับ
12: ค่ะจะไม่พูดถึงเลยก็คือด้านของเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆตอนนี้เราเสริมพร้อมแล้วมีการติดตั้งเพิ่มเติมหรือยังคะ
13: ตอนนี้นะครับกรมชลประทานเองนะฮะมีเครื่องจักรเครื่องมือในทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเนี่ยเรามีประมาณ 2,500 กว่าเครื่องรถบรรทุกน้ำประมาณเกือบ300คันนะครับรวมทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลสำหรับประมาณ 3,000 หรือประมาณ 4,000 หน่วยของการสนับสนุนนะครับผมคิดว่าในประมาณ 6,000 เกือบ 7,000 หน่วยเนี่ยก็ได้รับข้อสั่งการให้เข้าไปชาร์จปัญหาอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วตรงนี้เรามีความพร้อมครับผม
12: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ปลัดฝากข้อแนะนำถึงเกษตรกรหรือประชาชนเกี่ยวกับการใช้น้ำในช่วงนี้ค่ะรวมถึงการปรับตัวรับกับผลกระทบจากเอลนีโญหน่อยค่ะ
13: ก็ผมขออนุญาตกลับเรียนนะครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมว่าสิ่งที่เราได้รับประโยชน์คือการสื่อสารข้อมูลล่วงหน้าที่ทำให้เราได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับรู้ว่าวันนี้อาจจะเกิดภาวะของฝนทิ้งช่วงเพราะว่าเอลนีโญเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้น้ำที่สมเหตุสมผลการใช้น้ำที่สมดุลหรือว่าการใช้น้ำที่เป็นไปตามหลักวิชาการเราชาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพยายามจะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรก็พยายามที่จะให้ท่านได้สามารถเพาะปลูกภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีปัญหาอย่างเงี้ยอย่างมั่นคงแข็งแรงเพราะนั้นก็กล่าวเรียนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนในเรื่องของการทำกิจกรรมภาคการเกษตรกรรมหรือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการอุปโภคบริโภคหรือเรื่องของน้ำให้สามารถอยู่ได้จะมีความสุขในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดปัญหาผมไม่มั่นใจว่าจะมากหรือน้อยอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารที่เตือนเราผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเราจะได้เตรียมการกันแต่กลับเรียนว่ากระทรวงเกษตรพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านมีอะไรก็ติดต่อผ่านหน่วยงานของเราในเขตภูมิภาคทุกจังหวัดและอำเภอหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครของเราทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เราพร้อมที่จะช่วยท่านให้เร็วที่สุดนะครับก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าเราจะอยู่กับท่านในทุกช่วงนะครับของการทำกิจกรรมภาคเกษตรครับ
12: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับการรับมือเอลนีโญรวมถึงฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะ
13: ครับขอบคุณครับ
12: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
15: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงควบคู่กับการส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
16: ประเทศไทยและมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและใกล้ชิดมาอย่างยาวนานด้วยพรมแดนที่เชื่อมต่อกันทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีวิถีชีวิตที่เกื้อกูลกันและมีความร่วมมือที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่เผชิญความท้าทายรอบด้านการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความสำคัญเพื่อร่วมกำหนดแนวทางรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างเสถียรภาพและต่อยอดการพัฒนาภูมิภาคร่วมกันซึ่งการเดินทางเยือนเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันพรุ่งนี้ถึง10กรกฎาคมนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ในระดับผู้นำเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งมองการพัฒนาในมิติที่กว้างไกลนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำคณะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อหารือแนวทางสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ
17: ครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะท่านอันวาซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศในโอกาสนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าไปให้ลึกและไปให้ไกลมากขึ้น3เป้าหมายหลักในครั้งนี้เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอาหารความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราเน้นในเรื่องของสันติภาพแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้คงจะมีรายละเอียดที่จะได้พิจารณาร่วมกันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้าน
16: นอกจากความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนยังเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของการเยือนครั้งนี้โดยมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่ด่านเสด็จแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรเสด็จแห่งใหม่กับด่านบุกิตกายุคิตัมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเชื่อมต่อด่านศุลกากรเสด็จแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายุคิตัมจะช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าอำนวยความสะดวกในการเดินทางรองรับการขยายตัวของการค้าสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียในอนาคต
17: ที่สำคัญคือในวันที่2ของการไปเยือนมาเลเซียท่านนายกก็จะกลับมาที่สงขลาแล้วก็จะไปเปิดด่านเสด็จแห่งใหม่อันนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญของการค้าชายแดนเพราะว่าด่านเสด็จถือว่าเป็นด่านหลักของการค้าขายกับชายแดนมาเลย์นะคะด่านเสด็จแห่งใหม่นี้ที่สร้างกันมาอย่างยาวนานใช้เวลาถึง10ปีในโอกาสนี้ก็จะได้เปิดอย่างเป็นทางการในฝั่งมาเลเซียท่านนายกอันวาก็จะไปกดปุ่มเปิดในฝั่งมาเลย์ก็เป็นอีกภาพบรรยากาศหนึ่งที่จะนำไปสู่การค้าขายที่กว้างขวางมากขึ้นเรื่องการท่องเที่ยวที่จะผลักดันให้มันเติบโตมากขึ้น
16: การเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือใหม่ๆที่จะส่งผลดีต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
15: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกำหนดติดตามในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: ข้อข่าวเล่าประเด็น
15: จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้ช่องทางแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งการใช้แอปนั้นมีทั้งที่ถูกกฎหมายได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและแอปเถื่อนที่ฉวยโอกาสจากความเร่งรีบใช้เงินด่วนทันใจกับการโฆษณาที่ว่าอนุมัติไวไม่เช็คบูโรไม่ต้องมีคนค้ำเพราะนี่คือกับดักที่ทำให้เหยื่อหลงเชื่อตกเข้ามาอยู่ในวังวนของมิจฉาชีพอย่างง่ายดายสิ่งที่แลกมากับเงินด่วนทันใจนั่นคือเงินที่ได้ไม่ครบจำนวนโดนหักไปกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงหากไม่ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดจะถูกตามคุกคามมีการทวงหนี้แบบผิดกฎหมายบางรายถูกขโมยข้อมูลและเข้าถึงรายชื่อในโทรศัพท์ส่ง SMS หรือโทรไปหาคนที่ผู้กู้มีรายชื่อติดต่อประจานให้อับอายลุกลามไปจนถึงสถานประกอบการมีผู้เสียหายถูกหลอกแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจำนวนมากจึงร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมธนาคารแห่งประเทศไทยและตำรวจไซเบอร์เร่งตรวจสอบและปิดกั้นแอปเงินกู้ผิดกฎหมายเน้นประสานข้อมูลระหว่างกันเพื่อติดตามและปิดแอปเถื่อนได้อย่างรวดเร็วสำหรับพฤติการของการปล่อยเงินกู้ผ่านแอปเงินกู้ออนไลน์มีการวางระบบที่ลดขั้นตอนจากแอปที่ถูกกฎหมายการกรอกข้อมูลเข้าระบบต้องการเพียงข้อมูลพื้นฐานเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์บัญชีธนาคารและถ่ายภาพใบหน้าใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทำให้ผู้กู้จำนวนมากตัดสินใจสมัครโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้รอบด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำหากถูกแอปเถื่อนเหล่านี้คุกคามกระทบการใช้ชีวิตประจำวันคือต้องตั้งสติและหยุดจ่ายหนี้ทันทีหลีกเลี่ยงการสื่อสารกับมิจฉาชีพไม่เปิดอ่านข้อความหรือรับโทรศัพท์จากแอปเงินกู้เถื่อนที่มาทวงหนี้เพื่อป้องกันการถูกคุกคามตามติดหรือประจานรีบแจ้งความและรวบรวมหลักฐานกับสถานีตำรวจใกล้บ้านหรือผ่านออนไลน์ที่สำคัญต้องแจ้งให้คนรอบข้างได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าโดนหลอกให้กู้เงินออนไลน์และให้เตรียมรับมือหากถูกคุกคาม
18: ถ้ากระบวนการในการกู้นะครับไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นเรื่องเอกชนนะครับประชาชนให้กู้ด้วยกันเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 1.5 ถ้าเป็นในส่วนสถาบันการเงินเนี่ยครับก็ต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปีถ้าการดำเนินการที่นอกเหนือไปกว่านั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ร้อยละ10ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นต่อเดือนมากกว่าต่อปีก็ไม่ต้องส่งนะครับมาร้องนะครับถ้าเป็นจังหวัดก็ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับถ้าต่างจังหวัดนะครับถ้าส่วนกลางก็มาร้องที่สคบนะครับหรือว่าทางสภาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นกรที่เราก็จะมีบุคลากรหรือมีคนที่รับผิดชอบในการดูแลทำหน้าที่แทนท่านที่เดือดร้อนเหล่านั้น
15: หากใครที่กำลังจะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันขอให้ระวังความเสี่ยงโดยศึกษาข้อมูลและเลือกแอปเงินกู้ที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ให้ครบถ้วนพร้อมตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับจริงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระคืนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจกู้นำเงินมาใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ต้องเสียดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงมาชโยรายงานท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวางมาตรการยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเข้มงวดแก้ปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
19: การใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในระบบธุรกิจไทยมาอย่างยาวนานแต่การกระทำผิดเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีผู้คอยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกอยู่เบื้องหลังรัฐบาลจึงยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องโหว่ขบวนการนอมินีนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับสภาทนายความสภาวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยที่ประชุมเห็นชอบให้บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญชีและทนายความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดพร้อมยกระดับการกำกับดูแลสมาชิกตามจรรยาบรรณวิชาชีพหากพบผู้ให้ความช่วยเหลือหรือรู้เห็นเป็นใจจะเร่งดำเนินการทางวินัยและลงโทษตามจรรยาบรรณอย่างเข้มงวดต่อไป
20: ผู้มีวิชาชีพทนายความและบัญชีเนี่ยบางท่านนะครับไปให้การช่วยเหลือและก็สนับสนุนโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติก็ให้มาคุยกันและสิ่งที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีและนายกสภาทนายความรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมเห็นตรงกันก็คือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่ามีผู้ทำบัญชีกี่รายเป็นใครทนายความกี่รายเป็นใครที่เข้ามารับรองลายมือชื่อเรื่องที่สองก็คือการกระทำที่เราคิดว่าให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือถ้าเราพบมีการกระทำความผิดทั้งสองสภาก็จะดำเนินการในส่วนที่ระเบียบหรือกฎหมายที่ทั้งสองสภารับผิดชอบนะครับในเรื่องมารยาทของทนายความและก็จรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี
19: ขณะที่นายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความกล่าวว่าทนายความที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเป็นนอมินีให้ชาวต่างชาติอาจถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528โดยมีโทษ3ระดับได้แก่ภาคทันการสั่งห้ามประกอบวิชาชีพทนายความไม่เกิน3ปีและการลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความซึ่งถือเป็นโทษสูงสุดพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้วินัยของสภาทนายความจะพิจารณาตามความร้ายแรงของพฤติการในแต่ละกรณีเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของวิชาชีพทนายความ
21: พี่น้องทนายความผมรักวิชาชีพผมนะครับแต่ท่านก็ต้องรักวิชาชีพทนายความเช่นกันถ้าทางกรมพัฒนาธุรกิจมีข้อมูลยกตัวอย่างเส้นทางการเงินของทนายความที่ไม่มีตังค์จริงแล้วเอาเงินต่างชาติมาเป็นนอมินีโทษเรามีอยู่3ประการคือภาคทันที่2ก็คือห้ามทำการเป็นทนายความไม่เกิน3ปีและโทษประการที่3ก็คือลบชื่อดูความหนักเบาของแต่ละเคสว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งท่านไม่รอดแน่นะครับผมฝากเพื่อนพี่น้องทนายความผมด้วยนะครับเราต้องประกอบวิชาชีพโดยสุจริตนะครับ
19: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีในการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการนอมินีสะท้อนถึงความตั้งใจในการตัดวงจรการกระทำผิดอย่างจริงจังครอบคลุมตั้งแต่ผู้ถือหุ้นตัวแทนไปจนถึงผู้ให้คำปรึกษาและผู้สนับสนุนผ่านการเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจของประเทศปริมปราศโสภาภาครายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
22: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
23: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
22: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
24: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คตวิโร
25: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
7: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับพบกันเป็นประจำนะครับ ในช่วงเวลานี้นะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ระบบ AM 621 kHz และก็ติดตามรับชมได้ทาง Facebook สวทขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงกระผมเจริญเพ็งบุญครับเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้คุณสกรายสวยสวัสดิ์คุณเป็นช่างเทคนิคนะครับขอขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังเป็นประจำนะครับทุกเช้าเนี่ยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ฟังในรถหรือว่าฟังที่บ้านในที่ทำงานนะครับขอให้มีความสุขกันทั่วหน้ากันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ยังอากาศก็ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนตกดินไปปล่อยอยู่นะครับในช่วงเช้าการขับรถก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนะฝนอาจจะตกแล้วก็ทำให้รถติดบ้างนะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับมาพบกันเป็นเช้าของวันพุธที่8กรกฎาคม2569นะครับมาเริ่มกันที่ปฏิทินข่าวที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับวันนี้มีอะไรที่ไหนบ้างนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมาให้ทราบดังนี้นะครับเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีเวลา 10:00 นท่านจะไปเยี่ยมชมงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสจังหวัดขอนแก่นกิจกรรมสินค้าเกษตรธงเขียวที่ทกสบ้านทุ่มนะครับจากนั้นในช่วงบ่าย 14:30 นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็จะเป็นประธานมอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่อบต.ดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับไปที่ท่านรองพันเทพเสาโกศลท่านรองยุทธพรบุญสารีปฏิบัติราชการปกตินะครับไปที่ท่านรองผู้จบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านหนึ่ง 9:00 นเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนสร้างชาติปราศจากสิ่งเสพติดสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าที่ห้องประชุมโรงเรียนกันนครวิทยาลัยนะครับในเวลา 9:00 นนะฮะแล้วก็หมดแล้วนะครับมาที่ข่าวพยากรณ์อากาศกันเลยนะครับก่อนที่เราจะฟังเพลงพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นบาหวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำขออภัยครับจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้นะครับไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไปด้วยนะครับทีนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

เลือกเพลงที่เข้าบรรยากาศนะครับมาให้คุณฟังในฟังเปิดรายการผ่านไปนะครับนี่คือช่วงของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกับกระผมเจริญเพ็งบุญครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับเมื่อคืนใครที่ได้ดูบอลโลกเนาะก็เพิ่งจะได้ดูครับเพราะว่าเขาเตะไม่ค่อยจะดึกเท่าไหร่เมื่อคืนนี้มีคืนนี้แหละนะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ได้ดูคู่สำคัญซะด้วยนะครับอาร์เจนตินากับอียิปต์แม่มันสุดยอดเลยทีเดียวนะครับตอนแรกก็ทางอียิปต์มันนำไปก่อนแล้วก็ใจหายใจคว่ำอยู่กลัวอาร์เจนตินาเขาจะแพ้นะไม่อยากให้เขาแพ้ให้เขาเข้าไปในรอบ8ทีมเนี่ยนะครับโอ้โหไปมาก็อาร์เจนตินาก็คืออาร์เจนตินานะครับเขาเก่งมากเลยโดยเฉพาะการยิงของเมสซี่เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะครับนะใครที่ได้ดูครับก็สมประเทศรออดตลับครับถนนดูนะครับแต่ว่ามีคู่นี้แหละที่เตะหัวค่ำหน่อยเตะไม่ดึกเท่าไหร่นักนะครับ5 ทุ่มเนี่ยก็ได้ดูกันแล้วทางไทยรัฐทีวีเมื่อคืนนี้ต่อไปก็จะไปลุ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายแหละนะครับไม่ว่าจะไม่รู้จะดูช่องไหนไม่รู้แหละนะเขาคงจะประกาศว่าจะถ่ายทอดทางฟรีทีวีไหมยังไงนะต้องติดตามกันนะครับวันนี้มีข่าวดีนะครับรถน้ำมันโอ้โหรถเยอะเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ทีละไม่กี่สตางค์ใช่ไหมนะตอนนี้ เห็นตัวเลขแล้วชื่นใจเลยนะครับโดยเฉพาะดีเซลเนี่ยลดไป2.50 บาทเลยทีเดียวนะกบน.นะครับกบน.ก็คือคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตัวย่อคือกบน.เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวันที่7กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้มีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลลดลง 2.56 หรือว่า2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง2.51 บาทต่อลิตรมีผลวันนี้แหละนะครับ8กรกฎาคมนี่ครับเช้าว่าจะแวะแต่รีบมาเดี๋ยวกลับไปจะแวะเติมท่านี้ก็สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีนะครับได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยไปดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนราคาน้ำมันโลกที่ปรับลดลงใช่ก็เห็นอยู่นะครับน้ำมันโลกก็ลดลงแล้วทำไมเราไม่ลดนั้นทีเนี่ยหลายคนก็ออกมาโวยวายอยู่เหมือนกันนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรียกว่ากบง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เนี่ยเป็นการด่วนเลยนะครับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับตอนเย็นเพื่อพิจารณาแนวทางในการลดราคาน้ำมันที่สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงเพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับลดลงแล้วเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วนะต้องขอขอบคุณแล้วนะครับคิดได้อย่างนี้นะครับต่อไปก็การเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างๆก็คงจะโล่งไปหน่อยนะครับน้ำมันลดลงขนาดนี้นะครับชุดต่อไปนะครับยังเป็นเพลงเก่าๆนะครับที่คุณฟังแนะนำเข้ามาสอนกิติศรีประจวบช่วงแรกได้ฟังไปฝนตกฟ้าร้องนะครับช่วงนี้มีคนแนะนำมาแม่ค้าตาคมแล้วก็จะตามด้วยเสียมซีเสียงรักของสมยศทัศนพันธ์ครับ

ครับผ่านไปครับเสียงของคุณสังทองศรีใสครับเพลงรักข้ามกำแพงครับ8:29 นนะครับนี่คือช่วงเวลาของท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับขอบคุณนะครับคุณฟังที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการครับหมายเลขโทรศัพท์043-236-726หมายเลขน้องส่งนะครับนอกจากจะแนะนำเพลงมีข่าวบริการมีข่าวที่อยากจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยินดีครับแจ้งเข้ามาได้นะครับเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้จะพาไปท่องเที่ยวไปที่โคราชกันหน่อยนะครับมีเขาบอกว่าขบวนเทียนพรรษาวัดบิงโคราชเนี่ยสร้างสรรค์หุ่นเทียนเป็นหุ่นใบหน้าลิซ่าว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหนักร้องดังชาวไทยชื่อของโลกเลยนะครับผู้นำชุมชนและก็ชาวบ้านในคุ้มวัดบิงตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาต่างช่วยกันเร่งแกะต้นเทียนและก็ขบวนเทียนพรรษานะครับเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2519ที่เทศบาลตำบลโชคชัยจะจัดขึ้นในวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับเขาบอกว่าโดยขบวนเทียนพรรษาของชาวคุ้มวัดบิงปีนี้เนี่ยยังคงเป็นขบวนเทียนที่จะบอกเล่าเรื่องราวทางพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานสอดแทรกเรื่องราวของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ยังคงความงดงามวิจิตรการตาตามแบบฉบับของขบวนเทียนพรรษาที่ขึ้นชื่อของชาวอำเภอโชคชัยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีไฮไลท์ที่น่าจะสร้างความฮือฮาเรียกว่าความสนใจจากพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้อย่างมากทีเดียวก็คือการสร้างสรรค์หุ่นเทียนที่มีใบหน้าคล้ายกับนักร้องสาวชาวไทยชื่อก้องโลกอย่างลิซ่าลาลิสามโนบาลเนี่ยนะครับที่มาในทรงผมหน้าม้าเขาว่างั้นนะเอาทรงนี้เลยนะครับทรงผมหน้าม้าขึ้นรูปปั้นเป็นนางฟ้านางสวรรค์และก็ร่างจำแรงของสัตว์หิมพานต์ต่างๆร่วมในขบวนแห่เทียนในปีนี้ด้วยนี่นะครับนายศักชัยคุ้มกระทกนะครับผู้ใหญ่บ้านบิงหมู่ที่8ตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยนครราชสีมาบอกว่าทีมช่างอยากให้งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาเข้าถึงกลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติและภาษาซึ่งอาจจะพูดถึงคนไทยที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมทั้งในระดับประเทศและก็ระดับโลกแล้วก็ต้องเป็นลิซ่าเนี่ยแหละแน่นอนนะครับทางทีมช่างเทียนจึงได้พร้อมใจกันร่วมกันออกแบบนำเอาใบหน้าของลิซ่าเข้ามามีส่วนร่วมนะในขบวนเทียนโดยเน้นการสอดแทรกเป็นรูปแบบของนางฟ้านางสวรรค์กินรีรวมถึงนาคีซึ่งทางทีมช่างเนี่ยต้องการยกย่องในความสามารถและความสวยงามราวนางฟ้านางสวรรค์ของลิซ่าและทำให้ขบวนเทียนดูมีความร่วมสมัยเป็นสากลมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นไทยได้อย่างมั่นคงเปรียบเสมือนลิซ่าซึ่งเป็นคนไทยแต่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกในตอนนี้จึงอยากจะขอเชิญชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ไปร่วมชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569ในวันที่28กรกฎาคมนี้ที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งก็จะเดินจะมีการเดินทางเคลื่อนขบวนเทียนเข้าไปร่วมในงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาที่เทศบาลนครราชสีมาซึ่งก็จะจัดขึ้นในระหว่างที่28-30กรกฎาคมนี้ด้วยนอกจากจะได้พบกันกับขบวนต้นเทียนพรรษาซึ่งงดงามตระการตาแล้วเนี่ยยังจะได้ชมแล้วก็ให้กำลังใจกันแบบใกล้ชิดกับหุ่นเทียนนางฟ้าลิซ่าในขบวนเทียนของคุ้มวัดบิงอีกด้วยนะครับแม่น่าสนใจยังไงก็แล้วแต่นะครับพูดถึงงานเข้าพรรษาแห่เทียนเข้าพรรษานอกจากจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วที่โคราชนี่ก็ไม่แพ้เหมือนกันนะครับไม่แพ้อุบลเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็เคยไปดูไปชมอยู่นะครับในบางปีนี้ก็จัด28-30กรกฎาคมนะครับส่วนมากก็จะมีขบวนเทียนต้นเทียนนี่ไปจอดไว้ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีตรงนั้นแหละนะครับท่านไปดูไปชมกันได้นะครับหรือว่าท่านอยากจะไปดูที่อำเภอโชคชัยก็ไปวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับนะ
เชิญนะครับท่านที่สนใจเพลงที่แนะนำมาในช่วงต่อไปนะครับอยากลืมแฟนเขาสิริพรอภัยพงศ์นะครับคุณกระแตขาวกระนวลครับแนะนำมาตั้งแต่ต้นรายการได้ฟังแล้วตอนนี้นะครับและก็ตามด้วยเพลงนึงครับคุณฟังที่แนะนำของสายันสัญญามาคนจนที่เธอเมินเชิญครับ

ครับไม่พูดมากนะครับมาฟังต่อไปเลยนะครับคุณฟังที่แนะนำมานะครับช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงกับกระผมเจริญไพบูลย์ครับฟังจากชุมแพครับเพลงยอดรักสลักใจนะครับแนะนำมาด้วยเพลงเปลี่ยนรักเปลี่ยนรถนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งแนะนำมานะครับเกี่ยวกับรถเหมือนกันรักแท้แพ้รถขับสายสัญญาครับลองสองเพลงครับ

ครับผ่านไปครับเพลงที่คุณฟังชื่นชอบแนะนำเข้ามานะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับขอให้ท่านได้มีความสุขครับเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่มอบไปอย่างทุกท่านนะครับไม่ว่าจะท่านที่กำลังเดินทางท่านที่กำลังทำงานทำการอยู่ในบ้านหรือว่าในที่ทำงานนะครับเปิดฟังรายการนี้ขอให้มีความสุขกันมากๆกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำเพลงเข้ามา0432367 26หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่งนะครับมาฟังชุดสุดท้ายกันไปเลยนะครับวันนี้ให้ฟังกันเยอะๆหน่อยนะครับชุดสุดท้ายนี่เพลงหนุ่มหมอแคนนี่แนะนำมาจากเมืองพลนะครับนันทวันสมสมรนะครับเป็นผู้ร้องนะครับและก็จะเป็นเพลงร้องแก้กันด้วยนะครับของสุรพลเองของปลอมกับของแท้นะครับแนะนำมาจากโน่นนะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฟังชัดเจนดีนะครับฝนตกไปปล่อยอยู่ตอนนี้ว่าอย่างนั้นนะครับขอบพระคุณมากนะครับเอาท่านที่ฟังอยู่ที่ไหนยังไงก็ช่วยบอกมาด้วยกันแล้วกันนะครับเราชัดเจนดีด้วยนะที่ฟังทางระบบ AM นะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ผ่านไปครับเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญเพ็งมุนพร้อมด้วยคุณสกายสวยสวัสดิ์คุณนะครับช่างเทคนิคลาท่านไปพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

สาวเอ้ยสาวของแท้ที่อีพอยแม่พันหายมากเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซ่เผ็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้องห้วยของไม่จริงมันจริงไม่สั่นไม่ไหวขยาวเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอม

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใส
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านสายด่วนของรัฐบาล1111ทุกช่องทางรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสมีข้อมูลรอบด้านสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกหลอกลวงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงปลายปีโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและวางแผนเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง66จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
7: นายวิดโรทรัพย์สมสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ยังมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกปีนี้โดยกรมชลประทานคาดการว่าณวันที่1พฤศจิกายน2569อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับพอใช้จึงต้องเตรียมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนผ่านการบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติการฝนหลวง อย่างไรก็ตามกรมชลประทานคาดว่าในเดือนหน้าจะมีพื้นที่66จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงครอบคลุมพื้นที่กว่า51ล้านไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการเพาะปลูกและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำโดยส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดนาริมนอุดมพรรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569วางเป้าหมายให้สามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัย
8: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปี2569โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยแผนเผชิญเหตุที่จัดทำขึ้นมุ่งเน้นการสำรวจวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการวางแผนแนวทางอพยพประชาชนและการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์โดยเน้นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากอาทิเขตเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดลำน้ำสายหลักรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงพงศ์สิริศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เอ็มกัสการ์ดพาสู่เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
5: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
8: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิต สายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
10: ้อพิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
12: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
13: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
14: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจ้ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
15: อตก.ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษพร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.พบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นแล้วพบกันครับ
16: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

ลูกสาวผู้การจากสายยันสัญญาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งกระผมมาหนุ่มธงชัยครับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำช่วงเวลาดี 9:00 นถึง 10:00 นขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายรายการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อำนวยความสะดวกให้รายการของเราเป็นรายการหนึ่งที่ครองใจคุณผู้ฟังอยู่ในอันดับต้นๆของรายการวิทยุของท่านเป็นพระคุณอย่างสูงครับที่เราได้พึ่งพิงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ตั้งแต่ปี2532เป็นต้นมาจนบัดนี้ก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะแม้รายการจะเปลี่ยนไปชื่อรายการจะเปลี่ยนไปเวลาการดำเนินรายการจะเปลี่ยนไปไม่เป็นไรครับเรายังยึดมั่นถือมั่นในการนำเสนอข่าวคราวข้อมูลต่างๆข่าวสารข้อมูลต่างๆในแบบรูปแบบจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทนไม่มีการหาโฆษณาและเราต้องการที่จะให้เป็นรายการทางเลือกของคุณครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีครับคุณผู้ฟังครับเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญมีวันสำคัญหลายๆวันเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่วันนี้คือวันสากลนะครับที่วันกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งครับวันที่รณรงค์ให้ผู้ใหญ่ละทิ้งความเครียดในวัยทำงานแล้วหันมาทำกิจกรรมสนุกสนานผ่อนคลายเหมือนกับสมัยเป็นเด็กครับแล้ววันนี้วันเลขคณิต 2.0วันที่เฉลิมฉลองการพัฒนาของคณิตศาสตร์ในยุคดิจิทัลตั้งแต่เครื่องคิดเลขไปจนถึงเทคโนโลยี AI วันช็อกโกแลตนมผสมอัลมอนด์ครับสำหรับคนที่รักขนมหวานที่ชื่นชอบการจับคู่ความอร่อยของช็อกโกแลตและอัลมอนด์นะครับคุณผู้ฟังครับยังไม่พอวันไอศกรีมซันเดย์เฉลิมฉลองเมนูไอศกรีมแบบราดซอสและท็อปปิ้งที่ได้รับความนิยมอย่างมากครับโอ้โหครับอะไรก็มิได้ลืมเรื่องกินเลยเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ครับเมื่อปีพุทธศักราช2432หนังสือพิมพ์นะครับThe Wall Street ตีพิมพ์ฉบับแรกของโลกครับเมื่อปี

พุทธศักราช2490เกิดเหตุการณ์ UFO ตกที่รอสเวลล์นะครับในสหรัฐในรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาซึ่งกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวปริศนาที่โด่งดังที่สุดในโลกครับเมื่อปีพุทธศักราช2536ท่านพุทธทาสภิกขุพระธรรมโพสาจารย์ปราชญ์พุทธศาสนาผู้ยิ่งใหญ่ของไทยได้ละสังขารลงณสวนโมกจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะ

เป็นเขตยิ้มเมื่อวันต่อประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากสดและจะตุบทวิบาลปักษาชาติมลึกขมาศสีหราชตาซ้อนองค์พระศิวะประทับหาดยอดไพรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวฤทธิ์

ศัยซุกซ่อนเย็นวันหนึ่งพ่อแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนแม่อยากจะชวนเจ้าไปเล่มเอาบทเอื้องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอ้าแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันยามเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดงค่อยเดินตรงทางลาดปรินชาติชวนชมดุดพื้นพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล่มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกสังหรณ์ยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อ้าเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมหนอโปรดฟัง

เมื่อพูดถึงบทพระธรรมเมื่อพูดถึงความสุขทางใจนะครับพระธรรมนั้นเป็นที่พึ่งทางใจพระธรรมนั้นชำระจิตใจให้ผ่องใสมีสติแล้วก็ประกอบแต่คุณความดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะพาคุณไปที่สมุทรสงครามครับอีกหนึ่งในจังหวัดที่ไม่ไกลจากเมืองหลวงสมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็กสุดในประเทศครับมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดแต่ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะเป็นดินดอนปากแม่น้ำนะครับความอุดมสมบูรณ์พื้นที่ทำให้ชุมชนอุดมไปด้วยทรัพยากรทางอาหารที่หลากหลายชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวสวนชาวคลองที่น่ารักชุมชนเป็นชาวสวนมะพร้าวที่มีชีวิตแบบเรียบง่ายมีชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองมีการปลูกข้าวและปลูกพืชแบบร่องสวนอีกทั้งยังมีวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันเช่นการใส่บาตรพระทางเรือพายมีการทำน้ำตาลและทำขนมพื้นบ้านและการทำอาหารพื้นถิ่นคุณผู้ฟังครับวันนี้วิถีชาวสวนมะพร้าวริมคลองบางผีหลอกแห่งลุ่มแม่น้ำกลองครับแม่น้ำแม่กลองริมคลองโฮมสเตย์ชุมชนติดชุมชนต้นแบบของจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองครับชุมชนนี้เรียกว่าชุมชนริมคลองโฮมสเตย์เป็นชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ริมคลองบางผีหลอกนะครับคลองที่ไหลเชื่อมกันกับอัมพวานุ่งในคลองสาขาของแม่น้ำแม่กลองชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นอยู่ในชุมชนเป็นชาวสวนโดยเฉพาะสวนมะพร้าวที่ยังใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายหากแต่เดินหากแต่เต็มไปด้วยมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นครับชุมชนบ้านริมคลองโฮมเตตำบลบ้านปรกเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์มาตั้งแต่ปี2547โดยเน้นวิถีชีวิตดั้งเดิมผสมผสานกับมรดกทางวัฒนธรรมธรรมชาติวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวริมคลองฝั่งคลองสองฝั่งคลองเรียนรู้การใช้วิถีชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสงครามส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาสินค้ามีบริการในชุมชนได้รับรางวัลมากมายครับจึงเหมาะสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อนกับธรรมชาติและก็เรียนรู้ความสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่างๆจากฐานการเรียนรู้ต่างๆนะครับนับตั้งแต่ฐานเรียนรู้ทำน้ำตาลมะพร้าวฐานเรียนรู้การจักสารใบมะพร้าวการนำมะพร้าวมาเขาเรียกว่ามาการนำใบมะพร้าวมาทำเป็นตะกร้าพวกนี้นะแล้วก็ฐานทำขนมไทยฐานทำขนมไทยแบบไทยๆแล้วไทยโบราณด้วยนะมีหลายฐานครับตั้ง11ฐานเลยเนี่ยบ้านนี้ชุมชนผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวนี่ก็มีครับแล้วก็ฐานเรียนรู้คนทำยำเกลือทานเรียนรู้การทำเห็ดบ้านพี่นานะครับทานเรียนรู้ทำกล้วยฉาบบ้านป้าหนิงทานเรียนรู้กองทองม้วนสดนะครับทานเรียนรู้ทองม้วนสดแล้วก็ทานเรียนรู้ผักปลอดสารพิษนะฮะคุณสนใจ
นะครับอยากจะไปเที่ยวอันนี้เที่ยวมาแล้วครับก็เลยนำมาเผยแพร่เขียนด้วยมือวาดๆอ่านเลยยากหน่อยฮะไปพักอยู่ที่เขาเรียกว่าโรงแรมบ้านทนายนะโอ้โหอุ่นอุ่นจริงๆนะชื่นชมสถานที่ที่จะไปคือวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองตำบลบ้านปรกครับซึ่งคุณพิรดาจะเป็นผู้ให้การต้อนรับครับหมายเลขโทรศัพท์0891702904ครับ

นี่คือพนมนพพานนะครับชื่อเพลงลาสาวแม่กลองสอนคิรีสีประจวบมนรักแม่กลองนะครับพอเราพูดถึงสมุทรสงครามสมุทรปราการเหล่านี้เราจะต้องเปิดเพลงเหล่านี้นะฮะเพราะว่ามันจะได้สอดคล้องกันฟังแล้วน่าฟังโดยเฉพาะสอนคิรีสีประจวบครับนักร้องที่เสียงดีพนมนพพรนี้ก็มีเอกลักษณ์ที่เป็นทั้งนักร้องนักแสดงท่านเป็นบุคคลที่ร้องเพลงเพราะเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเพราะนะอ้าวคุณฟังครับวันนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่อำเภอกระนวลเราพูดถึงไล่เรียงของอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนำเสนอท่านเพื่อท่านจะได้ไปเที่ยวกันนะอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นอำเภอที่มีเสน่ห์ด้วยความเงียบสงบและเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศาสนาที่น่าสนใจครับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมวัดป่าชัยมงคลวัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกระนวลโดดเด่นด้วยอากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบภายในวัดประดิษฐานหลวงพ่อสมหวังซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จมีรูปปั้นพญานาคและท้าวเวสสุวรรณไว้สักการะบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การทำบุญและพักผ่อนหย่อนใจอีกสักแห่งครับวนอุทยานน้ำตกบาหลวงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่นิยมของคนในพื้นที่ตั้งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูลเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีทานน้ำไหลผ่านลานหินกว้างมีจุดนั่งพักผ่อนหย่อนใจแช่เท้าด้วยธรรมชาติสัมผัสธรรมชาตินะมีลานกลางเต็นท์ให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการพักแรมเปิดให้บริการเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นอกจากสถานที่ข้างต้นที่กล่าวแล้วอำเภอกระนวลก็ยังมีจุดที่สนใจเช่นวัดอีสานวัดหัวนาคำสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีร่องรอยการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งมีต้นพิกุลที่ปลูกไว้เป็นอนุสรณ์และที่สำคัญครับอำเภอนี้มีประเพณีที่ยังคงรักษาไว้โดดเด่นเป็นประเพณีที่จดจำของนักท่องเที่ยวคือประเพณีบุญบั้งไฟครับไม้เอี่ยมล่าสุดนะคุณผู้ฟังทุเรียนทุเรียนที่ปลูกด้านภาคอีสานที่อำเภอดูนสาดที่ตำบลดูนสาดอำเภอกระนวลดงมูลครับท่านได้ชิมทุเรียนอำเภอกระนวลหรือยังถ้ายังลองไปดูนะอร่อยหวานนะแล้วกลิ่นไม่ฉุนเป็นทุเรียนต้นแบบใหม่ๆเลยนะอะไรก็ตามถ้าใหม่ๆเนี่ยมันดีทั้งนั้นนะฮะเชิญนะครับไปลิ้มลองทุเรียนเมืองกระนวลรับรองว่าจักติดใจ

รุ่งเพชรแหลมสิงชื่อเพลงความรักเจ้าขาสอนชัยเมฆวิเชียนครับอีกเพลงที่ได้รับการแนะนำจากแฟนๆบัวกลางบึงบัวหลวงบึงพลานโอ้ไปเที่ยวเมืองร้อยเอ็ดไปเที่ยวบุญบกไฟมาประทับใจยังไม่หายนะชื่นใจคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราแนะนำประวัติร้องสักคนหนึ่งไหมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็พูดถึงแล้วนะวันนี้มาพูดถึงประวัติของสดใสร่มโพทองชื่อจริงว่าสดใสร่มโพทองเป็นนักร้องทุ่งระดับตำนานของไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากในช่วงปี2520ถึง2530โดยมีเอกลักษณ์และเสียงร้องที่กังวานนุ่มนวลและสไตล์การร้องที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึ้งเขาเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มต้นเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งด้วยความชื่นชอบในการร้องเพลงโดยมีโอกาสได้สั่งสมประสบการณ์ผ่านการตระเวนประกวดร้องเพลงร้องเพลงตามเวทีต่างๆก่อนจะได้รับการผลักดันเข้าสู่วงการถึงเต็มตัวความโด่งดังของสดใสรุ่งโพทองเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาเพลงของเขามักจะเป็นแนวลูกทุ่งที่ฟังสบายๆในแง่คิดเกี่ยวกับชีวิตความรักและวิถีของคนชนบทครับผลงานเพลงสดใสรุ่งโพทองมีผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดและก็ยังได้รับการเปิดฟังอยู่จนถึงปัจจุบันเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาเองนะเช่นน้ำตาไอ้หนุ่มเพลงถ่ายทอดชีวิตความรักจากหนุ่มบ้านนาได้อย่างสะเทือนใจและเป็นที่จดจำมากที่สุดของประเทศหนึ่งหนุ่มสลัมเพลงที่สะท้อนปัญหาสังคมในยุคนั้นได้อย่างลึกซึ้งและอีกเพลงคืออำนาจเงินเพลงที่เตือนสติเรื่องการใช้ชีวิตและค่านิยมของคนในสังคมเพลงรักน้องคนเดียวเป็นเพลงหวานซึ่งมีแฟนเพลงลูกทุ่งต่างร้องตามไปเยอะแยะครับเอกลักษณ์น้ำเสียงสดใสนั้นมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มีความอ่อนหวานมีพลังในตัวเป็นแบบฉบับของนักร้องลูกทุ่งชายที่มีระดับการถ่ายทอดอารมณ์เพลงซึ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ความกตัญญูและชีวิตความเป็นอยู่อย่างสู้ดิ้นรนทำให้เขาถึงผู้ฟังที่เป็นคนระดับชาวบ้านและคนทำงานได้อย่างดีสถานะของศิลปินเขาถือเป็นแบบอย่างของนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ที่ได้รับความเคารพในวงการเขายังถูกนำมาคัฟเวอร์หรือขับร้องใหม่โดยศิลปินรุ่นหลังอยู่เสมอเพื่อเป็นการรำลึกถึงผลงานคุณภาพของคนในยุคทองของลูกทุ่งไทยในยุคนั้นนะครับนี่คือสดใสร่มโพทอง

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเดฟเฟค2026ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสร้างความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคงและเศรษฐกิจสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเดฟเฟค2026ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสร้างความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคงและเศรษฐกิจสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569หรือไทยเดฟเฟค2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้ถึง10กรกฎาคมณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดพลังแห่งการพึ่งพาตนเองซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทยนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การผลิตและการใช้งานจริงอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการส่งเสริมการจ้างงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีสากลพร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจหรือ business matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้พบปะสร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การพัฒนาและการลงทุนในอนาคตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดสตูลตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศหลบหนีภาษี 10,000 ซองมูลค่าของกลางราว 900,000 บาท
7: พันตำรวจเอกอนุสรทองใสผู้กำกับการ6กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่ากองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามประสานงานร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลเข้าปิดล้อมตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทางยางหมู่ที่7ตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบผู้กระทำผิดไว้ตัวทันสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อ Marlboro Lightsจำนวน20ลัง 10,000 ซองหรือเท่า 200,000 มวลมูลค่าของกลางประมาณ 900,000 บาท ประมาณค่าปรับ 9,420,000 บาทต่อมาเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าแพเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปอมรจันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนให้ระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่13กรกฎาคมนี
8: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือถึงวันที่13กรกฎาคมนี้หลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นวันที่10ถึง13กรกฎาคมมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมแรงในอ่าวไทยโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือพร้อมขอให้นายเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและติดตามประกาศสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องประพิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่
11: edu.khonkan.phd.go.th
10: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
12: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อโตรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: ผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันค่ะ คปภ.นะคะก็บอกว่ายืนยันประชาชนที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ตามความสมัครใจพร้อมเปิดทางผู้ขับขี่ที่ดีรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง 40% ค่ะสำนักงานคปภ.นะคะก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะคะใครที่เอาประกันภัยทุกรายสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5รายชื่อเลยค่ะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะจากการจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น5ระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงไปจนถึงระดับที่5ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง12เดือนหรือว่า1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันภัยหากผู้ที่ขับขี่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะนำระดับพฤติกรรมการขับขี่จากปีที่ผ่านมาไปใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยตัวอย่างนะคะปีแรกของการนำพฤติกรรมการขับขี่มาใช้หากผู้ขับขี่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทระดับพฤติกรรมขับขี่จะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับ2ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันทีในปีแรกที่มีการจัดทำกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์ค่ะและหากไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องระดับพฤติกรรมการขับขี่ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงระดับ5ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 40% เลยค่ะนอกจากประกันภัยภาคสมัครใจแล้วนะคะสิ่งที่ละเลยไม่ได้ค่ะก็คือประกันภัยภาคบังคับหรือว่าพ.ร.บ.นี่แหละเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รถทุกคันต้องจัดทำจัดหาและหากฝ่าฝืนมีโทษปรับด้วยนะคะโทษปรับมีอะไรบ้างคะก็อย่างแรกค่ะเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพ.ร.บ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะอย่างที่สองนะคะผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.มาใช้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะและหากคุณเป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนขับรถที่ไม่มีพ.ร.บ.เองด้วยจะมีความผิดทั้งสองกระทงเลยนะคะรวมทั้งปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้นะคะประชาชนพี่น้องคนที่กำลังฟังรายการอยู่ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่สายด่วนคปภ. 1186ได้เลยนั่นเองค่ะ
15: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ในวันนี้นะคะวันที่เช้าอากาศที่มีฝนโปรยปรายอย่างนี้ยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอำนวยการผลิตรายการควบคุมการผลิตรายการโดยท่านผอ.อชิรยามังธานีผอ.สวท.ขอนแก่นนะคะควบคุมเสียง Facebook Live และช่างเทคนิคนะคะโดยในช่างคนเก่งของเราค่ะในช่างธเนศสุริกันค่ะพร้อมด้วยน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทั้ง2สถาบันนะคะจากทั้งอาชีวะขอนแก่นและก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะในวันนี้นะคะทุกท่านนะคะก็ยังรับฟังพวกเราได้นะคะผ่านหน้าปัดวิทยุในระบบ AM 621 kHz ค่ะซึ่งหน้าปัดวิทยุในระบบ AM นี้นะคะท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลจากทางข่าวของทางรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวนโยบายหลักนโยบายเร่งด่วนนะคะที่ทางพวกเราเจ้าหน้าที่ทั้งสถานีได้คัดสรรมาให้ทุกท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานของเราได้รับทราบข้อมูลพร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่และพื้นถิ่นของภาคอีสานของเราด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะรวบรวมและนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังทั้งภาคอีสานของเราได้รับทราบกันอย่างแน่นอนค่ะ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะทั้ง20จังหวัดของภาคอีสานของเราหากท่านได้รับฟังในคลื่นนี้แล้ว AM 621กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วมันเสียงไม่ชัดมันฟังไม่ค่อยดีมันมีคลื่นแทรกหรือเหตุการณ์อะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะถ้าบอกว่ายังไม่ชัดนะสามารถแจ้งพวกเรามาได้เลยนะคะในช่องทางออนไลน์เราไม่ได้มีแค่ออนแอร์เท่านั้นนะเรามีออนไลน์ด้วยนะคะ1ช่องทางแรกค่ะช่องทางออนไลน์อยู่ที่หน้าเพจ Facebook ที่ชื่อว่าสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์สวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621และ AM 621KK ไปด้วยกันเลยนะคะและอีก1ช่องนะคะในชื่อช่องของกาญจนาประเสริฐก็คือชื่อช่องของ DJ นี่แหละนอกจากทางหน้าเพจ Facebook บ้านสีฟ้าแล้วนะคะก็ยังมีหน้า YouTube Official ด้วยนะคะซึ่ง YouTube เนี่ยเราก็สามารถมีคอนเทนต์นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามารับทราบคอนเทนต์นะคะที่เป็นคอนเทนต์จากทางสถานีวิทยุของเราเนี่ยแหละหลักๆก็จะเป็นแนวนโยบายของทางภาครัฐที่ได้นำมาเสริมให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะก็จะมีการแจ้งให้ทราบผ่านหน้าช่อง YouTube Official เนี่ยให้ทุกท่านได้รับทราบกันแบบเต็มอิ่มมีหลากหลายข้อมูลเลยค่ะลองเข้าไปดูในหน้าช่อง YouTube ที่ชื่อว่าสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือบ้านสีดำค่ะ TikTok นั่นเองชื่อช่องที่ว่าสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีค่ะและอีกหนึ่งช่องนะคะที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นั่นก็คือชื่อช่องที่ว่าภาษาอ้อมป้อมค่ะใครรับชมรับฟังพวกเราช่องทางไหนก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังช่องทางนั้นได้เลยนะคะขับรถกำลังเดินทางไปต่างจังหวัดก็เปิดได้เลยค่ะ AM 621 kHz นะคะให้ DJ อ้อมได้พูดคุยข้อมูลนะคะของทางภาครัฐให้ทุกท่านเป็นเพื่อนคุยตลอดระยะเวลาการเดินทางได้เลยค่ะ AM 621 kHz ค่ะหรืออยู่ช่องทางออนไลน์นะคะกำลังนั่งทำงานเอ่ยกำลังนั่งทำกิจกรรมต่างๆนานาก็สามารถเปิดมาได้นะคะในช่องทางออนไลน์ตามที่ DJ อ้อมบอกไปค่ะ YouTube Facebook และ TikTok ได้เลยนะคะอนาคตก็จะมี X นะคะหรือว่า Twitter นั่นแหละอนาคตก็จะมีทั้งพอดแคสต์นะคะที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังทุกพื้นที่ทุกพื้นถิ่นได้รับทราบข้อมูลไปด้วยกันค่ะใครบอกว่าฟังวิทยุแล้วเชยอยากให้มาฟังตอนนี้เลยค่ะมันไม่เชยนะมัน

ราชพิชิตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดพร้อมกันทั้ง26อำเภอก็คือทั้งจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะ26อำเภอสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้เน้นไปในแนวทาง3มาตรการหลักนั่นก็คือการป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูค่ะโดยจัดกำลังฝ่ายปกครองและฝ่ายมั่นคงในระดับพื้นที่ครอบคลุมกว่า198ตำบลมีกำลังผู้ปฏิบัติหน้าที่กว่า 7,700 นายค่ะพร้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.นี่แหละกว่า 2,335 หมู่บ้านกว่า 17,000 นายเลยนะคะที่จัดตั้งวอร์รูมทั้ง26อำเภอพร้อมกันในครั้งนี้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อควบคุมสั่งการขณะที่ผลการปฏิบัติการ Kick Off ที่มีการเข้าตรวจค้นกว่า77เป้าหมายดำเนินคดีแล้วกว่า114คดีจับกุมผู้ต้องหา114คนแยกเป็นผู้ค้า56ผู้เสพ58ตรวจยึดยาบ้าได้อีก 22,000 กว่าเม็ดนะคะไอซ์อีก 0.96 กิโลกรัมค่ะคุณผู้ฟังคะคีตามีนอีก 107.64 กรัมค่ะอาวุธปืนอีก12กระบอกยานพาหนะอีก5คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องและที่สำคัญอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่าล้านบาทเลยนะคะโดยภาพรวมในปี69เนี่ยขอนแก่นก็สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้กว่า 9,000 กว่าคดีค่ะคีตามีนได้อีก 3,000 กรัมยาอี432เม็ดอาวุธปืนรวมแล้วกว่า92กระบอกเครื่องกระสุน283นัดยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดได้กว่า91ล้านบาทคุณผู้ฟังโดยทางขอนแก่นก็มีการเน้นนะคะในเรื่องของการเข้าร่วมกันในครั้งนี้โดยประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการดำรงธรรมในครั้งนี้ใครอยากแจ้งเบาะแสใครมีข้อมูลอะไรสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะที่สายด่วน1386โดยระบบ MOI Drug GIS ค่ะแล้วก็สายด่วนตำรวจภูธรค่ะ191นั่นเองนะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะก็รวมแล้ว90วันที่ผ่านมาค่ะระดมทุกภาคส่วนพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะคะโดยท่านผู้ว่าของเราเนี่ยแหละที่ร่วมบูรณาการกันกับทุกๆหน่วยงานภายในจังหวัดขอนแก่นนะคะและงานนี้นะคะก็รวมพลกันอยู่ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เช้ามืดเลยคุณผู้ฟังค่ะโดยทางจังหวัดขอนแก่นน่ะก็นำโดยท่านผู้ว่าเนี่ยแหละที่เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมเปิดปฏิบัติการ Operation 90วันบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะนี่แค่ชื่อก็เท่แล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังในงานนี้นะคะมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่นะคะทุกภาคส่วนรวมกว่า40คนอีกหนึ่งปฏิบัติการต่อจากเมื่อกี้นะคะเข้าร่วมในการปฏิบัติการในครั้งนี้โดยปฏิบัติการดังกล่าวก็เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของทางมหาดไทยนั่นแหละค่ะที่มอบหมายให้ทุกๆจังหวัดทำแผนปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน Operation 90 Day ระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะเพื่อดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นครอบคลุม3มิติตามที่ DJ บอกไปนั่นก็คือป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูนะคะโดยมุ่งที่จะสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวพื้นฐานของเราเลยนะมาถึงโรงเรียนมาถึงหมู่บ้านและมาถึงชุมชนค่ะพร้อมกับผลักดันพื้นที่ปลอดภัยอย่างปลอดยาเสพติดผ่านกลไกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็เป็นการปราบปรามนะคะโดยการผนึกกำลังของการตั้งจุดตรวจตั้งจุดสกัดนะคะแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษด้วยเพื่อตรวจค้นสืบสวนขยายผลและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังขณะเดียวกันนะคะด้านการบำบัดฟื้นฟูก็ตามมาค่ะก็จะนำผู้จากผู้เสพเนี่ยผู้ค้าเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยความสมัครใจด้วยค่ะภายใต้การบูรณาการของทางอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมได้อย่างปกติค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับตัวประชาชนพี่น้องทุกคนทุกท่านในจังหวัดขอนแก่นได้อย่างยั่งยืนค่ะปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะตัวนักข่าวตัวผู้สื่อข่าวนะคะที่ไปด้วยก็ตกใจก็โอ้ชุดใหญ่มากเล่นใหญ่เวอร์เพราะอะไรเพราะที่จะหนึ่งละสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนสองเป็นการปฏิบัติการจริงภายใน90วันนี้ต้องกวาดให้หมดนี่ขนาดยังไม่ถึง90วันนะคะก็ได้
90ล้านบาทในการยึด

0: ทรัพย์สินในครั้งนี้แล้วนั่นเองค่ะเอาละค่ะนอกจากในเรื่องของทางจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ได้มีการปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันในครั้งนี้แล้วนะเราจะพาทุกท่านค่ะไปกันอีกหนึ่งที่นะคะนั่นก็คือทางอุดรธานีค่ะเพราะว่ามีท่านมท.2ลงพื้นที่ที่จะมามอบโฉนดแล้วก็เยี่ยมชมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะท่านมท.2นะคะก็ได้ลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะก็คือท่านพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมาเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขใครทุกข์ให้ประชาชนค่ะบรรยากาศก็อยู่ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่งานนี้นะคะท่านเจนกิจเชษฐวานิชรองอธิบดีกรมที่ดินก็ได้รายงานถึงความสำเร็จของโครงการในปีนี้นะคะโดยกรมที่ดินก็ได้ดำเนินการโครงการดำเนินการออกโฉนดที่ดินนะคะในพื้นที่ของอุดรธานีหนองคายหนองโบลำพูบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ยังไม่มีเอกสิทธิ์โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการในครั้งนี้กว่า 6,788 แปลงค่ะสำหรับการมอบโฉนดที่ดินในวันนี้นะคะก็เป็นการดำเนินการในพื้นที่ตำบลดงเย็นตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงและอำเภอบ้านดุงในจังหวัดอุดรธานีและในงานนี้นะคะรวมๆแล้วกว่า200แปลงค่ะในพื้นที่กว่า 1,300 ไร่นะคะคิดเป็นมูลค่ากว่า138ล้านบาทเลยนะคุณผู้ฟังคะซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมืออย่างดีค่ะระหว่างกรมที่ดินกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ได้บูรณาการกันค่ะและออกมาเป็นงานนี้ค่ะแล้วก็เลยให้ท่านมท.2เนี่ยออกมาเป็นประธานในการมอบที่ดินโฉนดที่ดินในครั้งนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าโฉนดที่ดินก็ถือเป็นเอกสิทธิ์สำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงแล้วก็ช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งทรัพย์ค้ำประกันแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพประกอบรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะท่านมท.2นะก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารราชการที่ทันสมัยสอดประสานกันทั้งด้านสังคมเทคโนโลยีและการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยมีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้นะคะ654คนค่ะที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสมค่ะเพื่อชูศักยภาพเศรษฐกิจของทางบ้านดุงค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสำคัญนะคะแล้วก็พร้อมทั้งในด้านของการเกษตรเรามีศักยภาพสูงนะเราออกมาชูอัตลักษณ์ของเรานะทั้งด้านของการพาณิชย์แล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีทางคำชะโนดด้วยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดมาค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของท่านผู้ว่านะคะก็ได้ตำส้มตำให้กับทุกคนทุกท่านที่มาในงานนี้ได้ชิมได้ลิ้มรสนะคะส้มตำบ้านดุงเป็นอย่างไรมท.2มาตำให้ชิมกันเลยค่ะเอาละค่ะนอกจากทางจังหวัดอุดรธานีแล้วนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะก็มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่วันนี้นะคะท่านวิวรสิทธิ์นะคะไม่ใช่ท่านวิสิท่านวรสิทธิ์นะคะซึ่งก็เป็นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกหนึ่งท่านนะคะออกมาให้ข้อมูลในเรื่องของการรู้ผลสอบข้าราชการท้องถิ่นทั้ง 15,000 คนรอผลสอบวินิจฉัยออกมานะคะว่าจะเป็นอาญาหรือไม่ชี้ว่าถ้าพบผิดปกติดึงออกอย่างแน่นอนแล้วก็จะเรียกคนลำดับถัดไปนะคะมาบรรจุทันทีกู้หน้ากู้ตาให้ทางมหาดไทยได้อย่างแน่นอนค่ะท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินิจฉัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการระดับสูงและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมจำนวน5คนว่าเรื่องนี้นะคะต้องถามทางปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆแล้วกำหนดครบระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังแต่วันนี้ยังไม่ได้เจอทั้งท่านปลัดก็เลยยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันแต่กระบวนการก็ต้องเป็นไป เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะจะเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันส่วนกรณีที่มีกระแสว่าระดับอธิบดีสถ.เนี่ยแล้วก็รองอธิบดีสถ.เข้ามาเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยรวมแล้ว5รายชื่อท่านวรสิทธิ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อเท็จจริงค่ะตนยังไม่เห็นรายงานจากทางปลัดที่แจ้งมาเดี๋ยวก็คงส่งมาทีหลังเนาะในเรื่องนี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นในเรื่องของกระบวนการที่ทางท่านปลัดต้องดำเนินการตามปกติค่ะโดยมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนการดำเนินการคดีอาญาต่อเนื่องหรือไม่นั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการค่ะนอกจากนี้นะคะก็ถึงครบกำหนดในการตรวจสอบกระดาษคำตอบกับทางการชี้แจงคะแนนของผู้ที่เข้ามาบรรจุกว่า 15,000 คนนะคะทั้งตัวจริงและตัวสำรองค่ะแล้วตอนนี้นะคะท่านวรสิทธิ์นะคะก็ได้ตรวจสอบผลประกาศกับทางกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันเดียวกันแล้วก็คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงค่ำของวันนี้ค่ะหากผลออกมาไม่ตรงก็จะต้องแจ้งเสนอเรื่องนี้เพราะว่าเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับทางการนับคะแนนนะคะส่วนจะเกิดอย่างไรก็ต้องไปดูกันว่าตรงหรือไม่ตรงนะคะจากทางไฟล์ภาพนั้นและที่สำคัญนะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือว่าปปท.เนี่ยค่ะก็จะมีการเสนอเรื่องนะคะหากข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนะคะเพื่ออำนาจในการยกเลิกบัญชีให้เป็นอำนาจของกกลางแต่ระยะเวลาขอดูอีกครั้งนึงนะคะก็จะพยายามทำให้รวดเร็วทั้งนี้นะคะก็จะเลื่อนบัญชีขึ้นนะคะทางท่านวรสิทธิ์น่ะได้บอกไว้แบบนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่สอบได้ตามปกติด้วยความสามารถของตนเองกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติเห็นได้จากไฟล์นั่นเองนะหากสอบได้ความสามารถของตัวเองเนี่ยเราก็จะรักษาสิทธิ์เอาไว้ให้ท่านไม่ให้กระทบสิทธินั้นแต่คนที่มีความผิดปกติก็ต้องดําเนินการต่อไปดังนั้นคนที่โดนดึงออกนั่นก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกตินั่นเองค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าจะดำเนินการสืบหาต่อไปว่าทำไมคะแนนถึงผิดปกติเกิดอะไรขึ้นและหากพบว่าคะแนนผิดปกติจะถือว่าเป็นโทษทางอาญาหรือไม่ท่านก็บอกว่ายังไม่ตัดสินในตอนนี้นะต้องสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าผิดปกติเกิดจากกระบวนการไหนยังเชื่อมั่นอยู่ว่าอาจจะฝนผิดอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีการเกี่ยวข้องกันหรือไม่ต้องหาวิธีสืบสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างเสียก่อนนะคะสำหรับกระบวนการนี้ก็จะดึงความเชื่อมั่นให้กลับมาให้ทางมหาดไทยให้ได้นะคะซึ่งท่านวรสิทธิ์ก็บอกว่าต้องทำงานอยู่บนความตั้งใจจริงใจและแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยทางมหาดไทยเนี่ยค่ะก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ต้องประกอบการเนี้ยร่วมกันข้อมูลนี้นะคะหากตรวจสอบแล้วก็จะประสานการตรวจสอบกับหน่วยงานอื่นๆนะคะให้รับทราบเป็นการทั่วกันโดยนำไปสู่การดำเนินการในขั้นอื่นต่อไปค่ะและหากผู้ที่มีคะแนนผิดปกติก็พบว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเราก็จะต้องสืบสาวราวเรื่องในครั้งนี้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเปราะนะคะที่ท่านวรสิทธิ์ออกมาให้ความกระจ่างในเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะทางภาคอีสานก็เลยเอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านได้รับทราบกันในช่วงนี้ด้วยค่ะก็อยากจะออกมาเตือนภัยกันนะคะอ่ะแล้วก็จะออกมาบอกว่ามีการอัปเดตแล้วนะมีการเคลื่อนไหวจากทางมหาดไทยแล้วนะโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวรสิทธิ์นี่แหละออกมาให้ข้อมูลแบบนี้แล้วก็เกิดการกระจ่างเกิดข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่บริสุทธิ์ผุดพองมาด้วยความสามารถของตัวเองนะคะก็ไม่ต้องกลัวอะไรและผลออกมาแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีการประกาศจากทางมหาดไทยอีกต่อไปนะคะแล้วก็มาติดตามกันว่า5รายชื่อนั้นน่ะจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นการทุจริตภายในกันจริงหรือไม่เดี๋ยวเราก็จะมีการอัปเดตให้ฟังอย่างนี้กันเรื่อยๆนะคะเอาล่ะค่ะในช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการเรื่องของข่าวชาว AM กันค่ะไปพักกันก่อนค่ะสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
1: หลอกลวงออนไลน์ หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเขาเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นเราจะเห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมเป็นอย่างมากนะอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังหมดเนื้อหมดตัว
0: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
2: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อำนาจสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความค่อยเคลียร์แต่เราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จากมาจากเงินพวกนี
0: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะและในช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางของภาคอีสานในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคไปเที่ยวกันที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งทางอุบลนะคะก็ได้มีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเยือนชุมชนชมวิถีคนทำเทียนนั่นเองค่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็มีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเยือนชุมชนชมวิถีทำเทียนค่ะพาสื่อมวลชนและก็นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมชุมชนทำเทียนทั้ง9วัดเลยนะคะเรียนรู้ภูมิปัญญาแล้วก็แกะสลักติดพิมพ์ต้นเทียนพรรษาพร้อมกับเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสบรรยากาศก่อนถึงงานประเพณีแห่เทียนนั่นเองค่ะซึ่งท่านผู้ว่านะคะก็ได้นำสื่อมวลชนทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเยือนชุมชนชมวิถีทำเทียนสัมผัสอัตลักษณ์งานแห่เทียนพรรษา9วัดสำคัญที่เมืองอุบลค่ะ บรรยากาศนี้นะคะก็อยู่ที่ศาลหลักเมืองอุบลราชธานีค่ะนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล นะคะก็กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและก็นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะชื่อกิจกรรมว่าเยือนชุมชนชมวิถีทำเทียนค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมและท่องเที่ยวหลายมิติสู่สากลของอุบลราชธานีประจำปีนี้ค่ะก็ได้ท่านผู้ว่านะคะก็ได้นำคณะสื่อมวลชนร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงชุมชนผู้สืบสานภูมิปัญญาการทำเทียนพรรษาค่ะอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของทางอุบลราชธานีนะคะจากนั้นก็นำคณะออกเดินทางตามเส้นทางดังกล่าวเลยค่ะโดยจุดแรกนะคะไปที่วัดสุปัฏฐานารามวรวหาวรมหาวิหารเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีภายในวัดก็มีอุโบสถที่เป็นงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยนะคะระหว่างศิลปะไทยยวนและฝรั่งเศสค่ะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสัพพันตยูเจ้าพระนาคปรกศิลาทรายพระพุทธสิหิงจำรองและก็พระแก้วขาวน้ำค้างนั่นเองค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็จะพาสื่อมวลชนทุกท่านนะคะไปสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองเทียนกับวิถีคนทำเทียนที่เมืองอุบลความงดงามของต้นเทียนพรรษาศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะสามารถร่วมสนุกแล้วก็ถ่ายภาพพร้อมกันแล้วก็เช็คอินผ่าน e-passport ออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ลุ้นรับรางวัลของที่ระลึกกว่า100รางวัลเลยค่ะคุณผู้ฟังพร้อมกับมีรถให้บริการรถ2แถวฟรีพาชมวิถีคนทำเทียนตลอดเส้นทางทั้ง9วัด1รอบนะคะเริ่มกันที่ศาลหลักเมืองอุบลค่ะจุดแรกก็น่าสนใจแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะเราไปกันจุดที่2เลยค่ะวัดผาสุการามค่ะก็เป็นวัดที่ประดิษฐานของเจ้าใหญ่พระสายญาติวัดผาสุการามเนี่ยนะคะก็เป็นพระพุทธสายญาติที่มีพระพุทธลักษณะน่าเคารพ บูชาค่ะทรงสายญาติอยู่บนแท่นขนาดยาว18เมตรกว้าง3เมตรครึ่งนะคะสูงกว่า1เมตรกว่าๆค่ะขนาดองค์จากยอดพระเกศถึงพื้นนะคะกว่า17เมตรเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งท่านผู้ว่านะคะก็นำเสนอมากๆเลยนะคะพร้อมทั้งพาสื่อมวลชนไปดูกิจกรรมอื่นๆไปดูการฟ้อนรำกับทางคณะนางรำอย่างสนุกสนานค่ะท่านผู้ว่านะคะก็ได้มีการแกะเทียนให้กับทางสื่อมวลชนได้เห็นด้วยนะคะแกะเทียนการแกะสลักนะคะแล้วก็ให้เกียรติให้เกียรติคล้องพวงมาลัยต้นเทียนพรรษานี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการทดลองทำดอกเทียนเทเทียนแล้วก็มีการถ่ายรูปคู่กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งในจุดนี้นะคะก็มีทั้งนักเรียนมีทั้งคุณครูแล้วก็นางรำที่มาให้การต้อนรับท่านผู้ว่าแล้วก็คณะที่มาในวันนี้ด้วยค่ะต่อมานะคะก็เป็นจุดที่3ค่ะก็บ่ายคร้อยแล้วนะคะจุดที่3นี้วัดใต้ท่านะคะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแห่งหนึ่งของอุบลราชธานีค่ะวัดนี้นะคะตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเดิมบริเวณนี้นะคะมีอยู่2แห่งมีวัดอยู่2แห่งนะคะก็คือวัดใต้ตั้งอยู่ใกล้กับท่าน้ำแม่น้ำมูลแล้วก็วัดใต้เทิงซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกว่าด้านในเมืองค่ะต่อมาก็มีการรวมทั้ง2วัด2แห่งนี้เข้าด้วยกันจนกลายเป็นวัดใต้เฉยๆค่ะซึ่งพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อในปัจจุบันก็นับเป็นศูนย์รวมศรัทธาที่สำคัญของชาวอุบลมาอย่างยาวนานวัดก็ยังมีความโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่รวมการสืบสานประเพณีของอุบลราชธานีเอาไว้ด้วยการสะท้อนภูมิปัญญาและฝีมือช่างเทียนท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนคณะชมต้นเทียนนะคะก็ได้ตัดลายเทียนนะคะประเภทต่างๆพิมพ์ลงไปเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ที่ต้นเทียนนั้นด้วยค่ะเรามาจุดที่4กันค่ะคุณผู้ฟังจุดวัดพลแพนค่ะซึ่งก็เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของทางอุบลนะคะเป็นศูนย์กลางการสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านงานเทียนพรรษาที่มีชื่อมาอย่างยาวนานภายใต้วัดภายในวัดนะคะก็มีการประดิษฐานพระเจ้าใหญ่มิ่งมงคลอุบลเทพนิมิตนะคะผู้สื่อข่าวนะคะแล้วก็ผู้ว่านะคะก็เข้าไปสักการะเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งท่านก็สวยงามมากเลยนะคะภายในวัดนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะ ไปจุดที่5กันต่อเลยค่ะวัดบุรพาค่ะเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน5องค์นะคะซึ่งลูกหลานก็ได้กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลนะคะมีสิมเก่าด้วยนะสิมหรือว่าโบสถ์นะคะคุณผู้ฟังอยู่ภายในนะคะซึ่งเป็นฝีมือการก่อสร้างของพระอาจารย์ศรีทาชัยเสโนพระอาจารย์เสากันตะศิโรแล้วก็รูปหล่อบุรพาจารย์ที่สร้างขึ้นได้แก่พระอาจารย์ศรีทาพระอาจารย์เสาตามที่ดีเจบอกไปนะคะมีพระอาจารย์มั่นด้วยพระสิทธิธรรมรังสีคัมภีร์นะคะพระอาจารย์ศรีธรรมทะโรนะคะแล้วก็ด้านในมีหอไตรบุรพารามที่เอาไว้สักการะของชาวบ้านในพื้นที่นั้นด้วยค่ะต่อมาค่ะจุดที่6เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะวัดศรีประดู่ค่ะวัดที่มีศาลาการประเดียนงานสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีนยุโรปและความเชื่อทางพราหมณ์ด้วยนะคะซึ่งงานนี้นะคะมีนางรำมาต้อนรับคณะท่านผู้ว่าแล้วก็สื่อมวลชนด้วยค่ะก็ได้พากันขึ้นไปยังโบสถ์อุโบสถนะคะไหว้พระรับพรชมต้นเทียนแล้วก็ตัดลายเทียนประเภทติดพิมพ์ไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะต่อมานะคะก็จุดที่7ค่ะวัดมหาวนารามหรือว่าวัดป่าใหญ่นะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีฐานะเป็นพระอารามหลวงอีกแห่งหนึ่งของทางอุบลราชธานีค่ะแล้วก็เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยที่งดงามที่สุดเลยนะคะซึ่งมีขนาดหน้าตากว่า9ศอกสูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลีอีก10ศอกค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะก็เดินเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ร่วมกันดูวิธีการแกะสลักลวดลายเทียนแล้วก็ส่งเข้าประกวดในปีนี้ก็เป็นวัดนี้ก็เป็นอีก1แห่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะจุดที่8วัดแจ้งค่ะวัดที่ได้รับการยกย่องว่ามีรูปทรงสวยงามแล้วก็มีงานจำหลักไม้ที่มีฝีมือแบบพื้นบ้านโดยแท้นะคะซึ่งนับเป็นการแกะสลักที่หาดูได้ยากมากๆเลยค่ะก็เลยเป็นตัวอย่างเอาไว้ศึกษานะคะลักษณะเด่นของสิมหรือว่าโบสถ์ก็คือความสวยงามอันอ่อนช้อยของคันถวยนาคแล้วก็หางหงที่ทำเป็นรูปหัวนาคที่งอนสะบัดปลายเป็นกนกเปลวนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้เลยทีเดียวค่ะจุดที่9นะคะปิดท้ายกันเลยค่ะคุณผู้ฟังจุดที่9จุดสุดท้ายวัดพระธาตุหนองบัวค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หรือพระธาตุหนองบัวเจดีย์ธาตุขนาดใหญ่ที่จำลองแบบมาจากพระเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียนั่นเองค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเยือนชุมชนชมวิถีทำเทียนที่ใหญ่แล้วก็น่ามาเยือนกันมากๆเลยนะคะเป็นการไหว้พระทั้ง9วัดอ่ะบอกกันอีกครั้งนะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้น 13 ถึง 27 กรกฎาคมนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เชิงวัฒนธรรมของทางอุบลราชธานีเชื่อมโยงกับแหล่งการเรียนรู้ชุมชนผู้สร้างสรรค์ต้นเทียนทั้ง9วัดตามที่ดีเจได้บอกไปนะคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็สร้างการรับรู้คุณค่าของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ใกล้จะมาถึงนี้ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของทางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดในช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางของทางภาคอีสานนะคะยังไงมาเที่ยวงานแห่เทียนกันที่จังหวัดอุบลราชธานีกันให้เยอะๆนะคะขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ

0: หนองกองแก้วกุดละวาและแก่งละวาเป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นในอดีตเคยทำหน้าที่เป็นแก้มลิงบริเวณลำน้ำชีรองรับน้ำหลากในฤดูฝนและสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งแต่ปัจจุบันแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถทำหน้าที่ได้ส่งผลให้เกษตรกรโดยรอบต้องประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากจึงมีการดำเนินโครงการพื้นที่แก้มลิงหนองกองแก้วกุดละวาและแก่งละวาจังหวัดขอนแก่นเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาโครงข่ายลำน้ำสายย่อยเชื่อมโยงแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ตลอดลำน้ำชีให้เป็นแก้มลิงที่มีประสิทธิภาพชุมชนบ้านชีกกคอตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการที่มีการขุดคลองชักน้ำจากแก่งละวาเข้าพื้นที่ชุมชนพร้อมทั้งสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำในช่วงน้ำท่วมและเก็บสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งเช่นเดียวกับบ้านละวาที่ลำห้วยละวาซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของหมู่บ้านประสบปัญหาน้ำแล้งแม้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทอผ้าแต่ก็มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี
1: ้บ้านหมู่บ้านละวาจะมีลำห้วยละวาในที่ประมาณ1,000 ไร่นะครับเป็นหมู่บ้านที่ทำประปามี2 แห่งเดี๋ยวนี้เกิดก็จะเกิดปัญหาถ้าฝนไม่ตกอีกสัก2 เดือนจะไม่มีน้ำไม่ทำน้ำดิบทำประปานะครับก็จะพัฒนาแก่งละวาและกูดละวาและลำห้วยละวาตรงนี้นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าในจังหวัดขอนแก่นนะครับมีพื้นที่ที่แก่งละวาถือว่าเป็นพื้นที่ที่มากที่สุด17,000 กว่าไร่นะครับน่าจะพัฒนาเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าทางพืชน้ำหรือนกน้ำหรือสัตว์น้ำนะครับมีมากมาย
0: ส่วนที่บ้านหนองหวายตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทซึ่งมีอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วเป็นแหล่งน้ำหลักของชุมชนในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทุกปีเมื่อน้ำลดก็แล้งเนื่องจากอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วไม่สามารถเก็บน้ำได้และยังไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง
2: ตอนเกิดวิกฤตภาวะน้ำท่วมนะครับก็คือชุมชนได้เกิดผลกระทบเรื่องความเป็นอยู่นะครับเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เกิดเรื่องเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมบ้านนะครับเรื่องการทำการเกษตรเสียหายพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วก็เรื่องการคมนาคมไม่สะดวกแล้วก็มีปัญหาเรื่องการต้องขนย้ายพวกสัตว์นะครับหรือสิ่งของออกนอกพื้นที่เวลาน้ำหลากเวลาเจอภัยพิบัติที่น้ำรุนแรงนะครับอันนี้คือปัญหาหลักๆของเรานะครับ
0: มูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานทหารจึงช่วยขุดลอกคลองระบายน้ำและจัดทำระบบการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วางท่อส่งน้ำไปยังที่ดินของสมาชิกคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2563นี้นอกจากนี้ยังส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตแก้ปัญหาความยากจนจากน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากที่เคยเกิดขึ้นกับเกษตรกรได้

ากลับมาพบกับยาย่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้10:10 นโดยประมาณไปจนถึง11:00 นกับสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz วันนี้ลาคุณแล้วสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงพร้อมกำชับให้กัมพูชาระวังการนำเสนอข้อมูลที่อาจกระทบต่อกระบวนการหยุดยิงที่ยังมีความเปราะบาง
6: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฐานไทยคว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของฐานกัมพูชาเองเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมมาโดยตลอดนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ระบุว่าไทยได้กำชับฝ่ายกัมพูชาเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ควรมีการนำเสนอข่าวลักษณะนี้ฝ่ายเดียวควรมีกระบวนการร่วมตรวจสอบและหารือกันก่อนรวมทั้งไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรือส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะในช่วงนี้กระบวนการหยุดยิงยังมีความเปราะบางทั้งสองฝ่ายจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
7: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการกระจายอำนาจและระบบคุณธรรมอย่างร้ายแรงและที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบและค้นหาช่องโหว่ของระบบโดยกำหนดให้ส่งรายงานความคืบหน้าฉบับแรกภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และฉบับที่2ภายในวันที่27กรกฎาคมก่อนรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการหรือแก้ไขข้อกฎหมายต่อไปพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ประสานข้อมูลเชิงลึกจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับโทษทางกฎหมายปกติเป้าหมายเพื่อกวาดล้างและอุดช่องโหว่สกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ทุจริตมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองได้อีกต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียกล่าวหาว่าประธานาธิบดีกุสตาโวเปรโตกำลังวางแผนก่อรัฐประหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรผู้นำโคลอมเบียคนปัจจุบันกำลังวางแผนก่อรัฐประหารเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาสามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนอกจากนี้นายเอสปริเอล่ายังระงับกระบวนการถ่ายโอนอำนาจกับรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีเปโตรโดยอ้างว่ามีการทุจริตในรัฐบาลชุดนี้ด้านประธานาธิบดีเปโตรประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเรียกร้องให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านนายเดลาเอสเปรเอล่าในวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากเป็นวันที่เขาจะกล่าวสุนทรพจน์อำลาก่อนก้าวลงจากตำแหน่งน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 62%ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลารายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะประจำวันพุธนะที่8เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะฝนพรำชุ่มฉ่ำในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็อากาศนะคะชื้นเฉิดแฉะเรามาระวังกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะรวมไปถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับการใช้ยุทธยานพาหนะค่ะทักทายนะคะดิฉันจิรพรมั่งคั่งดำเนินรายการ11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกานะรวมไปถึงแฟนคลับแฟนรายการที่ติดตามกันมาตลอดนะคะติดตามแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเชียวนะบอกว่ารายการอื่นฟังได้ฟังดีแต่รายการนี้เหมือนกับเป็นรายการที่เป็นทั้งเพื่อนสนิทนะคะเป็นเพื่อนร่วมทางก็ขอบคุณกันด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเราใส่ใจห่วงใยทุกท่านนะกับการที่ท่านเดินทางใกล้ๆนะเพราะว่าเน้นการรณรงค์ขับขี่ขับรถให้ระมัดระวังนะคะความปลอดภัยบนท้องถนนและก็ชีวิตของเราต้องมาก่อนภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยามังธานีนะคะเอาละค่ะก็ยังคงช่วยเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้ท่านไม่ง่วงกันละกันช่วยในเรื่องของเป็นคนที่แบบให้กำลังใจดีกว่าเนาะเป็นผู้ที่คอยช่วยอยู่เบื้องหลังแล้วกันในรายการนี้เนาะหรือว่าอยู่เบื้องหน้ากันนี่แหละนะจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ง่วงนะคะดื่มแล้วครับเมาแล้วครับนะคะอยากคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านนะคะมีความสุขเท่านั้นแต่ว่าคือดื่มปุ๊บไปขับขี่ขับรถเสี่ยงเกิดอันตรายแน่นอนนะแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ในระหว่างแอลกอฮอล์ทำงานก็จะเริ่มเมาแล้วขับรถก็จะเริ่มไม่ได้สติหรือไม่ก็เริ่มจะเอียงซ้ายเอ็นขวานะคะอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเลยคราวนี้นั่นแหละค่ะคือสาเหตุหนึ่งที่การขับขี่ขับรถทำไมถึงมีอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกินนะเรื่องของดื่มแล้วขับเหล่านี้ก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันจริงๆแล้วค่ะบางท่านก็บอกว่าเนี่ยพิกัดแถวประยืนนะคะบอกช่วงเนี้ยรถโล่งมากเลยแต่ก็มีปรับปรายแต่ว่าคือยิ่งโล่งเท่าไหร่นะคะไม่ร่มนะยิ่งโล่งเท่าไหร่นะเป็นห่วงว่าคนที่ขับเร็วนี่สินะคะมาด้วยความเร็วหรือจะพิกัดแถวร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันนะคะก็ฝากนะคะว่าเป็นห่วงจริงๆแล้วก็มีคุณฟังบอกว่าเห็นบรรยากาศการขับรถนะคุณจรพรบอกว่าน่ากลัวมากเลยรถโล่งเท่าไหร่นะคะก็ขับเร็วมากนะคะก็จะรอความเร็วหน่อยได้ไหมหัวมุมทางโค้งหรือจะออกมาตามตรอกซอกซอยต่างๆนะคะและยิ่งช่วงนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าถนนหนทางลื่นง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะทำให้ความเร็วนะเร่งความเร็วเป็นความที่เรียกว่าความหายนะน้องฟังค่ะนะก็คือให้นึกถึงความปลอดภัยนั่นแหละการใช้ยุทธยานพาหนะเช็คสภาพรถกันแล้วหรือยังนะคะสำหรับบางท่านบอกว่าให้ฟังทุกวันนะคะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพรถนี่นะบางครั้งรู้สึกว่าต้องผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยนะอันตรายนะบอกไว้ก่อนนะคะก็อยากจะเตือนทุกท่านด้วยความห่วงใยจริงๆนะเราอย่าชะล่าใจกันแล้วกันถ้าเกิดว่าในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาจจะเป็นในหมู่บ้านในชุมชนไม่ได้ อยู่ในตัวเมืองท่านก็คิดว่าเฮ้ยในตัวเมืองนี่คือรถเยอะอันตรายขับเร็วเยอะแยะในชุมชนในหมู่บ้านในชนบทนะคะก็ไม่ต่างกับในตัวเมืองบรรยากาศบางทีขับขี่กับรถไปเห็นถนนโล่งตามหัวมุมแต่ว่ายังมีผู้คนมีเด็กหรือมีคนเฒ่าคนแก่นี่ค่ะอาจจะเดินมาซื้อกับข้าวซื้อของหรือเดินมาหน้าบ้านข้างทางตรงหัวมุมนะคะชนโครมเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอะใจชะลอความเร็วหรือในขณะเดียวกันคนเฒ่าคนแก่อาจจะมองไม่เห็นว่ารถวิ่งมาแบบเร็วเนี้ยอันนี้ก็ต้องฝากทุกท่านนะคะช่วยกันค่ะเป็นหูเป็นตาในพื้นที่ห่างไกลในตัวเมืองหรือตามชนบทต่างๆซึ่งในหมู่บ้านนะคะก็ถือว่ามีอุบัติเหตุนะคะก็อันตรายเช่นเดียวกันนะคะเลือดตกยางออกหรือชนอย่างเงี้ยบาดเจ็บหนักหรือไม่ก็เสียชีวิตก็มีอย่าคิดว่าในหมู่บ้านในชุมชนนั้นจะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคในการใช้ยวดยานพาหนะหรือใช้ถนนหนทางแต่ว่าคือต้องระวังคือเน้นในเรื่องของคนขับนี่แหละคนขับขี่ขับรถนี่แหละค่ะถ้าเข้าในหมู่บ้านในชุมชนนะคะก็คือให้ระวังผู้คนที่เดินทางที่เดินตามริมทางตามถนนหนทางสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตามสี่แยกเนี่ยนะคะตามหัวมุมทางโค้งอันนี้คือในหมู่บ้านในชุมชนนะคะและบรรยากาศในหมู่บ้านในชุมชนถนนหนทางก็เหมือนจะขับแคบเพราะว่าเหมือนผู้คนนี่บอกอาศัยรถที่จอดหน้าบ้านนะคะอาศัยถนนน่ะนะคะแบบจอดเหมือนจอดถาวรเลยจอดระยะยาวไปเลยจึงทำให้ถนนในหมู่บ้านในชุมชนดูเหมือนแคบลงขับลำบากนะเพราะนั้นใครที่มียวดยานพาหนะนะคะหรือว่ารถทุกชนิดนะคะไม่ควรนำรถมาจอดหน้าบ้านแล้วก็กีดขวางทางจราจรทั้งตัวเราเองทั้งเพื่อนบ้านในชุมชนนะคะต้องหาที่จอดค่ะถนนนั้นมีไว้ให้ผู้คนแล้วก็รถราเนาะได้สวนกันไปกันมาแบบอย่างปลอดภัยเออเนี่ยนะคะก็เพื่ออะไรให้คนในหมู่บ้านในชุมชนนั่นแหละนะคะได้มีความปลอดภัยค่ะแม้กระทั่งเด็กนะคะหรือว่ามีคนเฒ่าคนแก่หรือผู้คนที่อยู่ที่บ้านเงี้ยจะเดินเข้าเดินออกบางครั้งรถวิ่งมาหลบไม่ทันก็เป็นเรื่องเงี้ยท่านคงนึกภาพออกนะคะว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วก็ถนนต่างๆนะคะก็ขอความร่วมมือค่ะไม่นำรถนะคะไม่จะเป็นรถส่วนตัวรถของท่านนั่นแหละไปจอดไว้ถาวรแล้วทำให้เพื่อนร่วมทางในหมู่บ้านในชุมชนพลอยที่จะแบบขับลำบากนะคะถึงแม้จะอยู่หน้าบ้านก็จริงแต่เป็นจุดที่แบบท่านจอดนานอ่ะท่านต้องหาจุดจอดนะคะเรียกว่าต้องรักษาสมบัติของตนเองไม่กีดขวางทางจราจรเอาละค่ะก็ฝากย้ำกันสำหรับช่วงแรกนะเราทักทายกันไปนะในช่วงนี้กฎระเบียบนะต้องมีนะทุกท่านเลยรวมไปถึงฟังในรถนะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงนะที่ผู้คนร้องเรียนมาเนี่ยก็คือฝากนะว่า

ขอความร่วมมือนะคะใช้ถนนหนทางค่ะให้เป็นที่สาธารณะจริงๆเนาะจะได้มีความปลอดภัยและก็สะดวกสบายในการเดินเข้าเดินออกหรือในการขับขี่ขับรถนะคะเอาละค่ะก็เติมเต็มกำลังใจกันต่อแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีทักทายคุณท่านผู้ชมรับชมภูมิด้วยคุณพี่วิทย์บุรพาด้วยนะคะแก้วรอพี่นี่จากสวินเทจนะวันนี้มาแปลกนะเดี๋ยวจัดให้นะคุณพรพิทักษ์คลินารานะคะคุณพี่ธวัชชัยคมนัสค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอ่านคอมเมนต์กันแรงใจจากปลายนาของคุณสิริพรอัมไพพงศ์ค่ะ

บรรยากาศนะคะสำหรับใครที่ทำนาในช่วงเวลานี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทางเกษตรกรนะคะเรียกว่าต้องขยันหมั่นดูแลเพราะว่าช่วงนี้ฤดูการทำนาดูแลต้นข้าวนะเพราะว่าช่วงฝนน้ำท่ากำลังลงมาเนาะกำลังตกลงมานะในช่วงเวลานี้ค่ะใครที่มีต้นข้าวเขียวชะอุ่มนะก็เริ่มมีกำลังใจเพราะว่าอาชีพทำนาทั้งอดทนนะคะแล้วก็ต้องทั้งอาศัยว่าเรื่องของสภาพอากาศนั่นแหละนะคะบางครั้ง

0: ก็อาจจะรู้สึกว่ามีท้อถอยบ้างนะคะเติมเต็มกำลังใจให้นะแล้วก็คนที่ขับขี่ขับรถนะใช้ชีวิตอยู่ในรถหรือขับรถเนี่ยกำลังส่งของส่งวัสดุในชุมชนในหมู่บ้านนะรวมไปถึงท่านที่ทักทายกันเข้ามานะคะมองหน้าหลายตานะไม่ใช่มีท่านคนใดคนหนึ่งนะบางครั้งท่านอาจจะรู้สึกว่าให้รายการสัญจรปลอดภัยนะคะเป็นที่ระบายแต่บางครั้งเราก็ด้วยจำกัดเวลาเนาะเอาที่แบบว่าเราให้กำลังใจกันแล้วกันนะถ้าเกิดว่านอกเหนือเรื่องของส่วนตัวมากกว่านั้นเรามีนะคะที่จะรับทราบได้ขนาดนั้นก็ถือว่าเอางานเพลงดีกว่านะคะให้รับฟังเนาะเพราะว่าเราก็มีภารกิจนะคะที่ทำให้ท่านได้รับฟังข่าวสารรายการอย่างรายการสัญจรปลอดภัยค่ะเราก็เน้นทั้งสาระความรู้นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ขับรถใช้ถนนก็ต้องขอบคุณด้วยบอกว่าเอ้ยฟังแล้วมีความรู้สึกอยากจะเล่าความในใจอะไรต่างๆมากมายบางครั้งด้วยเวลานะคะนะคะก็ให้กำลังใจนะคะบางท่านก็อยู่ในเรื่องนะคะในประเด็นเลยบอกว่าเนี่ยอยู่ในเรื่องของการขับขี่กับรถนะคะแล้วก็มีการแชร์กันออกมาบอกว่าเฮ้ยต้องระวังการเดินทางในหมู่บ้านในชุมชนจริงๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องจริงแล้วค่ะคือขนาดขับตามท้องถนนบางครั้งเรายังแบบเห็นนะว่าเฮ้ยคนที่หลุดโค้งเพราะขับเร็วเพราะสภาพอากาศฝนตกลื่นถลายหลุดโค้งน่ะนึกดูนะว่าอันตรายแค่ไหนนะก็น่ากลัวนะถ้าท่านอยู่ในช่วงจังหวะที่แบบฝนตกแล้วขับรถเลี้ยวโค้งอย่างนี้นะต้องชะลอจริงๆนะเพื่อความปลอดภัยนะคะสวัสดีนะคะหลายท่านเลยค่ะไหนลองมาอ่านคอมเมนต์กันนะคะคุณพรพิทักษ์รินนารานะคะบอกง่วงแล้วขับจะหลับไม่ตื่นจริงนะคะหลับไม่ตื่นคือเสียชีวิตนะถ้าขับนะถ้าเป็นง่วงแล้วไปขับรถนะหลับยาวเลยนี่น่ากลัวนะคะบอกว่าชายแดนโกสุมิสัยนะบอกเช้านี้รถพ่วงกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างชายวัย70นะคะดับเลยโอ้โหกฎหมายใหม่ใช่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนี่คือต้องแจ้งต่อภาษีรถยนต์นะคะก็เป็นไปตามที่ตัวบทกฎหมายได้กำหนดใครที่มีซาเล้งหรือว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปพิจารณาใหม่นะคะเขามีตัวบทกฎหมายนะแล้วก็ติดป้ายไฟสัญญาณชัดเจนนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพรพิทักษ์รินาราด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่เรานำมาเตือนกันสำหรับใครที่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างโดยเฉพาะท่านที่แบบทำไร่ทำนาเกษตรกรอาจจะชอบนำมอเตอร์ไซค์สเล็งนี่แหละนะคะออกพื้นที่ไร่นานะแต่อย่านึกว่าความปลอดภัยความสะดวกสบายของเราเท่านั้นนะแต่ต้องมากกว่านั้นคือความปลอดภัยต้องมากที่สุดนะความสะดวกสบายก็ใช่นะคะได้ขนของนะคะทั้งสะดวกด้วยว่าเฮ้ยนะมีอะไรก็โยนใส่รงสเล็งนั่นแหละนะคะสะดวกสบายนะสบายตรงที่ว่าบางทีขับพ่วงข้างเนี่ยดูเหมือนว่าได้มีการผ่อนคลายมือนะคะแต่ถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวบางครั้งถ้าไม่มีพ่วงข้างเนาะ ก็ต้องขับแบบว่าต้องประคองพวงมาลัยดีๆอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ท่านคิดว่าอาจจะลืมนึกถึงความปลอดภัยที่สุดจริงๆนะคะเวลาที่ขับออกตามถนนหนทางก็ให้นึกความปลอดภัยค่ะเพราะว่าไรมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนี่จะเป็นอะไรที่แบบว่าคร่อมเลนส์นะคะฟังคือบอกว่าชิดแล้วแหละนะชิดซ้ายสุดแต่ก็ยังคร่อมเลนส์อยู่นะคะคือพ่วงข้างเนี่ยจะอาจจะชิดขอบถนนแต่ตรงมอเตอร์ไซค์ตรงที่คนขับเนี่ยคือยังคร่อมเลนส์นะคะในกึ่งๆกลางๆก็ยังเสี่ยงอันตรายก็ฝากความห่วงใยด้วยถ้าใครใช้ประเภทรถสเล้งนะคะแล้วก็มีตัวบทกฎหมายที่ชัดเจนเข้ามาแล้วแหละเนาะที่สำคัญก็คืออะไรก็ตามรถประเภทไหนก็ตามถ้าท่านใช้ยานยนต์พาหนะทุกอย่างนะสภาพรถค่ะต้องโอเคนะคะต้องพร้อมใช้งานก็จะเป็นระบบเบรกระบบเบรกสัญญาณไฟนะคะหรือว่าไฟรถของท่านนี่แหละนะคะว่ามีข้างใดข้างหนึ่งหรือชำรุดไปหมดเลยในช่วงในระหว่างกลางทางในช่วงยามเย็นเช้ามืด จะต้องมีสัญญาณไฟมีแสงสว่างนะเผื่อคันอื่นขับมามองไม่เห็นเราเนี่ยชนท้ายกันอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนะคะก็เน้นเรื่องราวที่สร้างความปลอดภัยกันหน่อยให้สำหรับทุกท่านนอกจากเรื่องของที่แบบมีรถขับสะดวกสบายแล้วนะคะแต่นั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องนึกมากกว่านั้นความปลอดภัยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีอย่างที่ว่าไปค่ะพรบขาดไหมนะคะแล้วก็ใบอนุญาตขับขี่ขับรถเนี่ยถึงบอกไม่มีเวลาไม่ค่อยได้เข้ามาในตัวเมืองนะคะท่านมีรถครอบครองท่านก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะคะอันนี้ต้องเตือนกันไปด้วยค่ะคุณพี่ธวัชชัยพรหมนาสวัสดีครับขอเพลงบัวหลวงบึงพานสอนชัยนะอากาศดีบอกฝนตกดีนะช่วงนี้ค่ะพี่แดงเอาละไปฟังเรื่องราวดีๆนะคะทั้งสปอร์ตพรบ.นะจากทางสำนักงานคปภ.ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะ
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ช่วงเวลานี้นะคะเติมเต็มกำลังใจให้นะสำหรับหลายท่านนะที่บอกว่าฟังในรถขับขี่ขับรถไปด้วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะคะไกลเทียงค่ะส่งของส่งพัสดุรวมไปถึงทั้งมาจัดหน้าร้านนะเพื่อที่จะให้ร้านของท่านเองนะคะมีอาหารเสบียงเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและบางส่วนนะคะก็คือนำรถนี่แหละรถส่วนตัวเนาะมาประกอบอาชีพนะส่งของส่งวัสดุตามหมู่บ้านตามชุมชนพิกัดที่ไหนซอยลึกลับขนาดไหนนะเพื่อลูกค้าก็ต้องไปส่งอย่างสะดวกสบายแต่ว่าต้องนึกถึงความปลอดภัยให้กับตนเองด้วยนะคะจิ๋วเหนือใต้ออกตกโซนไหนนี่นะอาชีพทุกวันนี้ค่ะขอให้สุจริตนะก็ถือว่าเรานี่ชื่นชมเชิดชูนะคะไม่เอานะประเภทแบบทุจริตแล้วโกงโกงอะไรต่างๆนะโกงทั้งราคาคดโกงทั้งอะไรก็ไม่รู้นะคะที่เราเห็นเราก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สนใจนะคะแต่เราจะไม่กระทำเป็นยิ่งอยากแล้วก็จะไม่สืบทอดเนาะเรื่องของการทุจริตเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะคะเพื่อให้ประเทศไทยค่ะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นสังคมจะดีได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานี่แหละนะคะแล้วก็ทุกๆท่านค่ะก็ต่างสำนึกนะคะในสิ่งที่รู้สึกว่าผิดชอบชั่วดีดีกว่าเนาะจะได้ให้ลูกหลานของเรานี่แหละนะคะเห็นเป็นตัวอย่างที่ดีและสังคมก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามนะเริ่มจากคนใดคนหนึ่งต่อยอดไปคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได้เข้าข่ายการทุจริตทุกอย่างก็กลับมาสะท้อนสำหรับคนที่ทุจริตไปไม่รอดอย่างเงี้ยนะคะให้กำลังใจสำหรับคนที่สุจริตนะคะทั้งอาชีพทุกอย่างเลยอาจจะเหงื่อออกหน่อยเนาะจะลำบากแค่ไหนแต่เราได้มาจากความสุจริตนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสบายใจแต่บางครั้งอาจจะไม่สบายกายบอกงี้เลยนะอ่ะก็เช่นเดียวกันกับการขับรถนะคะเราจะไม่ขี้โกงย้อนสอนเราจะไม่ย้อนสอนจากการที่มีห้ามย้อนสอนห้ามกลับรถอย่างเงี้ยนอกจากอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วนะคะก็ถือว่ากฎระเบียบจราจรนั้นท่านฝ่าฝืนท่านละเลยนั่นแหละนะก็เพื่อความปลอดภัยค่ะสวัสดีทักทายนะคะแถวบ้านต้นด้วยนะแล้วก็อีกหลายท่านเลยบอกเข้ามาติดตามรับชมกันค่ะบอกว่าบางทีก็ติดตามย้อนหลังนะก็ขอบคุณกันด้วยบอกว่าแฟชั่นผมสั้นนี่คือต้องดูเหมือนว่าจะตัดตามแล้วนะว่าอย่างงี้คือก็ตามสไตล์เนาะก็ขอบคุณกันด้วยนะที่สาแซวกันทักทายเข้ามาเราจะไปต่อนะคะสำหรับงานเพลงที่หลังไมค์ค่ะยังคงมีมิตรแฟนเพลงนะคะทักทายกันเข้ามาอย่างที่ว่าไปใครที่ยังไม่ได้เช็คสภาพรถนะคะก็เตือนกันอีกครั้งแล้วกันเรื่องของระบบเบรกเนี้ยรวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนเนี่ยนะคะก็ต้องเช็คดูด้วยว่ายางปัดน้ำฝนอะปัดกระจกนะคะปัดน้ำฝนน่ะว่าของเราโอเคไหมนะบางทีไปครูดกับกระจกนะคะเหล็กนะคะเหล็กที่ยางเหลือน้อยนะยางปัดน้ำฝนของท่านเหลือแต่เหล็กนะเหลือแต่โครงเหล็กแล้วพอจะใช้งานเวลาที่ฝนตกลงมานะคะก็ทำให้ไปขูดข่วนไปครูดกับกระจกเป็นริ้วรอยนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านจะต้องไปดำเนินการนะคะเช็คสภาพรถกันหน่อยเนาะห่วงใยทุกท่านค่ะริมฝั่งหนองหารนะคะงานเพลงที่ทักทายเข้ามาของคุณมนแคนกันคุณค่ะ

0: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอพอ, อ
3: ย่าลืมกันละกันนะเรื่องนี้ก็สำคัญนะเกี่ยวกับพ.ร.บ.นะคะติดต่อที่คอปอพอในพื้นที่ที่ท่านอยู่ก็ได้นะหรือที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเอาละค่ะ 10:45 นะในช่วงนี้กับรายการสดในรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะก็มีทั้งทักทายงานเพลงซึ้งสนุกสนานเข้ามานะสไตล์งานเพลงแบบลูกทุ่งนะคะแล้วก็ที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวทักทายเข้ามาเนี่ยบางทีกลัวเวลาไม่พอก็ทักทายเข้ามาได้นะถ้าเกิดว่าเจอหรือว่าเวลาเพียงพอเราก็จัดสรรให้นะคะอยู่ด้วยกันที่นี่นะ1ชั่วโมง FM 99.50 MHz นะคะในช่วงของรายการที่เรียกว่าเน้นขับขี่ขับรถให้ทุกท่านได้ระมัดระวังชีวิตตนเองรายการสัญจรปลอดภัยนะคะร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะอ่ะสวัสดีคุณสวรรค์บนสวรรค์มังแดดนะคะสวัสดีครับสบายดีหรือเปล่านะคะคุณจรพรวันนี้ฉันเคยขอเพลงให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขานะคะของคุณมนแคนแก่นคูนไม่รู้จะเวลาทันไหมนะก็ขอบคุณมากเลยนะสาวเข้ามาติดตามนะคะไปต่อค่ะงานเพลงมีความสุขด้วยกันแล้วก็ไม่ว่าจะประกอบอาชีพไหนนะคะธุรกิจส่วนตัวหรือจะเป็นกลุ่มของประเภทขับรถค่ะขอบคุณจำรงแท็กซี่กันด้วยบอกวันนี้ไม่หนาวมากนะคะแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่าบรรยากาศดีค่ะฝนพรำนะคะหลายจุดหลายพื้นที่งานเพลงนี้ค่ะซึ้งๆกันนะคะแถวหนองเรือฟังค่ะอย่าเปิดเพลงนั้นนะคะของคุณตั๊กตาลชลดาที่ทักทายเข้ามาด้วยเราไปถึงก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจัดสรรให้ที่ทักทายเข้ามา043-236-726นะคะขับรถดีๆกันละกันในช่วงเวลานี้หลายท่านบอกว่าถนนชื้นเฉิดแฉะโดยเฉพาะในหมู่บ้านในชุมชนจะเป็นโคลนตมนะคะก็พึงระวังด้วยอย่าขับเร็วค่ะ

าให้สเปรย์ได้หนุ่มสกุลเนาะทักทายเข้ามาทักทายงานเพลงนะคะมิตรภาพที่ดีแล้วค่ะที่ทางสทขอนแก่นนะที่เรามอบความสุขให้สำหรับทุกท่านนะคะในบรรยากาศที่ไม่ร้อนนะเย็นสบายนะคุณอาทิราชมายุโรวาดเข้ามาแล้วทักทายเข้ามานะคะบอกว่าติดตามรับชมรับฟังอากาศไม่ร้อนนะเมฆเยอะนะต้องระวังนะเผื่อว่าเดินทางไกลนะคะมีประเภทมอเตอร์ไซค์จำเป็นต้องเดินทางกับสภาพอากาศที่แบบฝนจ่อจะตกลงมาแบบนี้ลมแรงฟ้าร้องฟ้าแลบนะกับเครื่องมือสื่อสารด้วยค่ะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะเจอนะคะทั้งเรื่องของฟ้าร้องฟ้าแลบจากที่แบบเปรี้ยงลงมาอย่างเงี้ยโอ้นะก็เป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมเพราะฉะนั้นเราต้องมีสตินะต้องเช็คก่อนที่จะเดินทางเช่นเครื่องมือสื่อสารมือถือนี่แหละนะถ้าในกรณีที่เป็นประเภทมอเตอร์ไซค์จะเดินทางไม่ไกลนะคะแต่อย่าลืมหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยนะคะดูสภาพอากาศใช่แล้วค่ะดูสภาพอากาศเป็นหลักก่อนที่จะเดินทางเนาะแต่ถ้าเป็นรถยนต์ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ไม่เช็คนะคะน้ำมันล่ะหรือว่าพลังงานเนาะแล้วก็อะไรบ้างนะคะเช็คเรื่องของน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่นะคะลมยางทุกอย่างกันแล้วหรือยังทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะไปที่ศูนย์บริการเช็คสภาพรถจะดีไหมเอ่ยนะเพื่อความปลอดภัยสำหรับหลายท่านที่แบบขับมายาวนานบอกไม่มีเวลานะคะทำงานอย่างเดียวโอ้โหนี่ต้องให้ความสำคัญกับชีวิตตนเองคุณฟังคะเอาละค่ะก็ทักทายกันให้เรียกว่าชื่นมื่นกันไปจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะหรือว่าบางท่านฟังอยู่ฟังติดตามคลื่นความถี่แต่ว่าไม่ได้ติดตามเพจสทขอนแก่นไม่ได้ติดตามไลฟ์สดนะคะบอกไม่สะดวกแต่ว่าฟังคลื่นความถี่ก็ต้องขอบคุณกันด้วยแล้วกันนะมีคุณบุญสวรรค์บางแดดนะคะก็ทักทายเข้ามาต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคุณอธิราชนะคะเผื่อเดินทางขับขี่กับรถก็ขอให้เดินทางปลอดภัยก็มีอีกหลายท่านคุณฟังทางบ้านนะคะแถวบ้านแถวชนบทนะคะชนบทแถวบ้านไผ่ก็บอกว่ารถเยอะเช่นเดียวกันเยอะทุกเวลาเลยว่าอย่างนั้นแถวชนบทก็บอกรถเยอะแล้วก็จะมีน้องๆ นักศึกษานะคะขับมอเตอร์ไซค์ขับเร็วมากนะคะก็ขอเตือนด้วยนะอันนี้ FC ก็ฝากเตือนด้วยค่ะฝากเตือนมานะฝากเตือนผ่านรายการสัญจรปลอดภัยว่าอย่างนั้นขอบคุณนะคะเราคงต้องลากันด้วยงานเพลงที่เนาะทักทายเข้ามาจัดตามคิวนะคะอันละส่งท้ายงานเพลงเพราะๆนะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางสทขอนแก่นกับจิรพลมั่งคั่งนะคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอธิรยามังคัลค่ะเราจะลาด้วยงานเพลงเนาะตามคิวที่ทักทายเข้ามากับงานเพลงนี้นะหนุ่มนานอนหนาวนะคะของคุณพรศักดิ์สมแสงวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศรัฐบาลสั่งปรับโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติลดอัตรารับซื้อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลือกจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านสายด่วนของรัฐบาล1111ทุกช่องทางรวมทั้งยังสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสมีข้อมูลรอบด้านสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกหลอกลวงย้ำว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต้องทำความจริงให้กระจ่างการให้ข้อมูลเบาะแสไม่ว่าจะข้อมูลหรือบุคคลในกระบวนการทุจริตสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้แค่ช่วยทำความสะอาดระบบการคัดเลือกบุคลากรให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถมีโอกาสเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการที่ถูกต้องโปร่งใสยังเป็นการคืนความเป็นธรรมให้ข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
3: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากปปช.ปปง.นะครับแล้วก็สำนักงานการเงินด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นสาระสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับกำหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางปปช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีกับตรงไหนเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
2: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหานอมินีสั่งขยายผลถึงที่สุดหากพบผู้ใดเกี่ยวข้องไม่ว่าอยู่ในระดับใดต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่าคณะกรรมการชุดนี้ตั้งมาเพื่อบังคับใช้กฎหมายในด้านการจัดระเบียบสังคมทุกรูปแบบทั้งการปราบปรามยาเสพติดการหลอกลวงทางไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลพนันออนไลน์สถานบริการและโรงแรมผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อาวุธปืนโดยเฉพาะนอมินีซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วที่จังหวัดภูเก็ตเบื้องต้นตรวจพบสถานประกอบการหรือบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า300บริษัททั้งธุรกิจรถเช่าโรงแรมร้านอาหารบริษัททัวร์โดยจะมีการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดส่วนภาพรวมทั้งประเทศทราบข้อมูลจากหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจมีมากกว่า 80,000 รายทั่วประเทศซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นพบความผิดปกติเนื่องจากมีรายชื่อคนไทยบางส่วนที่ร่วมหุ้นกับชาวต่างชาติเปิดบริษัทได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งสั่งการให้กรมการปกครองเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วหากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่าหากสืบสวนขยายผลถึงบุคคลใดขอให้ดำเนินการอย่างถึงที่สุดโดยไม่ต้องกลัวเจอตอ
5: ผมไม่สนใจว่าเป็นใครท่านจะ C3 หรือ C11 ถ้าเกิดว่าท่านผิดก็คือผิดแล้วผมก็ไม่ได้สนใจว่าท่านอยู่ในหน่วยงานอะไรใต้สังกัดกระทรวงอะไรถ้าเกิดท่านผิดผมก็จับแล้วเราก็จะสืบไปเรื่อยๆแหละครับผมคิดว่าในหลายๆกระบวนการที่ทำกันทุกวันนี้เนี่ยมันทำไม่ได้คนเดียวหรอกครับมันต้องมีเพื่อนต้องมีกลุ่มแล้วก็ในภาคใต้ก็จะมีบางชื่อที่ไม่ใช่เป็นส่วนร่วมของนิติบุคคลเดียวก็ไปร่วมในหลายๆบริษัทซึ่งเราก็มีคำถามว่าทำไมถึงมีกำลังแล้วก็เงินในการลงทุนต่างๆนั้นมาจากที่ใดเราสืบอยู่แล้วเราทำอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องมีระยะเวลาให้ทางกรมการปกครองทางเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะมีหลายข้อกฎหมายเข้าเกี่ยวข้องจะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าหากประชาชนมีเบาะแสการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่และต้องมีกรอบระยะเวลาการทำงานเพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนกับประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
6: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยคว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมมาโดยตลอด
7: เราก็ชี้แจงไปแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นไปตามนั้นเข้าใจว่าเหตุการณ์มันอาจจะเกิดจากการเหยียบกับระเบิดของทหารกัมพูชาเองเพราะว่าเราก็ยึดปฏิบัติตามข้อตกลงที่เรามีเรื่องของการหยุดยิงที่เรียกว่าแถลงการร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามนั้น
6: นอกจากนี้นายเสียศักดิ์ระบุว่าไทยได้กำชับฝ่ายกัมพูชาเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ควรมีการนำเสนอข่าวลักษณะนี้ฝ่ายเดียวควรมีกระบวนการร่วมตรวจสอบและหารือกันก่อนรวมทั้งไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรือส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะในช่วงนี้กระบวนการหยุดยิงยังมีความเปราะบางทั้งสองฝ่ายจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยจะเร่งช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมาย
8: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่เดินทางไปถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางต่อได้ซึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประมาณ150คนในจำนวนนี้เป็นชาวนราธิวาส71คนและอีกกลุ่มคือผู้ที่ชำระค่าเดินทางแล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดออกเดินทางซึ่งคาดว่ามีจำนวนมากโดยเริ่มทยอยเข้าแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วเบื้องต้นมีไม่น้อยกว่า100คนเฉพาะที่อำเภอยี่งอมีประมาณ50คนทั้งนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดที่มีผู้ได้รับผลกระทบอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งข้อมูลโดยประชาชนสามารถเข้าแสดงตัวได้ที่สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางผู้รับชำระเงินและจำนวนเงินที่ชำระไว้ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีและช่วยเหลือผู้เสียหายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสตูลตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศหลบหนีภาษี 10,000 ซองมูลค่าของกลางราว 900,000 บาท
9: พันตำรวจเอกอนุสรทองใสผู้กำกับการ6กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่ากองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามประสานงานร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลเข้าปิดล้อมตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทางยางหมู่ที่7ตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบผู้กระทำผิดไว้ตัวทันสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศจำนวน20ลัง 10,000 ซองหรือเท่า 200,000 มวนมูลค่าของกลางประมาณ 900,000 บาทประมาณค่าปรับ 9,420,000 บาทต่อมาเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าแพเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปอมรจันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการพร้อมประสานผู้ผลิตและผู้ประกอบการบริหารจัดการราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุน
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่อาทิบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ BPF บริษัทเบทาโกจำกัดมหาชนและอัครกรุ๊ปรวมถึงผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกว่าการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์หรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ซึ่งเป็นผลตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นผลจากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงอย่างไรก็ตามปัจจุบันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและผู้ผลิตประเมินว่าราคามีแนวโน้มทรงตัวเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยออกสู่ตลาดซึ่งจะช่วยลดต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นพ้องให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกร่วมมือกับกรมการค้าภายในบริหารจัดการราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุนพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นไข่ไก่อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาไข่ไก่ทั้งระดับหน้าฟาร์มค้าส่งและค้าปลีกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาจำหน่ายมีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้โตร้อยละ 2.3 ซึ่งดีกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้าพร้อมติดตามทิศทางเงินเฟ้อจากความเสี่ยงภัยแล้งและสถานการณ์ตะวันออกกลางนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยว่าตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ระดับร้อยละ 2.3 นั้นถือว่าดีกว่าที่เคยประเมินไว้ในช่วงก่อนหน้าแต่หากเทียบกับศักยภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยแล้วถือว่ายังห่างกันพอสมควรนอกจากนี้ตัวเลขดังกล่าวยังเป็นเพียงค่าเฉลี่ยในภาพรวมแต่ในความเป็นจริงยังมีความไม่เท่าเทียมซ่อนอยู่โดยมีลักษณะการฟื้นตัวเป็นรูปตัว K ซึ่งการเติบโตกระจุกตัวอยู่เฉพาะในภาคการส่งออกและภาคเทคโนโลยียังไม่ได้กระจายตัวไปถึงประชาชนส่วนใหญ่สำหรับสถานการณ์เงินเฟ้อภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินพบว่าความเสี่ยงของเงินเฟ้อปรับตัวลดลงไปพอสมควรโดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ย่อตัวลงมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดสงครามอย่างไรก็ตามธปท.ยังไม่สามารถตัดความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อทิ้งไปได้เนื่องจากยังมีปัจจัยหนุน3เรื่องสำคัญคือ 1. การส่งผ่านต้นทุนเงินเฟ้อที่ยังไม่สิ้นสุด 2. ปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงปลายปีที่จะส่งผลให้ราคาอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นและ 3. สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังมีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
11: ทั้งสองที่สามเนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวแมกโรนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกสั่งของสถาบันก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยพัฒนาการของเงินเฟ้อในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าความเสี่ยงของเงินเฟ้อเนี่ยลดลงไปพอสมควรโดยเฉพาะราคาน้ำมันเนี่ยในดิบในตลาดโลกที่ลงไปถึงระดับเดียวกับก่อนที่จะเกิดสงครามอย่างไรก็ดีเขาบอกว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังไม่สามารถตัดทิ้งได้ครับ
1: สำหรับด้านการดำเนินนโยบายผสมผสานนายดอนได้เปรียบเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลโดยระบุว่านโยบายการเงินทำหน้าที่เหมือนกองหลังที่เน้นการรักษาเสถียรภาพเป็นหลักแม้ว่าในช่วงต้นปีจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจในเกมรุกบ้างแต่อยากให้มองว่าหน้าที่หลักยังคงเป็นการคุมเชิงรับส่วนกองหน้าที่ทำหน้าที่รุกนั้นจะเป็นบทบาทของนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดของธปท.ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศปรับลดราคาบัตรโดยสารลงร้อยละ 20-30 ในทุกเส้นทางบินทั่วโลกเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหลังสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
12: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินในช่วงที่ผ่านมาว่าธุรกิจการบินได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม3เดือนโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาสถานการณ์เริ่มส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ดีขึ้นราคาน้ำมันอากาศยานหรือเจ็ตเริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ110เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจากที่เคยพุ่งสูงถึง240เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแม้ว่าจะยังคงสูงกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ระดับ90เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแต่ก็เริ่มส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารทยอยกลับมาเดินทางเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้การบินไทยได้พิจารณาปรับลดราคาบัตรโดยสารลงร้อยละ 20-30 ในทุกเส้นทางบินทั่วโลกทั้งระบบซึ่งรวมถึงทั้งในส่วนของราคาค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมน้ำมันโดยการปรับลดจะแตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
13: วันนี้ราคาน้ำมันเริ่มมีความชัด

0: การสำรองที่นั่งล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นตัวเลข2หลักโดยคาดการว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกว่าร้อยละ70นุกสอนแก้วขำรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กระทรวงกลาโหมจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและนักวิจัยแสดงให้เห็นความพร้อมในการป้องกันประเทศของไทยในการพึ่งพาตนเองและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจังหวัดนนทบุรีโดยกล่าวว่าการจัดงานในวันนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและยังมีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองรวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจในบริบทของโลกปัจจุบันที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เคยพึ่งพากันวันนี้กลับกลายเป็นโลกที่แข่งขันทางการค้าการลงทุนสำหรับประเทศไทยการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไม่เพียงแต่เพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มการพึ่งพาตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยียกระดับภาคอุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆและในงานครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมด้านนวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการของไทยเช่นอากาศยานไร้คนขับระบบนำทางผ่านดาวเทียม
4: รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้การวิจัยการพัฒนาและการผลิตของไทยเชื่อมโยงกันได้อย่างครบวงจรการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถือเป็นหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้งานวิจัยศักยภาพการผลิตและความต้องการใช้งานจริงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างเป็นรูปธรรมผมเชื่อมั่นว่าการรวมพลังของภาคส่วนตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับประเทศไทยที่ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เติบโตด้วยนวัตกรรมและการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง
3: การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดพลังแห่งการพึ่งพาตนเองโดยภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การผลิตจริงจากหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้พบปะสร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การพัฒนาและการลงทุนในอนาคตผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐบาลสั่งปรับโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติลดอัตรารับซื้อมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายดานุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและรายเล็กมากประเภทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนทางเทคโนโลยีที่แท้จริงและบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าผันแปรของประชาชนโดยมีคำสั่งให้ยกเลิกการต่ออายุสัญญาแบบอัตโนมัติหรือสัญญาชั่วนิรันดร์และปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าลงเหลือ2บาท16สตางค์ต่อหน่วยทั้งนี้แนวทางดังกล่าวแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น2กลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าที่ครบอายุสัญญา25ปีจะได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาได้อีกเพียง1วาระภายใต้อัตรารับซื้อใหม่ก่อนสิ้นสุดสัญญาอย่างถาวร

0: และกลุ่มที่ได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าครบ10ปีซึ่งประเมินว่าถึงจุดคุ้มทุนแล้วจะถูกปรับลดอัตรารับซื้อในช่วงเวลาที่เหลือของสัญญาลงมาอยู่ที่2บาท16สตางค์ต่อหน่วยเช่นเดียวกันสำหรับขั้นตอนต่อไปจะเร่งนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อพิจารณาแก้ไขมติเดิมและมอบหมายให้3การไฟฟ้าดำเนินการปรับปรุงสัญญาใหม่โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ภาครัฐยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญสูงสุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกฟ้องร้อง
1: โดยหลักการก็จะเป็นแบบนี้ว่า1เนี่ยสัญญาต่ออัตโนมัติที่เป็นสัญญานิรันดร์เนี่ยจะไม่มีต่อไปราคารับซื้อจะกลับมาเป็นราคารับซื้อโดยเฉพาะโซล่าไปอยู่ที่2บาท10ตกนะแล้วก็ใครที่หมดสัญญาไปแล้วก็จะต่อได้อีกรอบนึงแล้วก็รอบนึงนี่คือไม่ก็คือมา5ปีหรือ3ปีแล้วแต่นะครับแล้วก็จบไปเลยแล้วก็พวกที่รันมาแล้วได้รับออเดอร์ครบตามสัญญาไปแล้วแต่สัญญายังไม่จบก็รันต่อให้จบได้แต่ว่าก็ช่วงนั้นก็จะรับซื้อแค่2บาท10ตก
0: นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงสัญญาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในส่วนของค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าในระยะต่อไปพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนื่องจากรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับผ่านการส่งเสริมกลไกการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงไว้อย่างชัดเจนแล้ววุฒิสภาแถลงผลงาน2ปีชูบทบาทนิติบัญญัติรับฟังประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
2: คณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาจัดงานแถลงผลการดำเนินงาน2ปีวุฒิสภาภารกิจเพื่อประชาชนเนื่องในโอกาสที่วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ครบรอบ2ปีในวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของวุฒิสภาและคณะกรรมการให้ประชาชนได้รับทราบมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยรองประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับรัฐสภาประเทศต่างๆแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับความร่วมมือในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกวุฒิสภารวมถึงการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากฎหมายและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภากล่าวว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาวุฒิสภาได้ดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งการกลั่นกรองกฎหมายการติดตามสถานการณ์และรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงการวุฒิสภาพบประชาชนรวมถึงสนับสนุนงานวิชาการและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่บทบาทและภารกิจของวุฒิสภาตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา21คณะรวมถึงคณะกรรมการวิสามัญด้านการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และคณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยและกัมพูชาโดยผลการดำเนินงานของคณะกรรมการครอบคลุมการพัฒนาประเทศ4ด้านได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญและภาวะฝนทิ้งช่วงปลายปีโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและวางแผนเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง66จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
3: นายวิดโรทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ยังมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกปีนี้โดยกรมชลประทานคาดการว่าณวันที่1พฤศจิกายน2569อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับพอใช้จึงต้องเตรียมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนผ่านการบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติการฝนหลวง อย่างไรก็ตามกรมชลประทานคาดว่าในเดือนหน้าจะมีพื้นที่66จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงครอบคลุมพื้นที่กว่า51ล้านไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการเพาะปลูกและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำโดยส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด
4: วันนี้ในเรื่องของน้ำมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรที่เข้ามาดำเนินการอย่างหลายๆหน่วยวันนี้ก็คงเรื่องของการบริหารน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บกักน้ำต้นทุนให้เผื่อไว้สำหรับการดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดกรมฝนหลวงและการเกษตรจะทำฝนเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำกรมนาที่ดินที่ดูแลเรื่องของบ่อจิ๋วหรือระบบการกระจายน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูในพื้นที่เสี่ยงต่างๆว่าจะดำเนินการยังไงให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการบริหารน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็จะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมสัตว์กรมประมงกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องการให้คำแนะนำในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการดูแลเรื่องของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ
3: นายวินโรจน์กล่าวได้ว่ากรมชลประทานมีเครื่องมือพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศทั้งเครื่องสูบน้ำที่มีกว่า 2,500 เครื่องรถบรรทุกน้ำเกือบ300คันและเครื่องจักรอีก 3,000 ถึง 4,000 หน่วยสนับสนุนพร้อมเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรนฤมลอุดมพรรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเป้าหมายหลายจุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอันตรายและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเพิกถอนใบอนุญาตที่ให้อิหร่านสามารถจำหน่ายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์3ลำในช่องแคบฮอร์มุซประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้ลงนามข้อตกลงด้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับเดนมาร์กเอสโตเนียและเนเธอร์แลนด์เพื่อเปิดโอกาสความร่วมมือในการผลิตโดรนป้องกันประเทศแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและแสดงออกถึงความโปร่งใสในการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเน้นย้ำว่ายูเครนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างการป้องกันภัยทางอากาศและยกระดับจุดยืนทางการทูตของยูเครนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งนี้อุตสาหกรรมโดรนของยูเครนมีความซับซ้อนและทันสมัยอย่างมากซึ่งถือเป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญในการทำสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐสภาไอร์แลนด์ผ่านร่างกฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าจากนิคมของอิสราเอลบางแห่งในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะรวมถึงพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่เกษตรกรรมและที่ดินเพื่อการพาณิชย์ที่อยู่นอกเส้นเขตแดนที่ได้รับการยอมรับระดับสากลของอิสราเอลทั้งนี้ไอร์แลนด์ถือเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่เสนอร่างกฎหมายในลักษณะนี้ซึ่งรัฐบาลไอร์แลนด์ยึดตามคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อปี2567ที่ระบุว่าการที่อิสราเอลเข้ายึดครองเขตเวสต์แบงก์พื้นที่ในนครเยรูซาเล็มตะวันออกและฉนวนกาซาถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการรับมือกับเหตุวาตภัยพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลกางซูและเขตปกครองตนเองกวางสีจวงรวมถึงเหตุการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพังทลายเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นอย่างน้อย38รายและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างจริงจังเพื่อรับประกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูจากยาเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสเตียนโรเมโรลีโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซ่เฟร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาทีแต่ยังไม่มีทีมใดทำประตูได้เสมอกัน0ประตูต่อ0ต้องโดนจุดโทษตัดสินผลปรากฏว่าทีมจานนาฬิกายิงแม่นกว่าเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกันสำหรับนัดต่อไปรอบ8ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์เช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวโนวัคยอโควิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียใช้เวลากว่า5ชั่วโมง15นาทีหวดเอาชนะเฟลิกซ์อูเชอเลียซีมมือ3จากแคนาดามาได้แบบสุดมัน 3-2 เซต7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก12ต่อ10 3ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือ1ของรายการจากอิตาลีที่เอาชนะยานเลนนาสตรูฟจากเยอรมนี3เซตรวด7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับที่3ทีมชาติไทยตกชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซต14 25 25 21 25 19 23 25และ15 12คว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จส่วนแชมป์เป็นของทีมชาติจีนที่เอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศ3ต่อ0เซต25 23 25 16และ25 16หลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U18 กล่าวว่าทีมได้ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วคือการติด1ใน3และผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์โลกในปีหน้าและสุดท้ายขอประกาศยุติการเป็นโค้ชทีมชาติไทยทุกชุดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
7: พวกเราก็ทำสำเร็จได้ชิงแชมป์โลกได้ขึ้นโพเดียมนะครับที่เราตั้งไว้นะครับแต่สุดท้ายนะครับผมก็ขอประกาศยุติในการทำทีมชาติทุกชุดตั้งแต่นี้ไปแต่ว่าถ้ามีใครให้ไปทำไทยแลนด์ลีกนะครับก็ยินดีนะครับก็ฝากแฟนคลับด้วยนะครับนะครับโดยเฉพาะโค้ชทีบอร์ดนะครับจะไม่เห็นผมแล้วในทีมชาติทุกชุดนะครับ
6: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงซ้อมสนามแข่งขันจริงที่อาซูเอะอารีนาประเทศญี่ปุ่นก่อนลงประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3พบกับสหรัฐอเมริกาในวันนี้การซ้อมครั้งนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรได้ให้ลูกทีมปรับตัวให้เข้ากับสนามแข่งขันรวมถึงการเล่นเสิร์ฟและรับเสิร์ฟพร้อมกับทั้งวางแผนให้ลูกทีมรับมือกับสหรัฐอเมริกาหลังจบการฝึกซ้อมโค้ชออสกล่าวว่าการได้ฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงเป็นโอกาสที่ดีช่วยให้นักกีฬามีการปรับตัวเพราะสนามแข่งขันมีขนาดใหญ่และเพดานสูงกว่าสนามซ้อมส่วนการพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกายอมรับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีจุดเด่นคือการเล่นที่หลากหลายมีตัวบล็อกที่สูงและมีประสิทธิภาพรวมถึงการเล่นที่รวดเร็ว แต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะเข้าใจแผนที่เตรียมมาเล่นกับสหรัฐได้เป็นอย่างดี
8: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้ฝึกซ้อมสนามแข่งขันซึ่งจะทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยมีการปรับตัวนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายก็เป็นเรื่องของการวางแผนที่จะเตรียมตัวแข่งขันกับอเมริกาเราก็จะเกมแพลนว่าอเมริกาเขาจะเล่นยังไงเขาวางผู้เล่นไว้ที่ตำแหน่งไหนเราจะเล่นยังไงกับเขาก็นักกีฬาก็เข้าใจกันดีซึ่งการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยดีนะครับก็มีความสำเร็จค่อนข้างจะสูง
6: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยมีคิวลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งหากมีการแยกกระทรวงจริงจะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอาชีพและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9: ความชัดเจนของการทำงานในด้านการกีฬาเนี่ยจะพัฒนาทั้งเรื่องของความเป็นอาชีพมากขึ้นความเป็นเลิศการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการกีฬาการวางรากฐานกีฬาให้กับเยาวชนอันนี้จะเป็นการชัดเจนและโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่กล่าวไปเป็นหัวใจของการพัฒนากีฬาก็จะต้องมีแล้วก็ชัดเจนโดยมีสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
6: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52ในงาน SA Thailand Award 2025ถึง2026ผลปรากฏว่าสิทธิ์ตกเป็นของจังหวัดศรีสะเกษณสนามกีฬาเกาะกลางน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยความจุ 12,000 ที่นั่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่สมาคมจัดตั้งขึ้นโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ไว้ใจให้จังหวัดศรีสะเกษรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้และจะทำออกมาให้ดีที่สุด
10: คราวนี้ขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ให้โอกาสจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับไปชมกีฬาฟุตบอลคิงส์ครับที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ไปเที่ยวศรีสะเกษไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับ
6: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้มีทีมเข้าร่วม4ทีมได้แก่ไทยโอมานบาเรนและทาจิกิสถานนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติยศแก่นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลที่สร้างผลงานดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยประจำปี2568ถึง2569กว่า30รางวัลโดยรางวัลที่น่าสนใจอาทิรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่สโมสรราชบุรี FC รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีกสุพนันท์บุรีรัตน์จากสโมสรการท่าเรือ FC รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปียศกรบุรพาจากสโมสรชลบุรี FC รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีธีรธรบุญมาทันกองกลางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและทีมชาติไทยเป็นต้นกุลิพัฒน์สอนการรายงาน
11: สนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสัปเหร่อสับปะเลอเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปนสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสับปะเลอมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเลอมี2ความหมาย ความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่สองหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
15: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานเพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนภาพถ่ายเข้าบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรขออภัยค่ะสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษโดยสมัคร โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยติวานนท์14ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนสมาธิรู้เท่าทันโรคสมาธิสั้นและสมาธิสั้นเทียมท่านผู้ฟังครับในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันหลายคนอาจสังเกตว่าตนเองหรือคนรอบข้างมีอาการวอกแวกขาดสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดได้นานน้อยลงปัญหาเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเท่านั้นแต่ยังพบได้ในวัยรุ่นและวัยทำงานจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มากเกินไปจนเกิดภาวะที่เรียกว่าสมาธิสั้นเทียมซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นสุขภาพที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในปัจจุบันครับโรคสมาธิสั้นหรือ ADHD เป็นความผิดปกติของการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการควบคุมตนเองโดยมีอาการสำคัญ3ด้านได้แก่ขาดสมาธิวอกแวกง่ายอยู่ไม่นิ่งและหุนหันพลันแล่นอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งสามารถพบได้ในเด็กและผู้ใหญ่สำหรับโรคสมาธิสั้นในเด็กสาเหตุหลักมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมและความผิดปกติของการทำงานของสมองรวมถึงปัจจัยเสี่ยงบางประการเช่นภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์การคลอดก่อนกำหนดหรือการได้รับสารพิษบางอย่างที่ทำให้การเลี้ยงดูหรือว่าการใช้สื่อดิจิทัลไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคแต่สามารถกระตุ้นให้อาการรุนแรงขึ้นได้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลต่อการเรียนการเข้าสังคมรวมไปถึงพัฒนาการในระยะยาวด้วยนอกจากนี้โรคสมาธิสั้นไม่ได้พบเฉพาะในเด็กเท่านั้นแต่สามารถเกิดได้ในผู้ใหญ่เช่นกันโดยมักแสดงออกในรูปแบบของการไม่มีสมาธิขี้หลงขี้ลืมจัดการเวลาได้ไม่ดีหรือควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ยากโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลพบภาวะสมาธิสั้นเทียมเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปเช่นการเล่นโซเชียลมีเดียต่อเนื่องการรับรู้ข้อมูลจำนวนมากหรือการทำลายอย่างพร้อมกันจนทำให้สมองเคยชินกับการเปลี่ยนความสนใจอย่างรวดเร็วและจดจ่อกับสิ่งใดๆได้น้อยลงสำหรับการรักษาโรคสมาธิสั้นจำเป็นต้องอาศัยทั้งในการปรับพฤติกรรมการดูแลจากครอบครัวและโรงเรียนรวมถึงการใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์ขณะที่ภาวะสมาธิสั้นเทียมสามารถรักษาได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเช่นจำกัดเวลาหน้าจอลดการทำหลายอย่างพร้อมกันปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงานและเรียนรู้ท่านผู้ฟังครับในยุคที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวรวดเร็วและแข่งขันกันดึงดูดความสนใจเราอยู่ตลอดเวลาการรักษาสมาธิอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าที่เคยแต่โรคสมาธิสั้นหรือสมาธิสั้นเทียมเป็นปัญหาที่สามารถดูแลและจัดการได้หากเราเข้าใจสาเหตุและปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเพราะการมีสมาธิที่ดีคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการทำงานเป็นพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวนะครับจบบทความประจำวันเรื่องเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนสมาธิรู้เท่าทันโรคสมาธิสั้นและสมาธิสั้นเทียมเรียบเรียงโดยปานิสราพานแก้วณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
17: ร่วมเป็น
5: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
15: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ม98.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมาคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมื้อแต่ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111 777ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือดีเริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทช.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
7: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
10: ไบโอฟาร์เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
11: ยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้น สิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
13: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสุขกายสบายใจ

0: พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 KHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการ Be Healthy Be Happy ของคณะเทคนิคการแพทย์วันนี้อาจารย์ไนซ์ตัวแทนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดเข้ามานั่งคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศซินโดรมวันนี้นะคะเป็นคุณหมอออยแพทย์แผนจีนนะคะจะได้มาเล่าเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมในมุมมองของแพทย์แผนจีนนะคะว่าเราจะดูแลแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเราอย่างไรเมื่อเราเกิดภาวะออฟฟิศซินโดรมคุณหมอออยคะเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ไนซ์นะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็เมื่อพูดถึงคำว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคิดว่าหลายๆท่านน่าจะค่อนข้างคุ้นเคยกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินในหนุ่มสาวคนทำงานหรือว่าในวัยออฟฟิศหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้คนทั่วไปก็ดีเคยพูดว่าโอ๊ยวันนี้ทำงานหนักจังปวดเมื่อยคอบ่าไหล่มากเลยแล้วก็จะมีคนข้างๆมาทักว่าอุ๊ยเป็นออฟฟิศซินโดรมแน่เลยคำว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันคืออะไรหลายท่านอาจจะเคยได้ยินกันนะคะแล้วก็มันมีอาการหรือว่ามีที่มายังไงเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าให้ฟังกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องแนะนำให้ทุกท่านก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเป็นชื่อที่เราใช้เรียกกันว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานแล้วก็เกิดในกลุ่มมนุษย์ออฟฟิศเราก็เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาการของเขานะคะหลักๆก็คือเรื่องของอาการปวดนั่นเองโดยเฉพาะการปวดบริเวณต้นคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังปวดสะบักนะคะแล้วก็เนื่องจากเราพบอาการกลุ่มนี้มากในคนทำงานเราก็เลยขมวดเขาเข้าไปอยู่ในหมวดของคำว่าโรคออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะคะแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเป็นการปวดเมื่อยธรรมดาแป๊บๆก็หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากความรุนแรงของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันแล้วก็ความรุนแรงของตัวอาการปวดเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้มากนะคะเราจึงเรียกกลุ่มอาการกลุ่มนี้นะคะว่ากลุ่มอาการปวดจากพังผืดกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะซึ่งเกิดจากอะไรนะคะก็จะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเนี่ยมีการหดเกร็งสะสมเป็นเวลานานนะคะจนเกิดกลายเป็นจุดกดเจ็บในร่างกายหรือสิ่งที่เราเรียกว่า trigger point นะคะก็คือจุดกดเจ็บนะคะทำให้มีอาการปวดมีอาการตึงนะคะแล้วก็ปวดร้าวไปยังบริเวณต่างๆได้นั่นเองซึ่งสาเหตุสำคัญนะคะที่เกิดอาการนี้นะคะหลักๆก็จะเกิดจากการที่เราใช้งานกล้ามเนื้อมันนานๆจนมีอาการปวดมีอาการตึงใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการกล้ามเนื้อเนี่ยเขาขาดออกซิเจนพอเมื่อเวลาเราเกร็งมากๆเข้านะคะเราก็จะบางคนเกร็งแล้วลืมหายใจก็มีการอาการกล้ามเนื้อบริเวณช่วงนั้นนะคะมันก็จะเกิดจากการขาดออกซิเจนนะคะแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ค่อยดีก็จะเกิดจากก็จะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดความเจ็บปวดบริเวณนั้นได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณคอบ่าไหล่แล้วก็หลังนั่นเองนะคะซึ่งในมุมมองของทางการแพทย์แผนจีนนะคะเราจะเรียกอาการกลุ่มนี้นะคะในภาษาจีนเราจะเรียกว่ากลุ่มปี้เจิ้งหรือว่ากลุ่มอาการปี้คือหมายถึงคำว่าอุดกลั้นเจิ้งหมายถึงคำว่ากลุ่มอาการเพราะฉะนั้นกลุ่มอาการอุดกั้นของอะไรสักอย่างเรานึกภาพว่ามีอะไรสักอย่างไปอุดกั้นหรือไปตันก็จะทำให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยเกิดการสะสมใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นกันเป็นความปวดหรือว่าเป็นปัจจัยอื่นๆเนี่ยไปอุดกั้นตรงนั้นทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าถ้าภาษาจีนเราจะเรียกว่าผู้ทงเจอทงหรือว่าการไม่โฟลว์การไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติแล้วก็ให้เกิดความปวดนั่นเองเพราะมีอะไรไปอุดกั้นเขาไว้อาจจะฟังดูงงๆแต่ว่าให้ลองคิดท่านคิดภาพเราว่าเราอาจจะเคยทำกับข้าวใช่ไหมคะเราก็จะเคยเห็นเนื้อไก่สมมติเป็นเนื้อไก่แล้วข้างในเราก็จะมีเส้นๆใช่ไหมคะซึ่งกล้ามเนื้อเราก็จะคล้ายๆกันมันก็จะมีเส้นใยกล้ามเนื้อนะคะที่เป็นแบบนั้นแล้วก็จะมีเป็นพังผืดนะคะที่อาจจะเกิดจากการที่เราเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่หรือเรามีอาการเกร็งตัวเป็นเวลานานเกิดเป็นพังผืดนะคะและเมื่อเวลาที่เราใช้งานเขาเกิดการยืดเกิดการหดเกิดการยืดเกิดการหดประจำนะคะก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเมื่อกล้ามเนื้อมันหดกลับมาแล้วเขาไม่สามารถจัดเรียงเส้นใยได้เหมือนปกติมันก็จะเกิดเป็นก้อนนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเวลาเรากดลงไปแล้วเราโอ๊ยตรงนี้แหละถูกต้องกดแล้วรู้สึกดีอันนี้ค่ะก็จะเรียกว่ากลุ่ม trigger point ซึ่งเมื่อกล้ามเนื้อนะคะในกล้ามเนื้อเนี่ยเขาก็จะมีเส้นเลือดแฝงอยู่ด้านในใช่ไหมคะมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีกลไกการทำงานของเขาซึ่งทีนี้เนี่ยลองคิดภาพซะว่า เส้นเลือดเราเป็นเหมือนสายยางหนึ่งเส้นค่ะที่ด้านในเราก็จะมีปั๊มก็คือปั๊มหัวใจเรานี่แหละเป็นปั๊มน้ำในสายยางให้ตรงให้ฉีดออกไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้สายยางเส้นนี้เหมือนมีสิ่งต่างๆไปอุดตันเขาทำให้เขาเนี่ยเกิดการไหลเวียนได้ไม่ดีเกิดการโฟลว์ได้ไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็ไหลน้อยลงเหมือนกับเลือดเราที่ไหลเวียนได้ไม่ปกติบริเวณนั้นก็จะเกิดการซ่อมแซมได้น้อยนะคะก็แสดงว่าก็จะเกิดอาการปวดขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งไอ้คำว่าไหลเวียนไม่สะดวกนี่แหละค่ะในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปทำการแก้ไขทำการรักษาเพื่อให้การไหลเวียนเนี่ยมันไหลเวียนได้ดีขึ้นอาการปวดก็จะหายไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อสำคัญของอาการกลุ่มนี้เลยนะคะก็คืออาการเนี้ยมักจะเป็นเรื้อรังคำว่าเรื้อรังหมายถึงว่าแรกๆเราไม่เป็นไรหรอกอาจจะปวดแป๊บๆพักเราก็หายแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหาตรงนั้นเลยอะค่ะอาการปวดสะสมใช่ค่ะเขาก็จะสะสมขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนบางท่านก็อาจจะปวดแล้วก็ทำให้เรารู้สึกปวดศีรษะมึนเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายอย่างเงี้ยรวมจนถึงความไม่บาลานซ์ของมวลกล้ามเนื้อเกิดตามมาได้แล้วอาการก็จะพัฒนาจนถึงขั้นรุนแรงในที่สุดนั่นเองค่ะ
3: เห็นภาพเลยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังรับฟังก็จะประเมินตัวเองได้ระดับหนึ่งเลยนะคะว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังมีอาการลักษณะที่แบบตึงบริเวณบ่าไหล่หรือเปล่าซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยคุณหมอออยบอกว่าถ้าเราดูแลตั้งแต่ต้นๆก็จะทำให้การรักษาเนี่ยมันง่ายแล้วไม่เรื้อรังไปยังเป็นปวดหัวแล้วก็เป็นความผิดปกติอื่นๆเพราะฉะน
2: ั้
3: นเราต้องรีบตรวจสอบตัวเอง
2: ใช่ค่ะ
3: ว่าเราอยู่ในอาการนี้หรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะสำหรับเบรกนี้นะคะเราจะพักกันไว้ในส่วนของอาการต่างๆของออฟฟิศซินโดรมค่ะแล้วเบรกหน้าหมอออยจะมาเล่าเกี่ยวกับการดูแลรักษานะคะว่าออฟฟิศซินโดรมดูแลรักษาในมุมมองของแพทย์แผนจีนเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: คุณกำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพอยู่หรือไม่คลินิกแพทย์แผนจีนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเสนอทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนเราใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยให้คุณรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้บริการรักษาโรคหลากหลายเช่นโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูโรคทางอายุรกรรมต่างๆโรคผิวหนังโรคภูมิแพ้โรคอ้วนและโรคเรื้อรังอื่นๆให้บริการรักษาด้วยหัตถการทางการแพทย์แผนจีนอาทิเช่นการฝังเข็มการครอบแก้วกัวซาและยาสมุนไพรจีนนอกจากนี้เรายังมีบริการตรวจสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนเพื่อประเมินสุขภาพของคุณอย่างครอบคลุมทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพคลินิกแพทย์แผนจีนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมให้บริการคุณสอบถามเพิ่มเติมโทร065-739-1624
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการ Be Happy Be Happy ของคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะอาจารย์ไนซ์ตัวแทนของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดตอนนี้อยู่กับแพทย์แผนจีนนะคะคุณหมออ้อยกำลังจะมาเล่าเกี่ยวกับความผิดปกติของร่างกายในส่วนของการเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะคุณหมอออยเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะก็เมื่อกี้เราได้รู้กันไปจนถึงอาการแล้วก็กลุ่มลักษณะของอาการปวดของเราแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราจะมาดูกันสิว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการกลุ่มนี้เนี่ยเกิดได้จากอะไรบ้างนะคะคือหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยสงสัยว่าเออเรานั่งทำโรคเนี้ยมันเกิดได้จากการที่เราแค่นั่งทำงานเป็นในคนที่เป็นออฟฟิศทำงานเป็นมนุษย์ออฟฟิศหรือเปล่านะคะจริงๆปัจจัยแรกอย่างแรกเลยเนี่ยการปวดในกลุ่มนี้จะเกิดจากพฤติกรรมและท่าทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะคำว่าพฤติกรรมและท่าทางที่ไม่ถูกต้องเกิดจากอะไรอย่างแรกเลยคือท่านั่งบางทีเรานั่งติดกันนั่งหลังคอมนั่งเท้าแขนหรือว่านั่งไขว่ห้างหรือแม้กระทั่งการนั่งขัดสมาธิในกลุ่มนี้ค่ะหรือตอนนี้เราอยู่ในสังคมที่เราใช้โทรศัพท์เทคโนโลยีกันเป็นหลักการนั่งก้มคอดูโทรศัพท์มือถือนานๆหรือว่าแม้กระทั่งการนั่งทำงานโดยคอมพิวเตอร์เราจะมีการยกไหล่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็การยกไหล่อย่างครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างต่ำก็ไม่ต่ำกว่า5นาทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันเกิดจากการเกร็งมันจะทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้เกร็งขึ้นไปได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมและท่าทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจัดเป็นสาเหตุหลักเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอาการปวดนั้นขึ้นได้ค่ะปัจจัยที่สองนะคะก็คือกลุ่มความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายค่ะกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่แนวกระดูกสันหลังของเรามีการผิดรูปมีการคดโค้งงอหรือว่ากล้ามเนื้อของเราสองฝั่งไม่สมดุลนะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มข้อที่มีการเสื่อมทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเขาต้องรับโหลดหรือว่ารับแรงหรือรับภาระในการที่จะทำงานมากขึ้นก็จะทำให้เกิดอาการปวดนะตรงส่วนนี้ได้เราอาจจะเคยได้ยินว่าอุ๊ยคนนี้ปวดเพราะเกิดจากคอยืดซึ่งการที่คอยืดเนี่ยมันเกิดจากสรีระของเขาหรือแม้กระทั่งปวดจากการเป็นโรคกระดูกงอกระดูกคดในกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีอาการปวดได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไปด้วยนะคะส่วนปัจจัยที่3นะคะก็คือการบาดเจ็บนั่นเองค่ะการบาดเจ็บเนี่ยไม่ว่าจะจากอุบัติเหตุก็ดีหรือการเล่นกีฬาก็ดีหรือว่าการใช้งานกล้ามเนื้อที่หนักเกินไปก็ดีซึ่งเวลาที่เราเจอในคลินิกอะค่ะในกลุ่มที่เป็นการบาดเจ็บเนี่ยพบค่อนข้างเยอะมากกว่าที่คิดนะคะซึ่งการบาดเจ็บอาจจะเกิดจากการที่เราใช้งานกล้ามเนื้อโดยไม่ได้พักเราไปยกของหนักๆ มาเป็นเวลานานๆแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บปวดแสบเฉียบพลันนะคะกลุ่มเนี้ยก็จะเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือที่เราเรียกกันว่ากล้ามเนื้ออักเสบนะคะซึ่งพอหลังจากการอักเสบหายไปนะคะก็จะยังคงความปวดทิ้งไว้อยู่นะคะในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดเกิดโรคที่เป็นเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็อีกปัจจัยนึงนะคะที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะก็คือความเครียดค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยหลายๆตัวที่ออกมาบอกว่าจริงๆเมื่อสเตรสที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้สเตรนก็คือการตึงตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเครียดเนี่ยร่างกายเราจะเกร็งตัวโดยอัตโนมัติ ใช่ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะบริเวณคอบ่าไหล่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรายิ่งเครียดนะคะแล้วเราไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ดีอาการเกร็งก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเกิดอาการปวดได้มากขึ้นเช่นกันค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยพอพูดถึงปัจจัยต่างๆแล้วก็เกิดถึงโรคแล้วแหละตอนนี้เราเป็นอาการในกลุ่มนี้แล้วแหละวิธีการรักษานะคะในทางของแพทย์แผนจีนเนี่ยเราก็จะนิยมใช้เรื่องของการฝังเข็มกันเป็นหลักนะคะซึ่งการฝังเข็มเนี่ยค่ะมีหน้าที่นะคะแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทอัตโนมัติของเรานะคะเขาจะช่วยเมื่อเราฝังเข็มลงไปแล้วเนี่ยตัวเข็มเนี่ยเมื่อถูกฝังลงไปโดนกล้ามเนื้อโดยตรงเนี่ยเขาจะไปกระตุ้นการหลั่งสารสำคัญในร่างกายค่ะซึ่งในสารกลุ่มเช่นพวกเอนโดฟินหรือว่าสารแห่งความสุขในกลุ่มนี้ค่ะซึ่งสารนี้มีฤทธิ์ยับยั้งในการมีฤทธิ์ช่วยในการยับยั้งอาการปวดหรือระงับอาการปวดนั่นเองนะคะจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยในการฝังเข็มเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของการทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนะคะปรับการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นลดการตึงตัวแล้วก็การหดเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะก็จะทำให้สายยางเส้นนั้นของเราอ่ะสามารถบีบน้ำไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไหลได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายเรากลับมาสู่สภาวะสมดุลได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะซึ่งข้อดีของการฝังเข็มเลยคืออย่างแรกเลยมันเป็นการกระตุ้นร่างกายด้วยกลไกธรรมชาติค่ะในเนี้ยเข็มที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่เข็มที่มียาหรือว่ามีสเตียรอยด์อยู่ด้านในเป็นเข็มเปล่าๆเราอาศัยการทำงานของเข็มต่อกล้ามเนื้อนะคะเมื่อกล้ามเนื้อได้รับการกระตุกหรือว่าได้รับการกระทำจากเข็มแล้วเนี่ยเขาจะเกิดการจัดเรียงเส้นใยใหม่นะคะแล้วก็ส่งสารจำเป็นเมื่อสักครู่ที่ออยบอกไปนะคะแล้วก็จะเกิดการฟื้นฟูตัวนะบริเวณนั้นก็จะทำให้อาการปวดเนี่ยหายขึ้นนะคะได้ค่อนข้างที่จะเป็นขั้นบันไดหมายความว่าเมื่อทำไปอาการก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะตามลำดับทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความรุนแรงแล้วก็ระยะเวลาของคนไข้ที่เป็นมาด้วยนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือมีผลข้างเคียงน้อยค่ะในการรักษาเนื่องจากเราใช้วิธีของธรรมชาตินั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเราก็ยังมีการรักษาอื่นๆนะคะร่วมกันเช่นการรักษาที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของการฝังเข็มให้ดียิ่งขึ้นเช่นการกระตุ้นไฟฟ้านะคะการกระตุ้นไฟฟ้าที่บริเวณปลายเข็มเนี่ยจะช่วยลดอาการปวดนะคะได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมคือการครอบแก้วนะคะฝังเข็มและครอบแก้วเนี่ยเมื่อทำร่วมกันเนี่ยก็จะเห็นผลได้ค่อนข้างที่จะดีเลยการครอบแก้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการให้แรงดูดเนี่ยช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะลดอาการตึงเกร็งเนาะแล้วก็กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะนอกเหนือจากอันนี้เป็นการรักษาแบบปลายเหตุละเพราะว่าตอนนี้เกิดโรคขึ้นมาแล้วเราทำการรักษาโรคนี้ให้ดีขึ้นแล้วอีกอย่างนึงที่สามารถทำควบคู่กันไปได้ก็คือเรื่องของการทำกายภาพบำบัดหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเมื่อเรารักษาอาการนี้หายดีแล้วก็จะป้องกันไม่ให้อาการนั้นกลับมาเป็นต่ออีกนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครเนี่ยมีอาการปวดเรื้อรังนะคะก็ควรที่จะลองเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันก็ดีหรือแพทย์แผนจีนก็ดีนะคะเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
1: ขอบคุณคุณหมอออยมากเลยนะคะจะมาบอกถึงว่าสาเหตุที่จะทำให้เรามีอาการปวดคอบ่าไหล
2: ่ค่ะ
1: เกิดจากหลายสาเหตุท่านผู้ฟังก็สังเกตท่าหน้าของตัวเองได้เลยตอนที่ทำงานเพราะคุณหมอบอกว่าท่านั่งเนี่ยถูกต้องโอกาสที่จะเจ็บเนี่ยมันก็จะน้อยกว
2: ่
1: าท่านั่งที่แบบไม่ถูกต้อง
2: ใช่แล้ว
1: ซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องกลับมาดูท่านั่งเพราะว่าอาจารย์ไนซ์ก็คิดว่าท่านั่งสำคัญมากเลยเพราะว่าตอนที่เราทำงานไปบางทีเพลินๆ
2: ใช่ค่ะ
1: เอียงแล้วค่ะ
2: เริ่มเป๋เริ่มเหลว
1: ก็เลยจะทำให้เกิดอาการนี้ได้ง่ายนะคะแล้วถ้ายังไงก็ตามทางแผนจีนก็แนะนำว่าการฝังเข็มก็จะช่วยได้แต่ต้องเข้ามาปรึกษาก่อน
2: ได้ใช่
1: คราวนี้เนี่ยการฝังเข็มการกระตุ้นไฟฟ้าหรือการครอบแก้วจะเป็นการพิจารณาจากคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วจะแนะนำแต่คนไข้ไม่ได้บอกว่าอยากทำอะไรใช่ไหมคะเราจะพิจารณา
2: จะเป็นการวางแผนร่วมกัน
1: วางแผนร่วมกัน
2: ใช่ค่ะอย่างเช่นเวลาที่เราเข้ามาพบกันนอกจากการที่ คนไข้เข้ามาเล่าให้ฟังว่ามีอาการยังไงเราก็จะมีการตรวจประเมินร่างกายเพิ่มด้วยนะคะซึ่งเมื่อหลังจากตรวจประเมินร่างกายแล้วเราก็จะให้คำแนะนำว่าเราต้องการที่จะรักษากลุ่มไหนแล้วก็รักษาด้วยวิธีการใดคนไข้เห็นสมควรยังไงนะคะแล้วก็วางแผนกันว่าเราจะเจอกันสักกี่ครั้งต่อสัปดาห์ดีนะคะหรือว่าเราจะต้องรักษากันไปนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับรายบุคคลค่ะ
1: อืมค่ะการดูแลรักษาในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการใช้เข็มธรรมดาที่ไม่มีสารเคมีอะไร
2: ถูกต้อง
1: แต่เมื่อฝังเข็มหรือรักษาไปแล้วเนี่ยจะมีกลไกที่กระตุ้นสารที่ลักษณะของสารที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยปกป้องปัญหาความเจ็บป่วยเหล่านี้ได
2: ้ถูกต้องค่ะ
1: ว
2: ัน
1: นี้น่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในเบรกที่3นะคะหมอออยจะมาเล่าเกี่ยวกับการป้องกันดูแลตัวเองได้ยังไงนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะ

0: แพทย์แผนจีนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเสนอทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนเราใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยให้คุณดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้บริการหลากหลายเช่นฝังเข็มครอบแก้วกระตุ้นไฟฟ้าการใช้ยาสมุนไพรจีนการตรวจสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนโดยทีมแพทย์แผนจีนของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการทางการแพทย์แผนจีนท่านจะได้รับคำปรึกษาและรักษาจากผู้เชี่ยวชาญที่นำเสนอวิธีการทางแพทย์แผนจีนที่มีเอกลักษณ์หากคุณสนใจและต้องการประสบการณ์การรักษาที่ไม่เหมือนใครโปรดติดต่อเราได้ที่065-739-1624 เพื่อนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1: สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกับรายการ Be Healthy Be Happy คณะเทคนิคการแพทย์วันนี้อาจารย์ไนซ์และสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมานั่งคุยกับคุณหมอจีนนะคะคุณหมอออยคุณหมอออยก็ได้เล่าเกี่ยวกับอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็สาเหตุที่สำคัญต่างๆให้ทุกท่านได้ฟังแล้วนะคะในมุมมองของแพทย์แผนจีนแต่ต่อจากนี้เนี่ยคุณหมอออยจะมาเล่าเกี่ยวกับการดูแลตัวเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: คุณหมอออยเชิญเลยค่ะ
2: เมื่อกี้ทิ้งท้ายกันไว้นะคะเรื่องว่าปัจจัยแรกก็คือเรื่องของท่านั่งหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำละกันนะคะว่าทำยังไงเราถึงจะห่างไกลจากอาการกลุ่มนี้นะคะอย่างแรกเลยคือเตือนตัวเองไว้เลยว่าอย่านั่งท่าเดิมนานเกินไปนะคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบางทีเรานั่งท่าเดิมนานเกินไปเนี่ยร่างกายเรามันก็จะเหลวเป๋วร่างกายเราก็จะมีอาการเมื่อเอ็นซ้ายเอ็นขวาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเตือนตัวเองไว้เลยนะคะว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยลุกเดินสักในทุกๆ30หรือ1ชั่วโมง30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการลุกเดินเนี่ยจะเป็นการช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เราฟิกซ์เขาไว้อยู่ในที่ท่าเดิมนานๆจากการนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะลุกขึ้นไปยืดเส้นหมุนหัวไหล่เบาๆนะคะหรือว่าก้มเงยเบาๆนะคะเพื่อที่จะให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะข้อ2คือการจัดท่าทางให้เหมาะสมค่ะอ่ะทุกท่านที่ตอนนี้กำลังอาจจะนั่งฟังอยู่ในออฟฟิศหรือว่ากำลังนั่งฟังเนี่ยก็ตามลองดูซิว่าบริเวณเซตติ้งทำงานของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยคือถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องอยู่ในระดับสายตานะคะเราจะไม่ต้องเชิดคางหรือไม่ต้องก้มหน้ามากจนเกินไปในการที่ทำงานนะคะเพราะการเชิดหน้าค้างขึ้นหรือว่าการก้มหน้าเนี่ยจะเป็นการใช้งานกล้ามเนื้อช่วงบริเวณคอนะคะเขาจะรับภาระในการเกรงอยู่ท่านั้นนานเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ของท่านหรือหน้าจอของท่านเนี่ยจะต้องอยู่ตรงกับระดับสายตานะคะสองเลยคือนั่งหลังตรงนะคะหลังตรงเนี่ยบางท่านอาจจะใช้เป็นเก้าอี้ทำงานระยะสเปซระหว่างหลังของเรากับพนักพิงของเก้าอี้เนี่ยอาจจะน้อยนะอาจจะมากนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ทุกท่านลองหาหมอนนะคะเป็นหมอนรองหลังก็ได้หรือว่าหมอนใบเล็กๆเนี่ยมารองนะคะช่วงบริเวณหลังแล้วก็เก้าอี้ให้ติดกันนะคะเขาก็จะช่วยฟิกให้หลังเราเนี่ยตั้งตรงอยู่ในระดับปกติได้นะคะอย่างที่สามเลยคือเท้าต้องติดกับพื้นตอนนี้อาจารย์ไหนกำลังวางเท้าเราอย่างอัตโนมัติเลยอ่ะก็เท้าที่ติดกับพื้นนะคะจะเป็นเกิดจากอะไรมีข้อดียังไงนะคะเมื่อร่างกายเราเนี่ยนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะคะแรงที่เกิดจากการแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็จะกดมาร่างกายเราเนี่ยรับน้ำหนักของร่างกายช่วงบนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20-30 กิโลกรัมก็คือน้ำหนักกล้ามเนื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรานั่งหลังเท้าติดพื้นสะโพกเราจะตั้งอยู่ในองศาที่รับน้ำหนักของร่างกายได้พอดีแล้วเขาก็จะถ่ายเทน้ำหนักของเราให้เก้าอี้รับต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรานั่งเท้าไม่ติดพื้นสิ่งที่รับน้ำหนักทั้งหมดคือสะโพกแล้วก็หลังเอวล่างเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งเท้าติดพื้นเนี่ยจะช่วยทำให้เราจัดสรีระให้ร่างกายเราถ่ายเทน้ำหนักลงมาที่เก้าอี้ได้อย่างถูกต้องนะคะบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยตอนนี้เก้าอี้ที่ทำงานมันสูงมากนะคะเท้าไม่ติดพื้นแก้ไขง่ายๆคือให้ทุกท่านหาเป็นตั่งหรือว่าเก้าอี้ตัวเล็กหรือว่าที่วางเท้าก็ดีนะคะมาช่วยวางให้เท้าเนี่ยติดพื้นได้มากขึ้นก็จะช่วยในเรื่องของการปรับระดับท่านั่งได้มากขึ้นนั่นเองนะคะรวมไปถึงระดับคีย์บอร์ดและเมาส์ที่เราใช้จะต้องเวลาที่เราวางลงเนี่ยจะต้องไม่ทำให้ไหล่เรายกอาจจะสักวางในระดับที่ในลิ้นชัก หรือว่าในช่องที่เขาเหมาะสำหรับการวางคีย์บอร์ดกลุ่มนี้ค่ะก็จะช่วยได้ยิ่งใครที่จำเป็นที่จะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในทุกๆวันอาจจะลองไปปรับดูได้นะคะแล้วก็ถัดจากการปรับท่านั่งแล้วปรับท่านั่งแล้วก็แล้วเตือนให้เดินยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ่อยๆแล้วก็แล้วเนี่ยการออกกำลังกายก็เป็นอีกอย่างนึงที่สำคัญเหมือนกันนะคะการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอโดยเฉพาะการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญเพราะเมื่อร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงเพียงพอที่จะรับโหลดของการใช้งานเราในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะไม่เกิดการบอบช้ำหมายถึงว่าเขาก็จะชินกับการรับน้ำหนักในเวลาในประมาณนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงอาการปวดก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะทุกท่านอาจจะต้องไปช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเราสักหน่อยลองหมุนหัวไหล่ซิใช้มือจับไปที่ศีรษะแล้วก็เอียงให้ชิดไหล่ให้หูติดกับไหล่เป็นการช่วยยืดนะคะช่วยยืดกล้ามเนื้อช่วงบริเวณต้นคอของเรานะคะก็ได้เช่นกันหรือการประสานมือนะคะยืดไปด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดสะบักใช่ไหมคะแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นก็จะเป็นการเปิดสะบักอันนี้ก็จะเป็นท่าบริหารง่ายๆที่เราสามารถทำได้เวลาที่เราทำงานน
1: ั่
2: นเองค่ะใช่ไหม
1: คะ
2: รวมไปจนถึงประสานมือไว้ที่ข้างหลังค่ะประสานมือที่ข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็บีบสะบักเข้าอันนี้คือการเปิดกล้ามเนื้อช่วงอกด้านหน้าบีบสะบักเข้าหากันแบบนี้ใช่ค่ะเมื่อกี้เรายืดด้านหลังแล้วอันนี้เรายืดกล้ามเนื้อด้านหน้าใช่ค่ะซึ่งทุกท่านอาจจะไม่เห็นภาพถ้าอยากได้คำแนะนำลองเข้ามาปรึกษากันที่คลินิกให้คุณหมอช่วยอธิบายแล้วก็ช่วยแนะนำท่าออกกำลังกายได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เราแนะนำไปแล้วว่าท่าทางถูกต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วถ้าเกิดอาการที่เริ่มปวดเมื่อยแล้วล่ะเราช่วยตัวเองยังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยก็จะแนะนำเป็นการประคบร้อนนะคะหาเป็นกลุ่มลูกประคบร้อนหรือว่าแผ่นประคบร้อนเนี่ยเอาผ้าขนหนูเนี่ยเอาผ้าขนหนูเนี่ยพันรอบสัก1รอบเพื่อป้องกันการร้อนจนทำให้ผิวหนังบาดเจ็บเนี่ยนะคะแล้วก็ประคบไปนะบริเวณที่มีอาการปวดนะคะความร้อนตัวเนี้ยก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของการไหลเวียนเลือดแล้วก็ลดอาการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ลดอาการปวดเฉียบพลันได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่หลายคนมองข้ามให้หลีกเลี่ยงความเย็นคำว่าความเย็นเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เครื่องปรับอากาศเขาจ่อหลังเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราเปิดพัดลมเนี่ยถ่อหน้าเราอยู่หรือเปล่านะคะการหลีกเลี่ยงความเย็นเนี่ยนะคะเกิดจากเพราะเหตุใดเพราะว่าความเย็นอะค่ะจะไปส่งผลในมุมมองของแพทย์แผนจีนเนี่ยความเย็นสามารถส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็งได้มากกว่าเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดอาการเกร็งลมตาลและเลือดไหลเวียนติดขัดก็จะทำให้มีอาการปวดได้ง่ายเช่นกันเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงอากาศหลีกเลี่ยงความเย็นถ้าเรานั่งใต้แอร์ก็อาจจะต้องเปิดแอร์ให้หมุนไปทางอื่นให้ไม่ตกลงตัวเราโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยลดปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดอาการปวดได้นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือตะกี้เราพูดถึงความเครียดไปนะคะก็อยากให้ลองหาวิธีจัดการความเครียดในแต่ละวันนะคะเข้าใจว่าแต่ละท่านทำงานอาจจะเครียดอยู่แล้วอ่ะพอหลังจากเสร็จงานปั๊บลองหาเวลาให้ตัวเองออกไปเดินจ็อกกิ้งหรือว่าไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบผ่อนคลายความเครียดนะคะอาการปวดก็จะได้ไม่กลับมาเกิดซ้ำนั่นเองค่ะ
1: อันนี้เป็นการดูแลต
2: ั
1: วเองคือตั้งแต่ป้องกันเลย
2: ใช่
1: ที่หมอเล่าให้ฟังป้องกันก็คือท่าทางในการทำงานแล้วก็ปรับให้ถูกต้องมีหมอนหนุนที่เก้าอี้เท้าติดพื้น
2: ใช่ค่ะ
1: คีย์บอร์ดให้พอดีกับระดับแขนอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ก
2: ็
1: คือป้องกันเลย
2: ใช่
1: แต่ยังไงก็ตามบางครั้งมันก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยอาจจะดูแลตัวเองในเบื้องต้นเช่นการออกกำลังกายใช่ไหมคะแต่ถ้าอยากจะมาปรึกษาทางแพทย์แผนจีนก็สามารถที่จะเข้ามาได้เพื่อที่จะตรวจสอบว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดมในระดับไหนเกิดจากสาเหตุอะไรป้องกันยังไงดูแลยังไงแล้วแพทย์แผนจีนก็จะช่วยด้วยการฝังเข็มการด้วยพุ่มไฟฟ้าการครอบแก้วต่างๆใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ถ้าสนใจที่จะเข้ามาปรึกษาคุณหมอจะเข้ามาได้ยังไงนะคะคุณหมอ
2: ค่ะก็สามารถเข้ามาพบแล้วก็เข้ามาพูดคุยนะคะกันได้ที่คลินิกแพทย์แผนจีนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหรือถ้าท่านไหนที่ต้องการทำนัดล่วงหน้าหรือว่าอยากจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข0657391624ค่ะทวนอีกครั้งนะคะ0657391624หรือทักไลน์มาได้นะคะที่ @tcmamskku ค่ะ
1: ค่ะ ต้องขอบคุณคุณหมอออยมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมซึ่งหลายคนก็เป็นอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าเราจะป้องกันหรือว่าจะรักษาหรือจะมีใครช่วยเรามาแนะนำดูแลซึ่งศาสตร์ของแผนจีนก็จะเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจที่จะเข้ามาปรึกษาเพื่อให้ปรับร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานการป้องกันการรักษาในระยะสั้นระยะยาวต่างๆคุณหมอจะแนะนำได้นะคะแล้วถ้าเป็นมากกว่าออฟฟิศซินโดรมก็ปรึกษาได้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเดินมาแล้วเป็นออฟฟิศซินโดรมอย่างเดียวอาจจะมีความไม่สบายอย่างอื่นก็สามารถเข้ามาปรึกษา
2: ใช่ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอออยมากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 kHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีระบุผู้ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือการตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายต้องรับผลของการกระทำและถูกดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีระบุผู้ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือการตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีโดยเฉพาะเมื่อถูกควบคุมตัวที่ประเทศปลายทางก็ต้องรับผลของการกระทำ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกนอกประเทศหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยระบุว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นผู้ที่ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือผู้ที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวและดำเนินคดีส่วนที่เดินทางถึงประเทศปลายทางและถูกควบคุมตัวต้องรับผลการกระทำที่ก่อขึ้นพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างแนะนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและสามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมปรับลดค่าโดยสารและค่าขนส่ง30สตางค์หลังราคาน้ำมันในประเทศปรับลดลงมีผลตั้งแต่วันนี้
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรและกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรเมื่อวานนี้ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารและค่าขนส่งปรับลดลง30สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้ครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะและรถขนส่งสินค้าทุกประเภทตามกลไกการปรับอัตราค่าโดยสารที่อ้างอิงต้นทุนราคาน้ำมันทั้งนี้รายละเอียดอัตราค่าโดยสารของรถแต่ละประเภทจะเป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นหน่วยงานผู้กำกับดูแลและมีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะกลับมาปะทุอีกครั้งหลังเกิดเหตุโจมตีรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการปรับลดอัตราค่าโดยสารและค่าขนส่งในครั้งนี้เนื่องจากการปรับอัตราค่าโดยสารเป็นไปตามกลไกต้นทุนน้ำมันที่ได้ปรับลดลงแล้วปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ทางการอิหร่านประณามการที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่กองบัญชาการกลางคาตามอัลอันบียาซึ่งเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการประณามกรณีที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายหลายสิบจุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและจะไม่ยอมให้สหรัฐแทรกแซงการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวของสหรัฐซึ่งเป็นการละเมิดกรอบข้อตกลงการยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องรับผิดชอบกับผลที่ตามมาและอิหร่านจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
10: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศกับบ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
9: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
10: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
9: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
10: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อปุญญ
9: ์ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
10: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
9: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้อเอออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
10: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
9: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
11: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
12: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
13: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
12: รถมีประกันหรือเปล่าพี
13: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
12: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหตุจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไปยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
13: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
14: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียว ลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้า
1: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะและทาง Facebook Live ของ4สถานีนะคะวันนี้วันพุธที่8กรกฎาคม2569อยู่กับดิฉันกรกนกยิปปิกุลค่ะพร้อมด้วยคุณอาทิตย์ถาแก้วควบคุมเสียงและ Facebook Live พร้อมกับทีมช่างทุกสถานีนะคะวันนี้สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางรับหน้าที่ในการเชื่อมโยงรายการค่ะข่าวสารวันนี้นะคะทั้ง4ภูมิภาคก็ส่งข่าวสารกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในแต่ละภูมิภาคว่ามีข่าวสารอะไรบ้างกับข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องภัยค่ะ
3: เท่าทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัย
2: ข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องภัยนะคะวันนี้ล่องใต้ไปภาคใต้ภาคแรกเลยนะคะจังหวัดภูเก็ตคิกออฟโอเปอเรชั่น90วันระดมทุกภาคส่วนผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดมุ่งสร้างหมู่บ้านและชุมชนปลอดภัยเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณหอประชุมมหิศรภักดีสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดภูเก็ตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจทหารฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อประกาศความพร้อมในการบูรณาการทุกภาคส่วนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังตลอดระยะเวลา90วันนายสิวัตรระวังกุลอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมติรัฐบาลที่เห็นชอบโอเปอเรชั่น90วันระหว่างวันที่1ถึง1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงภายใต้แนวคิดบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยมุ่งบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการบำบัดรักษาและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กันนะคะนายโชตินรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดโดยบูรณาการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเชิงรุกในทุกพื้นที่เสี่ยงพร้อมตั้งเป้าหมายให้หมู่บ้านและชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา3เดือนจนสามารถประกาศเป็นหมู่บ้านชุมชนปลอดภัยยาเสพติดที่ไม่มีทั้งผู้ค้าและผู้เสพในพื้นที่ก่อนการเปิดปฏิบัติการเพียง1วันนะคะเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายของอำเภอเมืองภูเก็ตสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้3คดีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบูรณาการกำลังทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามจังหวัดจะไม่หยุดเพียงการจับกุมนะคะแต่จะเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมกระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทั้งด้านความมั่นคงและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดทั้งต้นทางระหว่างทางและปลายทางอย่างเป็นระบบ จังหวัดนะคะก็จะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อนำข้อมูลมาปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับพื้นที่เป้าหมายมากยิ่งขึ้นโดยย้ำว่าปัญหายาเสพติดเป็นต้นทุนของอาชญากรรมความไม่สงบเรียบร้อยและปัญหาครอบครัวหากสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้จะส่งผลให้ชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นการกระทำผิดในลักษณะที่ผู้ค้ารายย่อยขณะที่จังหวัดยังคงเข้มงวดในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดผ่านจุดตรวจท่าฉัตรชัยการลักลอบส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์การลักลอบส่งออกไปต่างประเทศโดยทุกคดีจะมีการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งต้นทางปลายทางเพื่อทำลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องตลอดห้วงปฏิบัติการ90วันค่ะส่วนในด้านการปราบปรามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ได้รับมอบหมายให้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นทั้งการดำเนินคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดการจับกุมตามหมายจับการดำเนินคดีฐานสมคบและฟอกเงินรวมถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องควบคู่กับนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อป้องกันการกลับไปกระทำผิดซ้ำภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานปล่อยแถวขบวนการรถปล่อยขบวนรถยนต์ตรวจการชุดปฏิบัติการร่วมออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเดินหน้าป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวต่อไปค่ะไปอีกหนึ่งข่าวนะคะของภาคใต้แม่ทัพภาคที่4เปิดการฝึกร่วมพลเรือนตำรวจทหารยกระดับขีดความสามารถบูรณาการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2519ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยกำหนดฝึกตั้งแต่วันที่4ถึง11กรกฎาคม2519การฝึกในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พันเอกกองพลสุทธิเบญจกูลผู้บังคับการกองพันทหารมณฑลทหารบกที่42พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจภาคเอกชนและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมนะคะการฝึก

ท่าช้างการระงับเหตุการณ์กราดยิงณโรงเรียนบ้านโคกเมาการฝึกภาคสนามในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตการควบคุมความเสียหายการส่งกำลังบำรุงตลอดจนการช่วยเหลือและอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดพลโทนรทิพย์โพยนอกเน้นย้ำว่าผลลัพธ์สำคัญของการฝึกครั้งนี้คือการที่กำลังพลในทุกระดับมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองสามารถที่จะบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างพลเรือนตำรวจทหารได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อให้สามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดแม่ทัพภาคที่4ก็ได้เดินตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆอย่างใกล้ชิดโดยเชื่อมั่นว่าการฝึกภาคสนามครั้งนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการเหตุการณ์วิกฤตและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปค่ะไปกันต่อเลยนะคะในเรื่องของฉกทพ44ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมลงพื้นที่ย่านเศรษฐกิจ4อำเภอปัตตานียกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมโดยนำกำลังพลลงพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสำคัญในความรับผิดชอบเพื่อรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าร้านทองร้านสะดวกซื้อรวมถึงสถานีบริการน้ำมันการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดและเพิ่มความเข้มงวดรัดกุมในการเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องในการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อกังวลใจต่างๆนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อเท็จจริงในพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังได้ร่วมกันซักซ้อมและประสานระบบช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับภาคประชาชนเพื่อให้การแจ้งเบาะแสการส่งข้อมูลข่าวสารและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีนะคะหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่44ได้กระจายกำลังเข้าดำเนินการครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้ง4อำเภอของจังหวัดปัตตานีได้แก่อำเภอสายบุรีอำเภอกระเพาะอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอไม้แก่นโดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างราบรื่นควบคู่กับการสร้างความอบอุ่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะส่งท้ายข่าวของภาคใต้นะคะสงขลาผนึกกำลังเปิดปฏิบัติการ90วันเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างสังคมปลอดภัยนะคะโดยกิจกรรมมีการปล่อยแถวนะคะซึ่งมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยกำลังพลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะเข้าร่วมที่หน้าบริเวณสารกลางจังหวัดสงขลา280คนการดำเนินการนี้นะคะเนื่องจากว่ามีการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่21พฤษภาคม2519ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครอบคลุมทั้งมิติการป้องกันการปราบปรามการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจังหวัดสงขลาโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลาก็จึงขับเคลื่อนโอเปอเรชั่น90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2519ผ่านปฏิบัติการหลักคือการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดด้วยการเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนโรงเรียนครอบครัวรวมถึงการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินการผนึกกำลังปราบปรามยาเสพติดโดยมุ่งสกัดการลักลอบนำเข้ายาเสพ

0: เสพติดจากพื้นที่ชายแดนและการดำเนินการอย่างด้านการป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูแล้วก็ผู้ติดยาเสพติดนะคะโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสงขลาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะนี่เป็นข่าวของภาคใต้นะคะต่อไปเป็นข่าวของภาคอีสานไปติดตามกับคุณกาญจนาประเสริฐค่ะ
1: นะคะในช่วงข่าวสารทั่วอาทิตย์เกาะติดเรื่องภัยค่ะภาคอีสานนะคะก็จะพาคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคมารับทราบข้อมูลในพื้นที่พื้นถิ่นของภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะข้อมูลแรกในวันนี้ค่ะเราไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่ได้มีการเตรียมรับมืออุทกภัยร้ายแรงระดับ3ประชุมออกแบบการฝึกซ้อมยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยในระบบการบัญชาการเหตุการณ์ค่ะที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นสารกลางจังหวัดขอนแก่นค่ะนายประจวบรักแพทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการออกแบบการฝึกซ้อมและคณะทำงานขับเคลื่อนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้ากรณีอุทกภัยร้ายแรงระดับ3ประจำปี69นี้ค่ะโดยมีนายอนันต์จ้อยอินผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยขนาดใหญ่และยกระดับการบูรณาการด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งและดำเนินงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าค่ะโดยใช้แผนปฏิบัติการสนับสนุนแล้วก็แผนที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการฝึกซ้อมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์สาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมกับได้มีการทดสอบด้วยนะคะคุณผู้ฟังทดสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติประจำภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมถึงทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรระบบการสื่อสารและการประสานงานระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าค่ะตามที่ภาพที่เราจะเห็นนี้นะคะอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล นั่นเองนะคะของทางขอนแก่นได้มีการฝึกซ้อมเสมือนจริงเลยค่ะซึ่งเด็กๆนักเรียนนะคะน้องๆลูกๆหลานๆของเราก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะและทางปภ.คุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนนะคะก็ทำการฝึกซ้อมเสมือนจริงร่วมไปกับเด็กๆแล้วก็ทางปภ.ด้วยเลยนะคะเห็นแล้วก็มันต้องอย่างนี้เนาะเห็นแล้วรู้สึกว่าอ๋อเสมือนจริงเกินจริงไปเยอะเลยนะคะซึ่งเราก็จะใช้เป็นทั้งหมดเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะเมื่อมีการจัดตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าในสถานการณ์จริงในที่ประชุมนะคะก็ได้กำหนดสถานการณ์หลักนะคะสำหรับการฝึกซ้อมโดยใช้สถานการณ์ที่เร็วร้ายที่สุดเลยนะคะเป็นสถานการณ์สมมุตินำไปสู่การยกระดับเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ3ค่ะกรณีเกิดฝนตกหนักฝนตกอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงร่วมกับพายุโซนร้อนที่เรากำลังประเดประดังกันเข้ามานะคะก็เลยเอามาเป็นสถานการณ์จริงในการฝึกซ้อมซะเลยส่งผลให้สถานการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดน้ำล้นเขื่อนอุบลรัตน์สูงเกินขีดความสามารถในการบริหารจัดการประกอบกับเกิดความเสียหายของโครงสร้างเขื่อนอุบลรัตน์นั่นแหละค่ะจากแรงดันน้ำที่สะสมจนอาจนำไปสู่ความเสียหายบางส่วนหรือรุนแรงส่งผลให้ต้องเร่งระบายน้ำในปริมาณที่มากค่ะทำให้มวลน้ำที่ไหลหลากสู่แม่น้ำพองก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ดส่งผลให้เส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคโรงพยาบาลสถานศึกษาส่วนราชการได้รับความเสียหายประชาชนจำนวนมากก็ต้องเร่งอพยพอย่างด่วนเลยนะคะแล้วก็เกิดภาวะวิกฤตด้านมนุษยธรรมค่ะหากจะเกิดสถานการณ์แบบนี้การขยายตัวเกินขีดความสามารถของทางจังหวัดแบบนี้จะมีการยกระดับสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ3แล้วก็จะต้องมีการจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าเพื่อบูรณาการการบัญชาการและการบริหารจัดการทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพค่ะ หตุการณ์เสมือนจริงนะคะที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็จะได้มีการซักซ้อมนะคะในส่วนของทางจังหวัดขอนแก่นก็มีการซักซ้อมกันเป็นระยะไปนะคะและการในซักซ้อมในครั้งนี้ทำให้เราเห็นถึงว่ามีการร่วมมือการได้รับความร่วมมือการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เตรียมพร้อมที่จะซักซ้อมอยู่แล้วด้วยนะคะเห็นแล้วก็ดีจังเลยใจอิ่มใจฟูดีขึ้นมาเลยนะคะอีกหนึ่งข้อมูลค่ะจากทางจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยแหละทางเทศบาลนครขอนแก่นค่ะลุยเสริมทักษะความปลอดภัยเปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟชุมชน4เขตนะคะพร้อมรับมือวิกฤตฉุกเฉินในชุมชนค่ะซึ่งก็จะได้ทราบข่าวก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังคะที่จังหวัดขอนแก่นมีเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะคะก็เลยได้มีการออกมาซักซ้อมกันด้วยเลยอย่าให้รอให้มีเหตุนะคะถึงซ้อมถึงออกมาปฏิบัติการและวันนี้ก็มีการซักซ้อมใหญ่กันเกิดขึ้นนะคะอยู่ที่ชุมชนบคส.1ค่ะโดยท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นค่ะนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยเป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน4เขตกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะซึ่งก็มีนายสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาลกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการอบรมพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีบัญชาสิงห์คำป้องค่ะประธานสภาเทศบาลเลขานุการนายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคณะกรรมการชุมชนและพี่น้องชุมชนเขต1เข้าร่วมการอบรมเสมือนจริงในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับโครงการในการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน4เขตนะคะของทางกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่นประจำปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึง10กรกฎาคมปีนี้ค่ะรวมระยะเวลาแล้วก็4วันนะคะมีผู้ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมและการอบรมในครั้งนี้กว่า600คนค่ะก็เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านประธานชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งผู้เข้าร่วมรับการอบรมก็ได้รับการเรียนรู้ขั้นตอนขั้นต้นนะคะในการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้องและที่สำคัญจะต้องปลอดภัยด้วยค่ะเสริมสร้างความเข้มแข็งแล้วก็เตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนในการเผชิญเหตุแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ลดอัตราการบาดเจ็บและความเสียหายของทรัพย์สินสร้างชุมชนปลอดภัยพึ่งพาตนเองได้โดยชุมชนทั้ง4เขตก็จะมีแกนนำและก็เครือข่ายประชาชนที่มีความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินแบบนี้ทันต่อเหตุการณ์แบบนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะในการอบรมในวันนี้ค่ะผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติจริงอย่างเช่นประเภทของเพลิงเราจะสามารถแยกประเภทได้ไหมสาเหตุของการเกิดเพลิงหรือเกิดอัคคีภัยเนี่ยแหละเราจะทราบสาเหตุได้ทันท่วงทีไหมจิตวิทยาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นรวมไปถึงการฝึกปฏิบัติจริงในการจำลองสถานการณ์การหนีไฟจริงการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัยและการใช้เครื่องมือดับเพลิงดับไฟที่เกิดจากก๊าซและก็น้ำมันค่ะทั้งนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนท่านใดพบแล้วก็เผชิญเหตุการณ์เดือดร้อนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะท่านนายกบอกว่าอย่ารอช้านะคะติดต่อมาเลยที่สายด่วนดับเพลิง199ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่นสถานีดับเพลิงสีจันทร์เบอร์โทรค่ะ043-221-184ค่ะสถานีดับเพลิงเมืองเก่าค่ะ043-224-624ค่ะและที่สำคัญนะคะสถานีดับเพลิงศูนย์ของอปพรชัยพฤกษ์นะคะ043-220-301ค่ะจำตัวเดียวกันง่าย199นั่นเองนะคะของการดับเพลิงของเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ได้มีการตระหนักรู้และเตรียมเอามาใช้ได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัคคีภัยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้ตามที่ดีเจบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละค่ะเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องอัปเดตข้อมูลกันบ้างดีกว่าอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะดีไหมดีแหละนะคะเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชนะคะได้โปรดประทานกัปปิยพันธ์แก่พระภิกษุอาพาธจากเหตุรถยนต์พุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารค่ะ ที่ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารนะคะสมเด็จพระอริยวงศาคณาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานกัปปิยพันธ์แก่พระภิกษุอาพาธซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์พุ่งชนคณะพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารในการนี้นะคะนายวรยานบุญณราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญกัปปิยพันธ์พระประธานของสมเด็จพระสังฆราชไปถวายแด่พระภิกษุอาพาธจำนวน5รูปพร้อมด้วยผู้ตรวจนะคะของทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารฝ่ายมหานิกายแล้วก็ฝ่ายธรรมยุทธคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารหัวหน้าส่วนราชการนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะคะทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปของสมเด็จพระสังฆราชก่อนเข้าเยี่ยมถวายกำลังใจพระภิกษุอาพาธก็ได้แก่พระภิกษุเยือนหานชัยพระภิกษุสุริยาแสงใสพระไพวันพันโทลาขออภัยค่ะพระไพรวันพันโยธาพระพงสันปานมนและก็พระภิกษุภิสิทธิ์อ่อนยองค่ะในการโปรดประทานกัปปิยะในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นขวัญและก็เป็นกำลังใจให้แก่พระภิกษุอาพาธที่ได้รับบาดเจ็บและก็แสดงถึงพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงมีต่อคณะสงฆ์ผู้ประสบเหตุด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะก็ในมีข้อมูลจากทางสำนักพระราชวังค่ะซึ่งได้แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาแด่พระคำสิงห์ชัยเลิศซึ่งมรณภาพจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่วัดมุกดาหารค่ะขออภัยค่ะที่จังหวัดมุกดาหารค่ะอยู่ที่วัดสิริธรรมารามนะคะคุณผู้ฟังค่ะอยู่ที่บ้านโป่งตำบลบ้านกุดขอนแก่นอำเภอเมืองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งรูปด้วยค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพร้อมพวงมาลาพระราชทานแล้วก็พวงมาลาประทานจากพระบรมวงศานุวงศ์แด่พระคำสิงห์ชัยเลิศวัดสิริธรรมารามนะคะอยู่ที่บ้านโป่งตำบลกุดขอนแก่นอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งท่านก็มรณภาพจากเหตุอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมกับวางพวงมาลาพระราชทานและก็พวงมาลาประทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนะคะก็ได้มีพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยมีนางสุวรรณาวรรณศรีนายอำเภอภูเวียงเป็นผู้รับมอบค่ะจากนั้นก็เข้าสู่พิธีสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากวัดหนองแวงพระอารามหลวงสำหรับการบำเพ็ญกุศลศพกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะคะที่ผ่านมาแล้วก็มีการกำหนดพระราชทานเพลิงศพให้ในวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะการพระราชทานเพลิงศพนะคะก็ได้พระราชทานอยู่ที่วัดสิริธรรมารามนี่แหละอยู่ที่บ้านโป่งอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะก็เป็นการอัปเดตข้อมูลในเบื้องต้นนะคะณตอนนี้นะก็ยังมีพระภิกษุนะคะที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารกันอยู่นะคะซึ่งทางโรงพยาบาลนะคะก็ได้ออกมาประกาศนะคะขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปเลือดเลยนะคะเพื่อเอาไว้ใช้รักษาผู้ป่วยแล้วก็พระที่อาพาธนี้นะคะก็เชิญชวนทุกคนทุกท่านนะคะที่อยู่ใกล้อยู่ในละแวกมุกดาหารหรืออยู่ที่ใดก็ตามนะคะสามารถแจ้งความประสงค์ในการบริจาคโลหิตนะคะเพื่อที่จะใช้ตามวัตถุประสงค์นะคะที่เราอยากจะให้เราสามารถแจ้งได้เลยนะว่าบริจาคให้พระที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะนะครับก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะทางสภากาชาดไทยก็จะดำเนินการตามที่ท่านประสงค์ได้ต่อไปค่ะและนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดในช่วงนี้นะคะช่วงข่าวสารทั่วอาทิตย์เกาะติดเรื่องภัยนะคะจากทางภาคอีสานขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ
0: มาที่ภาคกลางนะคะขอบคุณจากภาคอีสานค่ะเราไปต่อการข่าวสารทางภาคเหนือเลยนะคะภาคเหนือเริ่มต้นกันด้วยที่เชียงรายสูงสุดในประเทศไทยนะคะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ งานพิธีรัฐพิธีและรัฐพระราชพิธีในปี2569ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนวันนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติงานในพิธีรัฐพิธีและงานพระราชพิธีประจำปี2519ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายตำบลริมกบอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนนะคะหน่วยงานภาครัฐผู้แทนสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็กล่าวว่างานพิธีรัฐพิธีและงานพระราชพิธีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเปิดโอกาสให้ประชาชนข้าราชการและทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติเพื่อปลุกฝังให้คนรุ่นหลังตระหนักถึงคุณค่าและความเป็นมาของประเทศการดำเนินงานพิธีต่างๆประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญการถวายราชสักการะการจัดพิธีสักการะการจัดนิทรรศการและการถวายสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งล้วนสะท้อนถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสง่างามและความมั่นคงของประเทศดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติขนบธรรมเนียมและขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้องเพื่อให้การจัดงานพิธีทุกระดับเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะคะทั้งนี้จังหวัดเชียงรายคาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองอาจจะส่งผลให้การจัดงานพิธีรัฐพิธีและพระราชพิธีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีสมพระเกียรติและสะท้อนถึงความพร้อมของทุกภาคส่วนในการร่วมทำรงรักษาสถาบันหลักของชาติสืบไปค่ะข่าวที่สองเป็นเรื่องของจังหวัดเรื่องของเรือนจำนะคะกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์904ตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอฝางประเมินรอบสุดท้ายการประกวดเรือนจำดีเด่นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขปี2569เมื่อวานนี้พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์904ในฐานะประธานคณะทำงานคัดเลือกเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินได้เดินทางลงพื้นที่เรือนจำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประจำปี2569โดยมีนายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอำเภอฝางผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝางและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการลงพื้นที่ตรวจประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประมวลผลสัมฤทธิ์และยกระดับการดำเนินงานของเรือนจำใน3ด้านหลักได้แก่1การตรวจสอบมาตรฐานการสาธารณสุขเพื่อจัดการบริการทางการแพทย์6ด้านให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม2การตรวจสอบระบบการบริหารงานและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ต้องขังและ3ประเมินโครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมโดยโครงการกึ่งวิถีและการฝึกทักษะอาชีพการประกวดเรือนจำดีเด่นประจำปี2569จะใช้ฐานข้อมูล

0: ไปข้างต้นนะครับและที่สำคัญครับก่อนที่จะจ่ายเงินหรือโอนเงินนะครับให้เราเอาบัญชีธนาคารเนี่ยไปตรวจสอบทุกครั้งครับไม่ว่าในเรื่องของ Search Engine ต่างๆนะครับหรือแม้แต่แอปพลิเคชัน Cyber Check นะครับผมจำไว้นะครับว่าคดีซื้อของไม่ได้ของนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับใน4ประเภทคดีออนไลน์ครับดังนั้นครับก่อนที่เราจะจ่ายตังค์ทุกครั้งก่อนที่จะซื้อของทุกครั้งนะครับเช็คก่อนช็อปทุกครั้งเสมอครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร
1: ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
2: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาม
3: าช่วงของข่าวสารทั่วทิศก่อติดเรื่องภัยนะคะข่าวสารภาคกลางค่ะภาคกลางเราเริ่มต้นกันด้วยโพสต์หรือแชร์คลิปอนาจารระหว่างคุก5ปีปรับ 100,000 บาทนะคะเมื่อวานนี้ก็หลายคนอาจจะได้ผ่านหูผ่านตากันบ้างนะคะจากประเด็นห้องนอนน้อยสีชมพูที่มีน้องโดเรมอนเคราะห์ร้ายอยู่บนเตียงอาจจะเข้าข่ายนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะนะคะแล้วก็ชงการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้นะครับระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3ในส่วนผู้ที่แชร์หรือว่าส่งต่อสื่อลามกอนาจารยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือว่าผู้โพสต์คนแรกระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2510และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5ตำรวจไซเบอร์จึงขอเตือนภัยไม่โพสต์ไม่แชร์สื่อลามกอนาจารสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าอินเทอร์เน็ตเพราะอารมณ์ชั่ววูบอาจจะพาเข้าคุกได้ส่วนโพสต์นี้ช่วยกันแชร์ต่อได้นะคะที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ดูได้ทราบกันนะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราเป็นห่วงเป็นใยในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องของน้ำนะคะสทนช.เปิดเวทีปฐมนิเทศปรับปรุงแผนแม่บทลุ่มน้ำแม่กรองดึงทุกภาคส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำยั่งยืนที่ราชบุรีนะคะเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมกัลปรพฤกษ์โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์อำเภอเมืองราชบุรีมีนายพุทธิพงศ์ขออภัยค่ะพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำแม่กรองควบคู่กับการประชุมผ่านระบบซูมมิทติ้งนะคะโดยมีนายสรวุฒิสากลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2เป็นผู้กล่าวรายงานด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.นั้นได้จัดการประชุมปฐมนิเทศครั้งนี้เป็นเวทีที่2โครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำแม่กรองปรับปรุงช่วงที่1พ.ศ. 2566ถึง2580ก็ใช้เวลา10กว่าปีเลยนะคะโดยสทนช.ภาค2ได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานศึกษาทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มแม่น้ำแม่กรองเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะสอดรับกับแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ20ปีและอำนาจหน้าที่ตามพรบทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561โครงการดังกล่าวนั้นได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่7เมษายน2569ถึง29กันยายน2570รวมระยะเวลาดำเนินการ540วันการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์ในหลายมิติก็คือการวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งน้ำและน้ำท่าของลุ่มน้ำปริมาณความต้องการใช้น้ำในแต่ละภาคส่วนการวิเคราะห์สภาพปัญหาและระบบคาดการเตือนภัยแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรบริหารจัดการน้ำและการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาของลุ่มน้ำ ทางด้านนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็กล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดความยั่งยืนนั้นไม่สามารถดำเนินงานโดยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานหนึ่งได้ลำพังแต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ใช้น้ำในพื้นที่เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนการประชุมปฐมนิเทศวันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการชี้แจงรายละเอียดแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะประเด็นสำคัญในพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำแม่กรองให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในระยะยาวสำหรับการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมก็ประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กรองผู้บริหารและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กรองเขตจังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐมตลอดจนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สทนชรวมจำนวน80คนซึ่งมีการบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่เพื่อนำไปพัฒนากรอบแผนแม่บทให้ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงต่อไปนะคะไปที่กรมการขนส่งทางบกค่ะประสานตำรวจรวบรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางโผล่ลงทุเรียนชุมพรเปรียบเทียบปรับส่งกลับเส้นทางที่อนุญาตทันทีย้ำเข้มงวดความตกลง GMS นะคะกรมการขนส่งทางบกเผยผลความคืบหน้าการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางขนส่งข้ามแดนล่าสุดสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หลังสวนและตำรวจทางหลวงสกัดจับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนโผล่ลงทุเรียนอำเภอหลังสวนชุมพรพบทำผิดจริงฐานขับรถนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตสารภาพขับตาม GPS แจ้งความดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับพร้อมส่งกลับเข้าเส้นทางทันทีนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีกระแสข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์กรณีพบรถบรรทุกขนส่งสินค้าข้ามแดนของประเทศจีนเป็นการเดินรถเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งเป็นการวิ่งนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือว่า GMS ว่าล่าสุดได้รับรายงานผลการตรวจสอบและดำเนินการจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรแล้วโดยเมื่อวันที่7กรกฎาคม2519เวลา 19:00 นนายสมพงษ์ผิวทองขนส่งจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยผู้ตรวจการขนส่งได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหลังสวนลงพื้นที่ตรวจสอบณลงทุเรียนหน้าตลาดเลิศพรหมู่4ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนยี่ห้อสแกเนียพร้อมด้วยตู้คอนเทนเนอร์ประเภทตู้เย็นกำลังจอดรับผลทุเรียนอยู่บริเวณหน้าลงโดยมีผู้ขับรถสัญชาติจีนแสดงตนเป็นผู้ขับรถนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางและเอกสารขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพบว่ารถคันดังกล่าวได้เดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่27มิถุนายนโดยระบุจุดหมายปลายทางไว้ที่จังหวัดจันทบุรีแต่กลับพบรถคันดังกล่าวปรากฏอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งถือเป็นการเดินรถนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตทั้งนี้การขับผู้ขับรถให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยระบุว่าได้ขับรถตามพิกัด GPS ที่ทางชิปปิ้งเป็นผู้แจ้งมาเจ้าพนักงานจึงได้พิจารณาว่าพฤติการดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดฐานขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิในให้ผู้ขับรถทราบพร้อมทั้งจัดทำบันทึกจับกุมการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายและได้แจ้งข้อกำชับให้ผู้ขับรถทำการเดินรถได้เฉพาะในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะรถบรรทุกคันดังกล่าวเป็นรถที่ได้รับอนุญาตให้ทำการขนส่งสินค้าตาม MOU ความตกลง GMS สมาชิก6ประเทศซึ่งกำหนดให้รถที่ได้รับอนุญาตเดินรถได้เฉพาะใน9เส้นทางหลักที่ทำการกำหนดไว้เท่านั้นการลักลอบเดินรถลงมาถึงภาคใต้ หรือจังหวัดชุมพรจึงเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกันโดยขนส่งจากต่างประเทศสามารถทำการเดินรถเข้ามาประเทศไทยได้ผ่าน6ด่านพรมแดนประกอบด้วยด่านเชียงของหนองคายมุกดาหารอรัญญประเทศหนองเอียนด่านหาดเล็กโดยมีเส้นทางรถที่ได้รับอนุญาตจำนวน9เส้นทางคือเชียงของเชียงรายตากนครสวรรค์อยุธยากรุงเทพหนองคายอุดรธานีขอนแก่นกรุงเทพกรุงเทพกบิลบุรีสระแก้วอรัญญประเทศหรือกรุงเทพแหลมฉบังพนมสารคามกบิลบุรีสระแก้วอรัญญประเทศหนองเอียนและเส้นทางที่4คือกรุงเทพแหลมฉบังจันทบุรีตราดหาดเล็ก5แม่สายเชียงรายตากนครสวรรค์อยุธยากรุงเทพ6แม่สอดตากพิษณุโลกขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร7พุน้ำร้อนบ้านเก่ากาญจนบุรีนครปฐมกรุงเทพ8กรุงเทพขอนแก่นอุดรธานีนครพนม9ช่องเม็กอุบลราชธานีศรีสะเกษบุรีรัมย์นครราชสีมากบิลบุรีแหลมฉบังหรือกรุงเทพอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะบอกว่าในขณะเดียวกันรถขนส่งที่ได้รับการคัดเลือกของไทยก็สามารถทำการเดินรถไปยังประเทศสมาชิกได้เช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศของไทยเรียบร้อยแล้วโดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน6บริษัทรวมจำนวนรถทั้งสิ้น184คันแบ่งเป็นรถขนส่งสินค้าจำนวน180คันรถโดยสารแบบไม่ประจำทางจำนวน4คันกรมการขนส่งทางบกขอย้ำเตือนไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศและชิปปิ้งทุกรายว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเส้นทางที่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัดหลังจากนี้ได้สั่งการให้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจและพื้นที่ขนส่งสินค้าเกษตรเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบและประสานงานกับตำรวจทางหลวงและตำรวจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากตรวจพบการฝ่าฝืนนอกเส้นทางอีกจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจะได้มีการดำเนินงานแจ้งเตือนผ่านช่องทางการทูตต่อไปเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยและรักษาความปลอดภัยทางถนนของประเทศนะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะใครพบเห็นที่นอกเส้นทางก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงที่2ของเท่าทันป้องกันภัยวันนี้นะคะช่วงสนทนาจับข่าวมาคุยวันนี้จะนำประเด็นเรื่องของโขนนาฏศิลป์ไทยกำลังเดินทางไปถึงจุดไหนนะคะโดยพอดแคสต์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะภาคเหนือจะนำเรื่องของกรมควบคุมโรคนะคะกินปลาน้ำจืดเตือนกินปลาน้ำจืดดิบเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับสาเหตุหลักโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะภาคอีสานประเด็นนายกชวนประชาชนชมนิทรรศการไทยเดฟเอ็กซ์2026ชูอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นกลไกสร้างความมั่นคงและเศรษฐกิจใหม่เชื่อมวิจัยนวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถของประเทศค่ะในช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนักเดินทางภาคกลางนะคะจะนำเรื่องของการเที่ยวน้ำตกหน้าฝนอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะกับแต่ละช่วงของเท่าทันป้องกันภัยในชั่วโมงที่2ค่ะช่วงนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเติมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเยียวยาค้างจ่าย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้โดยได้ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงรวมถึงเรื่องอาหารและการสนับสนุนสินเชื่อด้านธุรกิจแม้จะไม่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้แต่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดได้มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีปัญหาเงินเยียวยาค้างจ่ายโดยรัฐบาลยึดหลักการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้ที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการดูแลทุกคนพร้อมระบุว่าตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กรมศุลกากรประกาศความร่วมมือกับสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักรสกัดกั้นการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติชูมาตรการเด็ดขาดปรับ 30,000 บาทต่อกิโลกรัม
11: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรแถลงความร่วมมือกับสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบการทำงาน Thailand UK Partnership on Cannabis Border Control and Enforcement เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนและสกัดกั้นการลักลอบส่งออกกัญชาผิดกฎหมายโดยระบุว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาพบความพยายามลักลอบนำกัญชาออกไปยังยุโรปและสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องโดยจับกุมได้กว่า 3,000 คดียึดของกลางรวม37ตันสาเหตุหลักมาจากกัญชาไทยมีคุณภาพดีและสาร THC สูงอีกทั้งส่วนต่างของราคาที่เมื่อส่งออกจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า40เท่ากรมศุลกากรจึงได้ปรับเกณฑ์การลงโทษใหม่เพื่ออุดช่องโหว่จากเดิมที่ใช้วิธียึดของกลางและปล่อยตัวซึ่งพบว่าผู้กระทำผิดมักเลื่อนตั๋วเดินทางเพื่อกลับไปซื้อกัญชามาลักลอบใหม่จึงกำหนดให้ยึดของกลางและปรับในอัตรา 30,000 บาทต่อกิโลกรัมโดยหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับจะถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและฝากขังทันทีพร้อมย้ำจุดยืนว่ากัญชาไทยปลดล็อกเพื่อการแพทย์เท่านั้นไม่ใช่อนุญาตให้ใช้สันทนาการหรือลักลอบส่งออกปฏิพลประทับลงมารายงาน
5: ทหารเมียนมายิงปืนใหญ่โจมตีใส่กลุ่มต่อต้านขณะที่กองกำลังนเรศวรตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
12: สถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากล่าสุดทหารเมียนมายังคงยิงปืนคอ120โจมตีใส่กลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานและบ้านผารูเป็นระยะตั้งแต่เวลา 6:00 นขณะที่เสียงปืนจากการสู้รบระหว่างกองกำลังทั้ง2ฝ่ายได้ยินชัดมาถึงฝั่งไทยเนื่องจากจุดปะทะอยู่ห่างจากแม่น้ำเมยเพียง3กิโลเมตรด้านหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35กองกำลังนเรศวรยังตรึงกำลังและลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้แนวปะทะริมแม่น้ำเมยติดต่อขอให้ทหารไปรับออกจากบ้านมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยขณะที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ซึ่งมีนักเรียนประมาณ300กว่าคนยังเปิดเรียนตามปกติแต่มีนักเรียนมาเรียนเพียง30คนเนื่องจากผู้ปกครองกังวลถึงความไม่ปลอดภัยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งสงอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอปากพนังอำเภอพระพรหมอำเภอช้างกลางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสีเก่าจังหวัดตรังอำเภอปากพยูนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงอำเภอสิงหานครอำเภอควนเนียงอำเภอรัตภูมิอำเภอกระแสสินอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอปะนาเรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีอำเภอบันไดสตาจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 26.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 80% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตุ้งตะโกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิมราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคน
3: รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานี

0: ไหนนะคะจากพอดแคสต์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาฝากกันนะคะช่วงนี้ก็จะมีการแสดงโขนแล้วด้วยนะคะมีการคัดเลือกตัวนักแสดงก็ติดตามกันนะคะรับฟังกันดูว่าโขนจะไปถึงทิศไหนอย่างไรค่ะ
1: มันกระแสน้ำที่ไหลถ้าน้ำยังไหลวนอยู่ที่เดิมน้ำก็เน่าใช่ไหมครับมันก็จะไม่เกิดศิลปะสกุลใหม่เกิดขึ้นไม่เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นเราก็จะมีแต่สิ่งเดิมอย่างเดียวปัจจุบันวงการบันเทิงก็มีการใช้นักแสดงใช่ไหมครับใช้ดารามาเป็นผู้แสดงซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในศาสตร์ด้านนี้เนี่ยเป็นงานหลักงานหนึ่ง
2: การสร้างหนังใช่ไหมคะที่พูดว่ามีเรื่องของผิดถูกมีชาวเน็ตคอยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่จะทำหนังหรือทำสื่อกลัวในเรื่องของแบบว่าฉันทำอันนี้เนี่ยถูกหรือเปล่าจะไม่ค่อยกล้าแบบว่าแตะไปมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความคิดเห็นยังไง
1: โอ้ยเกิดโซเชียลมีเดียแบบใหม่นะครับที่เสพสั้น15วินาทีขึ้นไปไม่เกิน1นาทีเป็นมีมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แชร์วนกันอันนี้มันก็จะเป็นการลดทอนเหมือนกันลดทอนความยาวของโขนยาวๆเลยเนี่ยเราสับมาให้เหลือ3นาที5นาทีสำหรับโปรโมทสำหรับการท่องเที่ยวหรือสำหรับอะไรก็ตามเนี่ยฮะมันก็ทำให้เด็กสมัยใหม่เขามีวิธีการคิดที่จะเอาไปใช้ปรับปรุงมากขึ้นเยาวชนเองเนี่ยเผลอๆนะรู้ดีกว่าพวกเราพอเขารู้สึกเขาโหยหาเขาก็จะวิ่งเข้าไปสู่รายละเอียดเด็กอายุ10ขวบกว่าๆเนี่ยเล่าเรื่องรามเกียรติ์ได้ดีกว่าคนเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอีกบางคนนะครับเข้าใจอย่างละเอียดมากเลยหลายๆคนจะกลัวแบบนี้ว่าทำแล้วกลัวมีคนมาสักกลางหน้าว่าอู้อันนี้เธอทำผิดนะผิดครูแรงครูตัวครูเองก็ยังเคยโดนมาแล้วเลยถามว่าของครูบาอาจารย์ที่เราสืบทอดกันมาเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนะครับในแต่ละยุคสมัยฟอร์มมันก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเรื่อย
2: ก่อนอื่นนะคะหนูอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องของศิลปกรรมศาสตร์ก่อนค่ะว่ามีการครอบคลุมขอบเขตในเรื่องของศาสตร์แบบไหนบ้างคะอาจารย์
1: ครับสำหรับศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะมองแคบๆว่าอาจจะเป็นเรื่องของการวาดภาพเขียนภาพหรือปั้นรูปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันขอบข่ายของงานศิลปกรรมเนี่ยมีการขยายตัวไปมากนะครับทั้งทางด้านทัศนศิลป์นะครับทางด้านการออกแบบทางด้านดนตรีแล้วก็ศิลปะการแสดงอื่นๆอีกจำนวนมากเลยครับผมฉะนั้นเนี่ยความกว้างของความเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับปัจจุบันเนี้ยก็เลยส่งผลให้กับงานด้านอื่นๆอยู่จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงนะครับก็จะใช้บุคลากรทางด้านงานศิลปะนะครับเข้าไปช่วยเหลือจำนวนมากครับ
2: หลายๆคนนะคะอาจจะนึกว่าศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยในเรื่องของดนตรีก็อาจจะเป็นเรื่องของดนตรีไทยการแสดงก็เป็นเรื่องของการแสดงนาฏกรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าศาสตร์ในเรื่องของความทรดิชันนอลของมันเนี่ยค่ะที่เป็นสื่อดั้งเดิมอันนี้มันสามารถมีบทบาทอย่างไรในสื่อของปัจจุบันได้บ้างคะ
1: ครับผมก็จริงๆแล้วในส่วนของถ้าเราจะเจาะจงไปนะครับถ้าเราไม่นับรวมงานทางด้านการออกแบบเนาะก็จะมีงานทางด้านศิลปะการแสดงที่น่าจะเป็นศาสตร์ใหญ่แกนใหญ่อยู่ประมาณนึงแล้วก็ในส่วนย่อยของงานศิลปะการแสดงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งดนตรีนะครับอย่างของเราเนี่ยจะมีดนตรีสากลดนตรีไทยนะครับยังมีดนตรีร่วมสมัยนะครับรวมไปถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านดนตรีเนี่ยเราก็นับรวมอยู่ในศิลปะทางด้านศิลปะการแสดงหมดเลยอีกกลุ่มนึงก็คืองานทางด้านการละครแล้วก็งานทางด้านนาฏกรรมซึ่งก็จะเป็นอีกมวลใหญ่มวลนึงอีกเหมือนกันนะครับทางด้านการละครเนี่ยถ้าเราอยากจะมองเห็นเนี่ยว่าปัจจุบันวงการบันเทิงก็มีการใช้นักแสดงใช่ไหมครับใช้ดารามาเป็นผู้แสดงซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในศาสตร์ด้านนี้เนี่ยเป็นงานหลักงานนึงแล้วก็อีกส่วนนึงครับที่อยากจะมองว่าเป็นงาน โบราณจังเลยเนาะนะครับงานนาฏศิลป์ไทยงานรำไทยงานดนตรีไทยนะครับซึ่งเราก็มองว่าเอ๊ะอันนี้มันก็เป็นของเก่าเกินไปหรือเปล่ามันจะเอามาจับวางในพื้นที่สมัยใหม่นะครับคุณใช้คำว่าสมัยใหม่แล้วกันมันจะเหมาะจะสมหรือจะเอาไปใช้งานอย่างไรแต่ก็ปรากฏว่าปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่คนรุ่นใหม่นี่นะครับที่จะหันกลับมาสนใจแล้วก็หันกลับไปอนุรักษ์หันกลับไปสัมผัสกับความเป็นวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมในเด็ก Gen Y Gen Z หรือไปกระทั่ง Gen Ultra Beta ปัจจุบันนี่ครับก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะหันกลับมาสนใจก็แสดงว่าไอ้ของเก่าๆที่เรามีอยู่ติดบ้านติดเมืองเราอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องล้าสมัย ไปซะเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเราสามารถนำเอามาหยิบแล้วก็มาวางในพื้นที่ใหม่อย่างเช่นกรณีของสื่อนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าสื่อเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่อนข้างอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับในยุคdigital disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันของสื่อต่างๆเนี่ยมีการย้ายพื้นที่สื่อจากสื่อเดิมที่เป็นสื่อโทรทัศน์นะครับสื่อภาพยนตร์ย้ายพื้นที่เข้ามาอยู่สื่อสมัยใหม่ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียต่างๆฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่องมีแนวทางให้นำเอาศิลปะแบบดั้งเดิมเหล่านี้สามารถมาจับวางแล้วก็สร้างเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราเรียกกันว่าคอนเทนต์ใช่ไหมปัจจุบันนี้เราก็จะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกจำนวนมากนะครับเราสามารถนำมาสร้างสรรค์แล้วก็นำมาจับวางหรือว่าเอาไปปรุงกับสื่อเดิมๆที่เป็นสื่อเก่าได้อยู่บ้างพอสมควรครับ
2: สื่อปัจจุบันนะคะเขาใช้ศาสตร์ดั้งเดิมของศิลปกรรมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือว่าการแสดงแบบดั้งเดิมการแสดงพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีการนำมาประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างคะ
1: กูอาจจะขอยกตัวอย่างจากสเกลของเพื่อนบ้านเราเนาะซึ่งหลายๆคนก็เคยดูซีรีส์ใช่ไหมซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับที่มีการนำเอาศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยเอาเข้ามาแทรกอยู่ในงานสื่อนะครับแล้วก็เราอาจจะบอกว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้มั้งใช่ไหมครับที่มีการนำเอาเรื่องเดิมๆของบ้านเมืองตัวเองที่เป็นวัฒนธรรมที่น่านำเสนอครูเองครูเคยดูซีรีส์ของญี่ปุ่นนะครับมีการเอาเรื่องมวยปล้ำเอาเรื่องละครคาบุกิเข้าไปแทรกเป็นคอนเทนต์ณสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็มันทำให้คนดูกลุ่มใหม่เนี่ยนะนอกเหนือจากการติดตามความสนุกของซีรีส์แล้วเนี่ยมันก็ยังได้กลิ่นอายของวัฒนธรรมดั้งเดิมนะฮะเขาอยากกลับไปดูคาบุกิแบบดั้งเดิมดูซิว่าสิ่งที่มีติดบ้านติดเมืองเข้ามาเนี่ยมันสำคัญจำเป็นอย่างไรนะครับเด็กวัยรุ่นก็หันกลับไปสนใจไปสนใจหน้ากากคาบุกิไปสนใจเรื่องการเล่นมวยปล้ำการเล่นซูโม่แบบญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นหรือในกรณีของที่เป็นสเกลใหญ่มากๆอย่างเช่นในกรณีของประเทศจีนใช่ไหมครับเราจะเห็นอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ย้อนยุคนะครับจีนสร้างเมืองทั้งเมืองที่จะตอบโจทย์ของการสร้างซีรีส์ภาพยนตร์นะครับให้มีพื้นที่ถ่ายทำอย่างจริงจังนะครับแล้วก็กระแสเหล่านี้น่ะก็มาติดจนกระทั่งถึงวัยรุ่นปัจจุบันเขาที่เขาก็กล้าใส่ชุดย้อนยุคกล้าแต่งตัวตามซีรีส์กล้าแต่งตัวตามภาพยนตร์ถ่ายคอนเทนต์ในพื้นที่สาธารณะต่างๆก็แสดงให้เห็นว่างานดั้งเดิมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้หลุดหายไปจากสังคมวัฒนธรรมนั้นๆโดยเฉพาะสังคมเอเชียซึ่งมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมอยู่สูงนะครับแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากเนี่ยมันสามารถหยิบยกเอาสิ่งนี้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในชีวิตประจำวันได้ในเคสของประเทศไทยเราเองก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์นะครับเราเห็นปรากฏการณ์แบบนี้จากละครจากภาพยนตร์บางเรื่องมาบ้างแล้วอย่างเช่นกรณีของเรื่องบุพเพสันนิวาสสักประมาณก่อนโควิดเนี่ยนะฮะสักประมาณ2560-2561เนี่ยก่อนช่วงนั้นเวลานั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าคนไทยกล้าแต่งชุดไทยไปไหนมาไหนนะฮะซึ่งอันนี้ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนสมัยก่อนเนี่ยครูจำได้เลยว่าเด็กๆแต่งนุ่งจงกระเบนผืนหนึ่งเนี่ยไปเดินในที่สาธารณะคนมองละว่าตลกจังทำไมแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวเฉยๆนะฮะแต่พอปรากฏการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นที่มันได้รับอิทธิพลจากสื่อเนี่ยมันทำให้คนกล้าเข้าไปสัมผัสตัววัฒนธรรมจริงๆมากขึ้นนะครับหรืออย่างตัวอย่างบางอย่างอย่างเช่นกรณีภาพยนตร์เรื่องโหมโรงเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็ครบรอบมารู้สึกจะมีละครเวทีอีกรอบนึงนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เด็กไทยหันมาเล่นดนตรีไทยกันมากขึ้นนะครับเด็กไทยรู้สึกว่าดนตรีไทยไม่ได้เป็นเรื่องเชยดนตรีไทยสามารถนำเอาไปผสมผสานหรือไปจับวางในพื้นที่ใหม่ๆรวมถึงการเอาไปทำให้มันเป็นร่วมสมัยมากขึ้นเอามาวางให้คนรุ่นเขากินได้เสพได้โดยที่ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ปัจจุบันแนวโน้มของการที่นำเอาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างตัวครูเองครูไปเป็นที่ปรึกษาละครหลายๆเรื่องภาพยนตร์หลายๆเรื่องเนี่ยก็พยายามจะหยิบยกเอาตัวนาฏกรรมบางชิ้น

0: ศิลปวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็ยังอยู่คู่ประเทศเรามาอย่างยาวนานแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราใช้สื่อบันเทิงเนี่ยนำมาเอาประยุกต์เนี่ยประยุกต์ใช้ให้มีความน่าสนใจยังไงมันก็จะสามารถมีพื้นที่อยู่ในวงการบันเทิงไทยได้ต่อไปอีกใช่ไหมคะอาจ
1: ได
0: า
1: ้
0: รย์
1: ครับแล้วก็ครูเองครูมองว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะเป็นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สวยงามในแง่ที่ว่าบางมุมเนี่ยบางทีเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าศิลปะไทยเข้าถึงยากใช่ไหมเรารู้สึกอย่างนั้นว่าโหกว่าจะหัดรำได้ต้องเป็นใช้เวลาเป็นสิบปีดนตรีไทยก็หัดยากอะไรก็ยากไปหมดดูก็ยาก
0: ค่ะ
1: เล่นก็ยากไปทั้งหมดเลยฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันย้ายพื้นที่เอาแค่ว่าย้ายพื้นที่ก่อนนะครับมาอยู่ในสื่อบันเทิงเนี่ยครูว่าอย่างน้อยมันทําให้เด็กเจนใหม่หันเข้าไปแตะปัจจุบันครูเห็นคอนเทนต์รายการที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรณีโขนอย่างเงี้ยนะครับมีการฝึกหัดเยาวชนนะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโขนปัจจุบันมีการแข่งขันมั้งถ้าครูจําไม่ผิดไม่รู้จะเอ่ยชื่อได้ไหมแล้วบางค่ายกันตนาก็มีการจัดแคมเปญอย่างเงี้ยให้เด็กมาแสดงความสามารถทางด้านโขนแล้วก็เป็นมีโขนเป็นไอดอลของเด็กๆเขาเด็กๆเขาก็หันกลับมาเล่นโขนมารู้จักเรื่องรามเกียรติ์ผ่านทางคอนเทนต์เล็กๆแบบนี้ครับที่อยู่ในสื่อและเขาเองเขาก็อยากมีบทบาทของตัวเองในหน้าสื่อเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อใหญ่อย่างเช่นกรณีของค่ายต่างๆรวมไปถึงสื่อย่อยๆอย่างเช่นสื่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยถ้าเขาได้มีพื้นที่เล็กๆตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณแน่นอนว่ากระแสที่มันจะตามหลังมาจากนี้เนี่ยมันเราจะได้อะไรประโยชน์อะไรจากตรงนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยครับ
0: ค่ะน่าสนใจมากเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของโขนที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีเยาวชนรุ่นใหม่มีการเรียนโขนเกี่ยวกับโขนมากขึ้นทีนี้หนูอยากถามในเรื่องของการเป็นผู้เสพสื่อล่ะคะคนดูโขนอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าโขนเนี่ยดูยากหรือเปล่าเข้าใจยากหรือเปล่าอาจารย์อยากจะมีคำแนะนำอะไรกับคนที่คิดว่าโขนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเสพอะค่ะ
1: จริงๆครูไม่ค่อยรู้สึกว่าสำหรับสังคมปัจจุบันนะมันอาจจะมีตกกล้องไปช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโขนดูยากจังสัมผัสยากนะฮะแล้วก็เข้าไปดูก็ไม่รู้เรื่องว่าตัวละครแต่ละตัวมันคืออะไรเห็นแต่ตัวละครแต่งตัวเขียวๆเหลืองๆแดงๆใช่ไหมรู้จักตัวละครก็ไม่กี่ตัวเด็กๆก็ไปดูอะไรไปดูหนุมานผู้ใหญ่หน่อยก็อาจจะรู้จักทศกัณฐ์พระรามพระลักษณ์อะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้ด้วยความที่เราพยายามกันเนาะเราใช้คำว่าพยายามแม้กระทั่งรามคำแหงเองก็พยายามในการทำให้โขนอยู่กับสังคมไทยณปัจจุบันให้ได้เนี่ยแต่ละหน่วยเองเนี่ยก็พยายามจะมีโขนนะครับไม่ว่าจะเป็นโขนสมัครเล่นในสถาบันการศึกษาก็ตามโขนธรรมศาสตร์โขนรามคำแหงโขนสาธิตมศวอะไรใดๆเนี่ยมันก็เราทำมากันเป็น10-20ปีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีแกนกลางอย่างเช่นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะฮะในเช่นกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมที่เขาก็พยายามดึงแล้วก็หยิบยกเอาเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นกรณีโขนเนี่ยพอเป็น ICH ก็คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อปี2561เนี่ยนะครับมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าโขนมันมีค่ามากขึ้นนะแล้วก็ตัวเด็กๆเองเนี่ยผมมองที่เยาวชนนะเยาวชนเองเนี่ยเผลอๆนะรู้ดีกว่าพวกเรารู้ดีกว่าพวกเราพอเขารู้สึกเขาโหยหาเขาก็จะวิ่งเข้าไปสู่รายละเอียดนะฮะรายละเอียดเช่นครูเห็นครูรู้เลยว่าครูสอนโขนรามคำแหงเนี่ยเด็กอายุ10ขวบกว่าๆเนี่ยเล่าเรื่องรามเกียรติ์ได้ดีกว่าคนเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอีกบางคนนะครับเข้าใจอย่างละเอียดมากเลยฉะนั้นสิ่งที่กระตุ้นสำหรับเด็กเจนใหม่แล้วทำให้เขากลับมาแตะกลับมาเล่นกลับมาดูเนี่ยครูว่ามันจะเป็นเชื้อสำคัญนะคือณเวลานี้เราอาจจะไม่ได้ผลิตศิลปินหรอกแต่ครูว่าในบทบาทที่เขาเป็นผู้ดูแล้วก็เขาเป็นผู้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วเขาก็จะเอาความรักความชอบตรงนั้นเนี่ยไปต่อยอดของเขาในวันข้างหน้าบางคนอาจจะเลือกวิถีศิลปินไปเลยก็ได้ใช่ไหมบางคนอาจจะเก่งไปกว่านั้นก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์สอนคนอื่นได้แต่อย่างน้อยครูเชื่อว่ามันก็จะมีปริมาณคนที่เข้าใจวัฒนธรรมไทยเข้าใจตัวศิลปะไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นแอบรู้สึกว่าไม่ต้องน่ากลัวว่ามันจะหายไปไหนนะแต่ว่าเราต้องพยายามผลิตอะไรที่มารอมรับว่าเด็กต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเก่งต่างๆเหล่านี้จะไปอยู่ในพื้นที่ไหนครูว่าสื่อบันเทิงจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เ เด็กๆเหล่านี้จะได้มีโอกาสแสดงความสามารถมากขึ้นครับ
0: เรื่องโขนแล้วก็เรื่องศิลปวัฒนธรรมการแสดงต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือว่าเรื่องที่เข้าใจยากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคุณได้ลองแบบว่าเรียนรู้ลอง

0: แบบว่าศึกษาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: หม
1: ่
0: คะ
1: มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ใช่ไหมครับเข้าใจได้แล้วก็พอเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็สนุกกับมันพอสนุกปุ๊บแล้วเนี่ยทำอะไรต่อก็ได้แล้วทีนี้นะครับปัจจุบันครูเห็นการแตกยอดออกหน่อนะเขาใช้คําว่านี้แล้วกันว่าพอดีไปเป็นกรรมการเรื่อง ICS นี่ให้เขาด้วยนะครับเห็นการแตกยอดออกหน่อของโขนไทยไม่ว่าจะในรูปของการเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอื่นๆงานดีไซน์มากนี่ก็เรื่องศิลปะเข้ามาแล้วนะคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: เรามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโขนตัวละครในโขนจำนวนมากเลยนะครับแล้วขายดีด้วย 2. เรามีสื่ออื่นที่ไม่ใช่ตัวการแสดงเช่นแอนิเมชันเช่นมังงะหรืออะไรก็ตามที่ได้ไอเดียไปจากตัวละครในรามเกียรติ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยขยับขยายเป็นสโนว์บอลเป็นต่อยอดไปเรื่องอื่นๆได้อีกจำนวนมากฉะนั้นแม้ว่าตัวเองไม่ได้คนนั้นอาจจะไม่ได้รำได้แต่รู้สึกว่าชอบโขนแต่รู้สึกว่าเขาสามารถเอาเรื่องนี้ไปผลิตเป็นงานศิลปะประเภทอื่นๆแล้วก็ที่สำคัญคือมันเกิดมูลค่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับมันเกิดมูลค่าแล้วมันขยายผลไปสู่ธุรกิจขยายผลไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่นๆได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราแอบลืมไปว่าเออจริงๆความรู้ทางด้านน่าจะศิลป์ไทยความรู้ทางด้านรำเนี่ยจริงๆมันก็ไปต่อยอดในมุมศิลปะอื่นๆแล้วก็สามารถสร้างเป็นรายได้สำหรับคนรุ่นต่อไปได้ด้วยครับ
0: การแสดงล่ะคะอาจารย์ว่าคนที่เขามีความสนใจในเรื่องการแสดงพื้นบ้านหรือมีความทรดิชันนอลอะค่ะไม่ว่าจะเป็นโขนด้วยนาฏกรรมด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะรำไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจารย์คิดว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่คนที่มีความสนใจเรื่องนี้ค่ะแบบว่าจะต้องรู้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครูแอบสังเกตด้วยตัวเองไหมครับในช่วงประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าวงการละครก็ดีภาพยนตร์ไทยก็ดีเนี่ยมีการนำเรื่องที่เราเรียกกันว่าเรื่องย้อนยุคอาจจะเรียกว่าพีเรียดก็ได้นะครับกลับมาสร้างหรือว่าเอามาใช้เป็นทุนในการทำจำนวนมากนะฮะจำนวนมากเลยคือหลายๆคนเห็นปรากฏการณ์อย่างเช่นครูยกตัวอย่างบุพเพเนี่ยที่เป็นการย้อนยุคไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ยุคอยุธยาย้อนมาสมัยรัชกาลที่3ครูเองอย่างเงี้ยครูทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นาฏกรรมครูเองก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับในหลายๆเรื่องนะครับจากนั้นเนี่ยครูรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนน่าตกใจว่าจำนวนสื่อบันเทิงที่เป็นสื่อย้อนยุคมันดันเยอะแล้วแน่นอนแล้วครับแต่ว่าละครในแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีวิธีการนำเสนออาจจะมีตัวหลักใช่ไหมฮะที่เป็นพระเอกนางเอกต่างๆเป็นตัวชูโรงแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผู้กำกับแล้วก็ผู้สร้างรวมถึงเจ้าของสื่อในปัจจุบันเนี่ยต้องการก็คือการนำเอาตัวความเป็นไทยแท้เข้าไปแทรกเอาไว้ในเรื่องนั้นครูแอบสังเกตเห็นว่าเมื่อสัก10กว่าปีก่อนเนี่ยครูดูละครพวกย้อนยุคนี่นะจะมีฉากรำก็เป็นแค่10วินาทีอะพอผ่านฉากหรือมีก็น้อยมากหรือการที่จะให้นักแสดงมารำเองเล่นเองเลยเนี่ยก็จะมีแค่บางเรื่องเช่นกรณีเรื่องฉุยฉายเรื่องการะเกดใช่ไหมครับที่เคยสร้างดาราให้ดาราดังเช่นมีพิสมัยวิไลศักดิ์อันนี้โด่งดังมาจากการรำแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีการขยายคอนเทนต์ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้แล้วแทรกอยู่ในภาพยนตร์ละครต่างๆมันกลับกลายเป็นว่าสร้างให้ภาพยนตร์นั้นๆหรือละครเรื่องนั้นๆเนี่ยมีจุดเด่นด้วยการนำเอาศิลปวัฒนธรรมประเภทนี้เข้าไปใส่นะฮะบางเรื่องก็มีการพยายามเอาฝึกหัดให้นักแสดงสามารถแสดงได้อย่างเช่นกรณีแมนสวงนะฮะเราจะเห็นดาราซีรีส์วายนะฮะไปรำละครอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ทำไมเขาทำได้แล้วก็จากจุดนั้นเนี่ยก็จะทำให้คนที่เขาไปเสพสื่อนะครับก็หันกลับมามองว่าเฮ้ยศิลปะวัฒนธรรมไทยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอมีเรื่องอีหนาวด้วยนี่ไม่ใช่มีแต่เรื่องรามเกียรติ์อย่างเดียวมีละครนอกที่มันสนุกด้วยนี่มีเพลงพื้นบ้านด้วยนี่ใช่ไหมคะอย่างที่รามคำแหงเราก็มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องพื้นบ้านอาจารย์อัยเรศงามชลแรมครูมหาอย่างเงี้ยก็นำเอาศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไปแทรกไปใส่ไว้ในละครเรื่องต่างๆฉะนั้นเมื่อเราใส่แล้วเนี่ยแน่นอนครับข้อดีของมันคือคนรุ่นหลังได้ดูแล้วก็ข้อดีของมันอีกเรื่องนึงก็คือมันตอบโจทย์เรื่องการศึกษาทางด้านนาฏกรรมปัจจุบันนี้เราใส่มั่วกันไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาวเน็ต ชาวเน็ตนี่ก็จะช่างจับผิดนะฮะชาวเน็ตก็จะช่างจับผิดเอ๊ะสมัยนั้นมันมีเรื่องนี้แล้วเหรอเรื่องนี้มีแล้วหรือยังสมัยอยุธยาน่าจะมีอะไร ซึ่งมันกระตุ้นความรู้นะครับทางด้านเชิงประวัติศาสตร์ก็ดีความรู้ในด้านทฤษฎีการแสดงก็ดีเนี่ยให้มันกลับคืนมาจากสิ่งที่มันกำลังจะตายไปเราบอกว่าดนตรีไทยนาฏศิลป์มันจะตายแล้วเนี่ยครับมันไม่อยู่หรอกแต่เอาเข้าจริงครูเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการนะเพิ่มมากขึ้นอย่างกรณีรามคำแหงเองเราก็เพิ่มความเข้มแข็งให้นักศึกษาหรือผู้ที่มาเรียนกับเราเนี่ยนอกเหนือจากรำได้นอกเหนือจากเล่นดนตรีได้แล้วเนี่ยก็ต้องมีความเข้มแข็งมีความรู้ทางด้านวิชาการนะฮะอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าอย่างสนามในวงการบันเทิงครูพูดกับลูกศิษย์เสมอเลยว่าแน่นอนลูกบางทีคนเราไม่ได้ทำสวยเหมือนกันหมดคนเราไม่ได้มีโอกาสในการที่จะเป็นพระเอกนางเอกเหมือนกันหมดแต่ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวหนูเนี่ยหนูสามารถเอาไปปรับใช้นะครับในมุมอื่นๆไปอยู่เบื้องหลังไปทำวิจัยนะครับเอาความรู้ต่างๆเนี่ยไปสอดไปแทรกไว้ในภาพยนตร์ละครแล้วก็มันจะทำให้ละครเรื่องนั้นๆเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมีค่าขึ้นมามากยิ่งกว่ามากนะครับ อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราทำเสื้อผ้าละครทำเสื้อผ้าหนังกันเองเนี่ยเราก็มีแพทเทิร์นเดียวใช่ไหมเรารู้สึกว่าไม่ต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์หรอกชุดไทยก็มีแค่นี้ละมั้งแต่ปัจจุบันคนทำหนังคนละครซีเรียสกันมากขึ้นแม้กระทั่งเรื่องจะเอาดนตรีเข้าไปใส่เพลงยุคนี้มีไหมใช่ไหมครับ หรือจะแต่งใหม่ก็ต้องมีกิมมิกจากยุคสมัยนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นครูเองครูเป็นที่ปรึกษาให้เขาเนี่ยจะเอาละครเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทรกเข้าไปก็ยังต้องมานั่งคิดว่าสมัยนั้นผู้แต่งเรื่องนี้เกิดขึ้นหรือยังละครเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังถ้าเกิดขึ้นแล้วน่าจะรำประมาณไหนเล่นประมาณไหนสนุกประมาณไหนภาษาที่ใช้ในแต่ละเรื่องแต่ละตอนก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นครูว่าทำไมเราดูซีรีส์ฝรั่งเราดูซีรีส์เกาหลีจีนแล้วเราเชื่
0: อ
1: ใช่ไหมครับไปเราเชื่อว่านาฏกรรมแบบนี้ดนตรีแบบนี้มันเกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆฉะนั้นนี่คือครูว่าอย่างน้อยครับคนที่เรียนศิลปกรรมศาสตร์ได้เติมเต็มวงการบันเทิงของบ้านเราให้งานบันเทิงเนี่ยมันดูมีค่ามากขึ้นนะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ละครเมื่อก่อนเราเรียกกันละครน้ำเน่าใช่ไหมเป็นซอปเปอร่าดูกันไปวันๆเล่นแล้วก็จบเปล่าเลยนะครับปัจจุบันเนี้ยทุกคนพยายามทุกค่ายพยายามที่จะทำให้ละครของตัวเองเนี่ยมีคุณค่าพอที่จะจดจำแล้วก็ด้วยเหตุที่สื่อปัจจุบันเนี่ยครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะมันคือมันดูย้อนหลังได้มันเข้าไปสู่ระบบสตรีมมิ่งใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นการขายต่ออีกหนึ่งระดับใช่ไหมไม่ใช่แค่ว่า one on air จบแล้วจบเลยสมัยก่อนเราดูละครหลังข่าว2ทุ่มดูแล้วก็จบเลยดูย้อนหลังก็ลำบากเหลือเกินแต่ปัจจุบันเนี่ย1ดูย้อนหลังได้2ขายต่อทอดที่2ได้ในธุรกิจอื่นๆหรือเอาไปประกวดต่อได้ในสนามอื่นๆฉะนั้นเนี่ยการสร้างหนังให้ดีสร้างภาพยนตร์ให้ดีละครให้ดีเนี่ยครูเชื่อว่างานมันจะอมตะเมื่อไหร่ก็ตามคุณสร้างงานสร้างสื่อบันเทิงให้อมตะได้แล้วมีการดูซ้ำฉายซ้ำผลิตซ้ำนะครับข้อนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำเลยครับว่าศิลปะวัฒนธรรมมันมีคุณค่าในการที่จะฟ้องให้ได้ว่าผลงานสื่อนั้นๆเนี่ยมีคุณภาพดีเพียงใด
0: การสร้างหนังใช่ไหมคะที่พูดว่ามีเรื่องของผิดถูกมีชาวเน็ตคอยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้อาจารย์อยากทราบความเห็นของอาจารย์ในเรื่องที่บางคนเขาอาจจะคิดว่ารู้สึกว่าการที่จะทำหนังหรือทำสื่อที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกลัวในเรื่องของแบบว่าฉันทำอันนี้เนี่ยถูกหรือเปล่าอันนี้ได้ไหมแบบไม่กล้าอาจจะไม่ค่อยกล้าแบบว่าแตะไปมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีความคิดเห็นยังไง
1: โอ้ยอย่าว่าแต่ผู้ดูเลยครับผู้จัดก็สยองเหมือนกัน อย่างผู้จัดเนี่ยครับจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเลยทำให้ผู้จัดไม่ค่อยอยากมาทำอะไรที่มันมีดีเทลเยอะที่สำคัญมันก็คือทุนมันสูงสองมันมีกระบวนการวิจัยมันมีการต้องรีเสิร์ชล่วงหน้าใช่ไหมครับจะทำละครเรื่องหูรีเสิร์ชเป็นปีอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเสื้อผ้าถูกยุคถูกสมัยทุนในการสร้างอะไรให้มันย้อนยุคเนี่ยมันไม่ถูกเลยนะครับฉะนั้นการลงทุนมันค่อนข้างสูงบางเจ้าเลยหลีกเลี่ยงที่จะทำแล้วก็หลีกเลี่ยงการถูกด่าด้วยแหละพูดตรงมันคือหลีกเลี่ยงการถูกด่าว่ายิ่งทำละเอียดเท่าไหร่แนวโน้มที่จะถูกตำหนิก็เยอะขึ้นจริงไหมครับชาวเน็ตก็คอยจ้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครูมองรู้สึกว่าผู้จัดเองนะครับรวมไปถึงกระแสความต้องการของคนดูที่อยากดูอะไรดีๆนะครับมันมีมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นครูว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะแนวโน้มที่ดีว่า โอเคอีกหน่อยเดี๋ยวนี้เราจะทำอะไรเราก็ต้องใส่ใจกันมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ทำละครทิ้งขว้างไปเรื่องต่อเรื่องเรื่องต่อเรื่องแล้วก็จบแล้วก็จบกันนะอย่างที่ครูเล่าให้ฟังฉะนั้น process แบบนี้มันเป็นการสอนเราในทางอ้อมด้วยแล้วครูเองครูก็ได้เอามาใช้ในระบบการศึกษาด้วยว่าปัจจุบันนี้เราจะมานั่งคิดแยกไม่ได้นะคุณเรียนสื่อสารมวลชนผมเรียนศิลปกรรมศาสตร์เรามานั่งคิดแยกกันอย่างนี้ไม่ได้ละเราต้องคิดว่าทุกอย่างปัจจุบันนี้เราต้องการความรู้แบบองค์รวมใช่ไหมครับคนทำสื่อเองก็จะต้องมีความรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมพอควรเลยแหละถ้าไม่มีก็เอาพวกเราไปเติมเต็มถูกไหมครับคนเรียนศิลปะเองก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่แต่รำรำฟ้อนฟ้อนเล่นดนตรีไปอยู่แต่บนเวทีก็จำเป็นจะต้องไปเรียนรู้เรื่องสื่อเรื่องอื่นๆที่นี่คือสิ่งใหม่ที่มันเข้ามาในชีวิตแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่เด็กยุคปัจจุบันต้องเผชิญจริงๆแล้วเขาก็ต้องฝ่าฟันให้เอาความรู้ของเขาเนี่ยไปจับวางไว้อยู่ในพื้นที่นั้นได้ฉะนั้นไอ้ชุดความรู้ที่มันเป็นโฮลิสติกเป็นองค์รวมแบบเนี้ยครูก็สนับสนุนนะครับเพราะว่านี่คือแนวทางเดียวที่เราจะทำให้เราอยู่รอดตอนช่วงที่โควิดครูยังสอนลูกศิษย์เสมอเลยบอกว่าเราจำเป็นต้องมีอาชีพที่2ที่3นะลูกใช่ไหมครับเราจะมานั่งเล่นดนตรีอยู่อย่างเดียวไม่ได้โควิดทุกคนเห็นเลยไหมครับว่านักดนตรีไม่สามารถออนสเตจได
0: ้
1: ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องอื่นเข้ามาพยุงชีวิตเราฉะนั้นนักดนตรีต้องรู้จักระบบสื่อระบบแพลตฟอร์มระบบโซเชียลมีเดียรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนและวิธีขายรู้จักการตลาดของมันนะครับฉะนั้นเนี่ยพอวิกฤตการณ์โควิดมันผ่านไปเนี่ยทุกคนได้เรียนรู้หมดเลยครับว่าความเป็นสื่อมันสำคัญมากแล้วก็ยิ่งเฉพาะสื่อบันเทิงสมัยใหม่นี่นะตัวสื่อบันเทิงเองเขายังจะเอาตัวเองกันไม่รอดเลยฉะนั้นต้องพึ่งพาอาศัยกันมากๆเลยครับ
0: สื่อสมัยใหม่ที่เราพูดถึงสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอย่างเช่น TikTok Reels อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะนำการแสดงนาฏกรรมไทยหรือว่าการแสดงไทยๆพื้นบ้านเนี้ยค่ะมาใช้ในการสร้างสื่อบนแพลตฟอร์มพวกเนี้ยค่ะควรจะต้องนึกถึงอะไรเป็นใจความสำคัญบ้างค่ะ
1: การทำโซเชียลมีเดียณปัจจุบันนะครับก็มันอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างไปจากการแสดงแบบไทยเราถ้าสมัยลองสังเกตนะว่าการแสดงแบบไทยเราดั้งเดิมเนี่ยมันยาวมากแล้วก็ใช้เวลาในการชมเนี่ยนานมากโขนชุดหนึ่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเอาเด็กสมัยไหนไปนั่งดูเนี่ยอึดอัดตายเลยแต่ว่าถามว่าพอมันเกิดโซเชียลมีเดียแบบใหม่นะครับที่เสพสั้นนะครับ15วินาทีขึ้นไปไม่เกิน1นาทีเป็นมีมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แชร์วนกันเท่าที่คุณสังเกตนะมันมีคนทำแล้วมันรอด มันรอดด้วยครูสังเกตแม้กระทั่งหน่วยงานใหญ่ๆของประเทศเลยก็ยังต้องมาเล่นอย่างเช่นกรมศิลปากรสำนักการสังคีตนะครับเวลาเขามีขวนละครเนี่ยก็มีการบันทึกแล้วก็มีการตัดเป็นมีมสั้นๆ อย่างเงี้ยมันก็กระตุ้นให้คนรู้สึกว่าเอ้ยขวนละครมันสนุกนะไปเห็นมีมันนั้นมาแล้วอยากไปดูจังเลยมันมีช็อตนี้นะที่นักแสดงเป็นอย่างนี้ตลกแล้วอยากไปดูเห็นไหมฮะจากมีมเล็กๆเนี่ยมันก็จะชวนให้คนไปดูในพื้นที่จริงกับอีกส่วนหนึ่งที่ครูสังเกตว่ามันไปรอดก็คือ เรื่องของอะไรอ่ะการทำให้มันสั้นแบบกระชับเพื่อตอบโจทย์เรื่องธุรกิจอื่นนะครับอย่างเช่นปัจจุบันเราคงเถียงไม่ได้หรอกว่าธุรกิจด้านอีเวนต์มาแรงนะครับมาแรงมากแล้วก็ทุกพื้นที่ต้องการความบันเทิงหรือพื้นที่สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งอันนี้มันก็จะเป็นการลดทอนเหมือนกันลดทอนความยาวของโขนยาวๆเลยเนี่ยเราสับมาให้เหลือ3นาที5นาทีสำหรับโปรโมทสำหรับการท่องเที่ยวหรือสำหรับอะไรก็ตามเนี่ยฮะมันก็ทำให้เด็กสมัยใหม่เขามีวิธีการคิดที่จะเอาไปใช้ปรับปรุงมากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าในสนามอีเวนต์เนี่ยมันทุกวันนี้ลองดูสิเรามีอีเวนต์กันแทบทุกวันยูเนสโกเองครับเขาก็คอนเซิร์นเรื่องนี้มากพอสมควรนะว่าไม่ใช่ว่าเรายกระดับโขนนะครับให้ได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับโลกไปแล้วเนี่ยแล้วคนไทยก็ยังไม่รู้จักโขนนะครับสิ่งที่เขา follow up ก็คือว่าเรายังคอนเซิร์นเกี่ยวกับสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนในมุมมองในมิติใดครับ
0: ก็คือเราสามารถที่จะนำโขนเนี่ยมาประยุกต์ให้เหมือนกับว่า คนในหลายๆพื้นที่เนี่ยสามารถดูได้สามารถเข้าใจได้
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราอาจจะประยุกต์ได้แต่ว่ามันพอจะมีขอบเขตบ้างไหมคะ
1: ข
0: หร
1: อ
0: ื
1: บ
0: อว่
1: เข
0: าอย่
1: ต
0: าง
1: ไหมหรอคือก็ต้องดูว่าคุณวางชิ้นงานของคุณเป็นลักษณะไหนปัจจุบันนี้ครับที่มีการทำกันเยอะไปแล้วนะครับเอาสีดามาตีความใหม่เอาพจน์กันมาตีความใหม่คุณก็ยังเห็นในคอนเทนต์ที่เป็นเพลงใช่ไหมครับบทเพลงในปัจจุบันหัวใจทศกัณฐ์อะไรก็ตามเหล่านี้นี่คือการตีความใหม่ทั้งสิ้นฉะนั้นแต่ถามว่ามันยังอยู่ไหมเพราะมันอยู่ได้ก็เพราะมันตีความใหม่นี่แหละฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งพื้นที่ของตัวศิลปะพื้นที่คลาสสิกนี่ก็กรมศิลปากรรับไปนะนะครับเราก็เสพแบบดั้งเดิมพื้นที่บางพื้นที่ที่เขาย้ายเอาไปทำเป็นสมัยใหม่ก็ต้องปล่อยให้เขาทำโดยที่ไม่ต้องมานั่งมีใครผิดถูกนั่นใช่ไม่ใช่หลายคนจะกลัวแบบนี้ว่าทำแล้วกลัวมีคนมาสักกลางหน้าว่าอู้อันนี้เธอทำผิดนะผิดครูแรงครูตัวครูเองก็ยังเคยโดนมาแล้วเลยขนแรงกำแพงก็เลยเคยทำอะไรแผลงๆเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องกล้าก่อนเราต้องการเพราะว่าแน่นอนครับศิลปะมันเหมือนกระแสน้ำที่ไหลถ้าน้ำยังไหลวนอยู่ที่เดิมน้ำก็เน่าใช่ไหมครับมันก็จะไม่เกิดศิลปะสกุลใหม่เกิดขึ้นไม่เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นเราก็จะมีแต่สิ่งเดิมอย่างเดียวถามว่าของครูบาอาจารย์ที่เราสืบทอดกันมาเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนะครับในแต่ละยุคสมัยฟอร์มมันก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ฝากเอาไว้ก็คือว่าอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งกลัวว่ามันแตะต้องไม่ได้นะครับ
0: ค่ะสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องมีความกล้าก่อนกล้าที่จะ
1: กล้า
0: ทำแล้วก็อาจจะก็คือต้องไปเรียนรู้ด้วยแต่ว่า
1: ค
0: ือเข้าใจด้วยแล้วก็เรียนรู้แล้วก็กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็การที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันยังคงอยู่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีคนกล้าทำกล้าเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ต่อไปอาจจะมีการประยุกต์ใช้บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องโขนน่ะหนูอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำสำหรับคนที่อยากลองดูโขนอาจารย์คิดว่าโขน5เรื่องที่อาจารย์อยากแนะนำอาจจะสำหรับมือใหม่คนที่เพิ่งสนใจเข้าวงการนี้อยากให้อาจารย์ลองแนะนำโขน
1: 5ตอนแล้วกัน5ตอน
0: 5ตอนค่ะ5ตอนให้กับผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ก็จริงๆมีก็เป็นเบสิกเป็นสูตรนะครับก็คืออย่างกรณีของโขนเนี่ยมันเป็นเรื่องของสงครามนะครับสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เพื่อไปจุ๊บนางสีดามาไว้ของตัวเองนะฮะหลักใหญ่ใจความของโขนก็จะอยู่ที่ตอนยกรบเป็นตอนมาตรฐานก็คือเป็นการทำสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์สองทัพระหว่างฝ่ายพระพลากับลงกรานะครับซึ่งยกรบเนี่ยก็จะมีหลายๆสเกลเล่นตั้งแต่แบบเป็นร้อยคนก็ได้หรือแม้กระทั่ง4คนก็ยังมีปัจจุบันก็เล่นแค่4คนสำหรับการท่องเที่ยวหรือการงานอีเวนต์ต่างๆก็มีอันยกรบเป็นมาตรฐานอันนึงที่จะเห็นกันบ่อยๆก็คือหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาที่เป็นปลานะฮะหนุมานจับนางมิญกาอันนี้ก็เป็นกระบวนโบราณนะครับที่คนดูชอบใช่ไหมเพราะเห็นตัวหนุมานแล้วก็ไปหยอกเย้ากับแขกไปขอทิปบ้างอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่คนชอบขยับขยายมาที่จะแนะนำอีกสัก3ตอนก็น่าจะเป็นตอนมาตรฐานเนาะของไทยตั้งแต่โบราณก็จะมีศึกพรหมาสนะครับว่าในเรื่องของพระรามยกทัพกับอินทรชิตที่แปลงมาเป็นพระอินทร์นะครับศึกพรหมมาชุดหนึ่งนางลอยนี่เราจะได้เห็นในงานศพอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าเป็นตอนที่อะไรนะเอานางสีดามาเผาพิสูจน์ตัวจริงๆไม่ใช่เป็นนางสีดาตัวจริงนะฮะเราก็จะเห็นคนนิยมเอาไปเล่นเป็นโขนหน้าไฟสำหรับในงานศพต่างๆอีกตอนนึงเป็นตอนใหญ่ก็คือตอนนาคบาทนะครับพระรามทำศึกกับอินทรชิตเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นแผลงสอนนาคบาทเนี่ยครับเราดูจากตอนเล็กๆย่อยๆตรงเนี้ยไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราดูมีความรู้ถี่ขึ้นรวมไปถึงเราอินมาก
0: ๆ
1: เราจะไปหยิบรามเกียรติ์มาเปิดอ่าน
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อดีถูกไหมฮะแน่นอนเราอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้จักแต่พระรามพระลักษมณ์ทศกัณฐ์หนุมานแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราอินจนกระทั่งเราหยิบวรรณกรรมรามเกียรติ์ขึ้นมาซึ่งมันเยอะไม่ต้องเปิดหนังสือแล้วในโทรศัพท์มือถือก็อ่านได
0: ้
1: นะครับซึ่งนั่นแหละครูก็จะเป็นเรื่องดีใจนะว่าอย่างน้อยเนี่ยไอ้โขนตอนเล็กๆ 4-5 ตอนหรือบางทีโขนที่มันผ่านตาคุณแล้วมันทำให้คุณมีรีแอคกลับไปกับตัวสตอรี่ของมันเนี่ยแล้วก็ขยายผลในการดูเรื่องอื่นๆตอนอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงดูนาฏกรรมอื่นๆด้วยน
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นละครนอกละครในเพลงพื้นบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ครูว่า มันขยายผลแล้วสนุกนะครับมันครูบอกแล้วมันเหมือนสโนว์บอลอ่ะพอเราเริ่
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: จากหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะไปต่อไปเรื่อยๆครับ
0: อืมก็คือถ้าสมมติว่าใครสนใจก็คุณอาจจะลองดูสักตอนหนึ่งแล้วคุณถ้าติดใจเนี่ยยังไงคุณก็ไปดูตอนต่อๆไปรวมถึงไปดูในรูปแบบอื่นๆได้
1: ลั
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ษ
0: ่ไ
1: ณ
0: หม
1: ะ
0: ค
1: อ
0: ะ
1: ื่นๆมีตั้งแต่แบบราค
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ฟรียังมีเลยเดี๋ยวนี้นะครับ
0: อืม
1: มีโขนมีละครให้ดูบัตรราคา20 บาทหรือบางทีก็ดูฟรีอะไรอย่างเงี้ยยันไปถึงสเกลใหญ่ๆที่โปรดักชันอลังการนะฮะในจัดแสดงในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีโอกาสเราก็ไปดูครับไปสัมผัสเพราะว่าครูเชื่อว่าแน่นอนคุณเกิดมาหนหนึ่งในชีวิตเนาะแล้วก็เกิดมาเป็นคนไทยการได้ดูได้สัมผัสอะไรพวกนี้แล้วเราเล่าให้คนอื่นฟังได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจว่าเนี่ยฉันเป็นคนไทยฉันรู้เรื่องประมาณเนี้ยดีพอสมควรประมาณหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องน่ารักดีครับ
0: ถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องของศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยสิ่งสำคัญคือความกล้าความอดทนแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจรักซึ่งหมายก็มองว่าทุกศาสตร์ในการเรียนรู้อะค่ะถ้าคุณมีใจรักเนี่ยยังไงต่อให้มันยากแค่ไหนเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ต่อไปแล้วก็เข้าใจมันได้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาช่วยเปิดมุมมองในเรื่องของศิลปกรรมศาสตร์ให้กับทุกๆคนได้เข้าใจมากขึ้นว่าศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นไทยอย่างเดียวหรือเปล่ามันยากหรือเปล่ามันดูยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะในวันนี้เราก็จะได้เปลี่ยนมุมมองในการดูมากขึ้นแล้วก็รวมถึงการนำศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับสื่อบันเทิงในปัจจุบันของไทยมากขึ้นขอบคุณมากนะคะอาจารย์
1: ด้วยความยินดีครับ
0: สำหรับใครนะคะที่ต้องการจะติดตามความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถพบกันได้ในรายการ IU Vibes นะคะพอดแคสต์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงพบกันทุกวันพุธเวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.นะคะที่ Facebook PR รามคำแหง University รวมถึง YouTube IU Podcast นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โหนาฏศิลป์ไทยกำลังเดินทางไปถึงจุดไหนค่ะก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องฝากพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะช่วยกันดูช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับน้องๆรุ่นหลังๆด้วยนะคะศิลปินรุ่นหลังด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้ดำรงคงอยู่ไว้อย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปติดตามเรื่องของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะ
1: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
0: เตือนภัยขยายประเด็นไปภาคอีสานกันนะคะเรื่องของนายกชวนประชาชนชมนิทรรศการไทยเดฟเอ็กซ์2026ชูอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นกลไกสร้างความมั่นคงและเศรษฐกิจใหม่เชื่อมวิจัยนวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถประเทศกับคุณกัญจนาประเสริฐค่ะ
2: โอเคค่ะในอีกหนึ่งช่วงของรายการของภาคอีสานของเรานะคะคือช่วง IOC ค่ะ IOC เตือนภัยขยายประเด็นในวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคนะคะไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งท่านนะคะก็ได้ออกมาเชิญชวนประชาชนให้มาชมนิทรรศการไทยเดฟนะคะซึ่งได้มีการชูอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นกลไกสร้างความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจใหม่เชื่อมวิจัยและก็นวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถของประเทศกันค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในพื้นที่ของศรีสมานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยประจำปี2569นะคะโดยมีผู้บริหารของทางกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเข้าร่วมงานค่ะงานนี้นะคะก็มีนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าก่อนพิธีเปิดนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้รับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติในงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกับขึ้นรถเกราะด้วยนะคะเพื่อเดินทางไปยังอาคารอเนกประสงค์จากนั้นก็ร่วมชมการแสดงชุด Power of Sail นะคะเพื่อเป็นการเปิดงานนะคะพร้อมกับก็ได้มากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วยซึ่งท่านก็บอกว่ารู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมงานไทยเดฟในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยไม่เพียงแค่ในด้านการป้องกันประเทศแล้วการรักษาอธิปไตยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงเป็นการพึ่งพาตนเองแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะทั้งนี้นะคะสถานการณ์โลกในปัจจุบันก็เผชิญกับความผันผวนจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ข้อจำกัดของห่วงโซ่อุปทานทำให้หลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตนเองมากขึ้นค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะก็ต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีความเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยียกระดับภาคอุตสาหกรรมและก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะท่านนายกนะคะก็กล่าวว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมเนี่ยตลอดจนการสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอื่นๆเป็นวงกว้างไปด้วยค่ะโดยเทคโนโลยีหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะก่อนที่จะต่อยอดสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ท่านนายกก็เน้นย้ำว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจึงไม่ใช่เพียงการลงทุนเพื่อความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมไทยและยังยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อพร้อมนะคะพร้อมในการแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพนะเตรียมก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ด้วยทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนและก็เชื่อมโยงงานวิจัยการพัฒนาและการผลิตของประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างครบวงจรค่ะโดยการลงนามบันทึกความตกลงความเข้าใจระหว่างทั้ง3กระทรวงในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นก้าวสำคัญเลยนะคะในการเชื่อมโยงองค์ความรู้เชื่อมโยงศักยภาพด้านการวิจัยและศักยภาพด้านการผลิตค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะความต้องการการใช้งานจริงค่ะเป็นการผลักดันพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งท่านนายกก็บอกว่า ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับทางประเทศไทยค่ะพร้อมกับขอบคุณทุกหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะคะที่ทำให้ไทยเติบโตด้วยนวัตกรรมและการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงค่ะจากนั้นนะคะท่านนายกก็ได้ทำงาน MOU นะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้วยนะคะได้ทำการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เนี่ยว่าด้วยเรื่องของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศระหว่างกลาโหมอุดมศึกษาและก็อุตสาหกรรมนั่นเองนะคะก็มีการลงนาม MOU กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็บอกว่าเป็นการรวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็ยุทโธปกรณ์จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเพื่อส่งเสริมในการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงแล้วก็ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมอันจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะในวันนี้นะคะนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็เลยเป็นการจัดขึ้นในครั้งแรกแล้วก็เป็นเวทีกลางในการนำเสนอศักยภาพด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลการวิจัยของไทยพร้อมกับสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคของการศึกษาภาคของการวิจัยภายใต้แนวคิด Power of Self นะคะพลังแห่งการพึ่งพาตัวเองซึ่งชูให้เห็นแล้วว่าเราก็พึ่งพาตัวเองได้เราก็สามารถเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมแบบนี้ได้นะคะซึ่งท่านนายกมั่นใจมากๆว่าเราเนี่ยชาวไทยทุกคนประเทศไทยของเรานะคะมีศักยภาพในด้านนี้ก็ไม่ได้น้อยจากชาติอื่นๆเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดในข้อมูลของช่วง IOC เตือนภัยขยายประเด็นที่ภาคอีสานเราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังและดีเจสาวสวยทั้ง4ภูมิภาคด้วยค่ะขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ
0: คุณกัญจนาประเสริฐค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของกรมควบคุมโรคเตือนกินปลาน้ำจืดดิบเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับสาเหตุหลักโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือสุกดิบเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือมีการติดพยาธิใบไม้ตับสูงนะคะซึ่งมะเร็งตับ

0: และท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งของประเทศหรือกินร่วมกับแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าพยาธิได้ต้องทำให้สุกดีก่อนเท่านั้นนะคะสำหรับอาการระยะรุนแรงจะมีไข้น้ำหนักลดท้องมารเท้าบวมตับโตและกดเจ็บตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดหรือเทาปัสสาวะสีเข้มทางเดินท่อน้ำดีโป่งพองเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือว่าเชื้อโรคจากท่อน้ำดีเข้าสู่กระแสเลือดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้ชีวิตวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับควรรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวปรุงสุกล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนปรุงสุกก่อนกินอาหารหรือว่าหลังขับถ่ายอุจจาระนะคะถ่ายอุจจาระลงในส้วมส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิและอันตราซาวด์หามะเร็งท่อน้ำดีในผู้ที่มีความเสี่ยงอายุ40ปีขึ้นไปอย่างน้อยปีละครั้งกินยารักษาเมื่อตรวจพบว่าติดโรคพยาธิและเลิกกินปลาดิบหรือปลาสุกๆดิบๆพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เด็กเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะนี่ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็พี่น้องภาคอื่นๆด้วยไม่ควรจะกินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวดิบๆสุกๆค่ะต้องทำให้สุกเท่านั้นนะคะวันนี้รายการเท่าทันป้องกันภัยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะกลับมารับฟังรับชมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้14นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันนี้ทั้ง4ภูมิภาคนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ์ภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว

0: สวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการทัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน15นาฬิกา10นาทีถึง16นาฬิกาสดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
2: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวิทยุของทายสบายดีก็อยู่ตรงนี้เสมอเพลงเพราะเรื่องราวดีๆและข่าวสารน่าเชื่อถือจากหัวใจของคนหนองคายสู่คุณฟังได้ทุกวันทุกคลื่นทุกความรู้สึกเพราะเราคือเพื่อนที่คุณไว้ใจได้เสมอ
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังคลื่นข้อมูลข่าวสารและบริการ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรง
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นแม้ในบางช่วงราคาน้ำมันอาจมีการปรับลดลงบ้างแต่ถือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปิดจุดอ่อนดังกล่าวเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวที่มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกในภาคการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรในประเทศอย่างน้ำมันปาล์มและเอทานอลมาผสมเพื่อใช้งานให้มากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบน้ำเสียจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีหากพบกระทำผิดจริง
0: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำเสียจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของน้ำเสียและลดผลกระทบต่อประชาชนหลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมากโดยน้ำในลำคลองมีสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นรุนแรงเบื้องต้นคาดว่าน้ำปนเปื้อนจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลปะปนกับน้ำฝนลงสู่ลำคลองสาธารณะในช่วงฝนตกหนักซึ่งคพ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและตะกอนดินเมื่อวันที่3กรกฎาคมรวม5จุดตั้งแต่เหนือจุดเกิดเหตุจนถึงอ่างเก็บน้ำดอกกรายระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตรเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนะคะสารปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้หากผลตรวจยืนยันมีการปล่อยน้ำเสียออกนอกพื้นที่จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่และข้อกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดติยาพันยังเทียนรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่ความต้องการของตลาดโลก
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือณอาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีโดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานอย่างหนึ่งแน่นการแข่งขันระดับภาคในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง4ภาคระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการเข้าไปชิงชัยต่อในเวทีระดับประเทศในปี2570โดยนำเกณฑ์และระบบประเมินผลมาตรฐานสากลมาปรับใช้เพื่อยกระดับสู่เวทีโลกทั้งนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ส่งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาฝีมือช่างไทยให้ได้มาตรฐานมาเป็นแนวทางหลักในการจัดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยให้กลายเป็นกำลังแรงงานคุณภาพสูงของประเทศในอนาคตกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจะผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในกระสันของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอบางขันอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอจุฬาภรณ์อำเภอทุ่งสงอำเภอชะอวดอำเภอปากพนังอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอสิชนอำเภอท่าสาราอำเภอนพิตามอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอหาดใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียส่วนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นคลื่นตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 26.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 83% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอพระแสงอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่น

ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นสวัสดีกันกับวันที่8กรกฎาคม2569ค่ะ 16:16 นาทีไปจนถึง 16:30 นาทีเราอยู่เป็นเพื่อนกันมีงานเพลงเพราะๆนำมาฝากกันกับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะกับเรื่องราวที่น่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะข่าวคราวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะก็ได้ย้ำบทบาทในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานค่ะซึ่งก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐเพื่อที่จะดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้เพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องสำหรับทั้งประเทศโดยให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและการลงทุนที่เหมาะสมค่ะมากกว่าที่จะแสวงหากำไรเชิงพาณิชย์นั่นเองซึ่งโครงสร้างการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านนโยบายพลังงานและการคลังรวมทั้งการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งมีกรอบควบคุมอย่างชัดเจนส่งผลให้รายได้ขององค์กรค่ะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการดำเนินกิจการและการลงทุนในระยะยาวโดยไม่สร้างภาระต่อหนี้สาธารณะนะคะในส่วนขององค์ประกอบค่าไฟฟ้าค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ผลิตและส่งไฟฟ้ารวมถึงรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนและต่างประเทศตามนโยบายของรัฐค่ะซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของต้นทุนนะคะโดยการรับซื้อดังกล่าวนี้เป็นไปตามราคาที่กำหนดและไม่มีการบวกเพิ่มกำไรในขั้นตอนนี้ค่ะโดยขณะเดียวกันค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังมีภาระด้านค่าไฟฟ้าผันแปรหรือที่เขาเรียกว่าค่า FT นั่นเองค่ะซึ่งค่า FT ที่สะสมอยู่ในระบบนะคะและยังไม่ได้รับคืนจำนวนมากนั่นก็สะท้อนถึงบทบาทในการช่วยบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศไทยเราค่ะโดยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ตระหนักดีนะคะว่าเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจจึงมิได้มุ่งแสวงหากำไรจากการดำเนินงานโดยราคาค่าไฟฟ้าและกำไรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะถูกกำกับโดยกกพ.โดยให้มีรายได้เพียงพอต่อการลงทุนและบริหารกิจการเท่านั้นค่ะและต้องนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆโดยทั้งนี้นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ค่าไฟฟ้าค่ะมีความเป็นธรรมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในระยะยาวนั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะย้ำบทบาทรัฐวิสาหกิจในการดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราค่ะกับการทักทายกันแนะนำงานเพลงกับยามเย็นๆนี้ค่ะ043-236-726นั่นเองมาที่งานเพลงนี้กันบ้างค่ะช่วงนี้บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่เราก็จะไม่ค่อยเห็นแสงดาวนะคะแต่ฟังคุณโจอี้กันว่าเขาจะบรรยายถึงแสงดาวเนี่ยมีความสวยงามยังไงกันบ้างไปฟังผ่านงานเพลงนี้แสงดาวค่ะ

0: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: เราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับช่วงเวลารายการสวัสดีขอนแก่นทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะกับเดย่านะคะช่วงนี้บรรยากาศหลายพื้นที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะเรามาดูพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนอง

อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังจากอำเภออุบลรัตน์ค่ะให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่ออกอากาศไปพร้อมกันทุกสถานี77จังหวัดทั่วประเทศในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้พบกับสวท.อำนาจเจริญโดยดิฉันจุตินัทจันทรุทินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวท.อำนาจเจริญดูแลการผลิตโดยนางสาวนันทพัฒน์พิมพาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญและอำนวยการผลิตโดยนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งขณะนั้นนะคะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่คอมมูนิสต์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรจำนวนมากค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

18พฤศจิกายนปี2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระราชโอรสในหลวงรัชกาลปัจจุบันพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์ดาเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันคืออำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีประชาชนกว่า 30,000 คนมารอรับเสด็จวันนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาถึงเวลาประมาณ 15:00 นทรงสอบถามความทุกข์สุขของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและมิได้ถือพระองค์บางช่วงได้ประทับนั่งลงกับพื้นดินพร้อมตรัสแก่ราษฎรว่าจากนี้ต่อไปในหมู่บ้านเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจะสงบสุขไม่มีภัยใดๆจะมาทำร้ายอีกซึ่งเป็นความจริงสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันโดยหลังจากในหลวงเสด็จกลับคนไทยที่หลงผิดก็เริ่มกลับมามอบตัวอาวุธปืนชนิดต่างๆชาวบ้านในเขตภูโพนทองได้ทยอยนำออกมามอบให้กับทางการจนหมดสิ้นช่วงนั้นปี2522ปัญหาภัยคอมมิวนิสต์ยังรุนแรงมากที่บ้านหนองทับม้าบ้านนาไร่ใหญ่เขตอำเภอเสนางคณิคมมีการฆ่ากันตายทุกวันมีข้าราชการอส.ถูกฆ่าชาวบ้านที่เข้าฝ่ายรัฐบาลถูกยิงเสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนอย่างยิ่งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ก็ทรงไม่หวาดหวั่นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่จนถึงเวลา 18:30 นจึงเสด็จกลับพระตำหนักผู่ผ่านราชนิเวศโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้สร้างอาคารสัญลักษณ์อันเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จและนำมาซึ่งความผาสุกแก่ชนชาวไทยอยู่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญในปัจจุบัน

0: และในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะกับช่วงตามรอยพระเมตตาไปติดตามดูการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้าน3แยกชมพูตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะที่ได้ช่วยเหลือเยาวชนที่ติดยาเสพติดเมื่อพ้นโทษแล้วโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางบวรภายใต้โครงการผูกแขนคืนคนดีสู่สังคมและสร้างขวัญกำลังใจไม่ให้ไปกระทำผิดซ้ำอีกและชุมชนยังให้โอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงของชีวิตในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: จังหวัดอำนาจเจริญหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบของการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้มแข็งด้วยพลังความร่วมมือของภาครัฐผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันปกป้องสังคมจากภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่องหลายชุมชนลุกขึ้นมาสร้างเกราะป้องกันให้ลูกหลานผ่านการเฝ้าระวังการดูแลและการปลูกฝังค่านิยมที่ดีจนเกิดเป็นเครือข่ายชุมชนสีขาวที่ยั่งยืน
2: สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีจำนวนหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านของทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนทั้งสิ้น332หมู่บ้านชุมชนซึ่งเราก็จัดตั้งมาตั้งปี2537แล้วในปัจจุบันนะครับเราพยายามที่สนองแนวพระราชดำรินะครับโดยการจัดตั้งที่เราเรียกกันว่าหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่นะครับต้นกล้ากองทุนแม่นี่หมายถึงว่าเป็นหมู่บ้านที่เรามีการประเดิมจัดตั้งขึ้นในรูปแบบรัฐบาลเดินกับทางกองทุนแม่ของแผ่นดินเพียงแต่ว่ายังไม่รับเงินพระราชทานก่อนถูกนะครับหมู่บ้านต้นกล้าในปี2560-69นะครับในปัจจุบันเราจัดตั้งมาแล้วนะครับในจำนวนหมู่บ้านต้นกล้าทั้งหมด11ต้นกล้า11หมู่บ้าน11ชุมชนที่มีความเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างกิจกรรมจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นหลักสันติวิธีตามแนวทางของสมเด็จพระนางเจ้าตามแนวทางของการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินของเรานะครับซึ่งก็เสร็จหมู่บ้านก็เชื่อว่าในปีต่อไปนะครับเราก็จะรับเงินพระทานขวัญถุงเพื่อเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์เป็นทุนประเดิมเป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการเป็นศูนย์รวมจิตใจที่จะได้ช่วยกันในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้อย่างยั่งยืนกับหมู่บ้านชุมชนในจังหวัดมัตเตอร์ของเรานะครับที่เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่มีกิจกรรมได้ครบถ้วนทั้งในแง่ของการป้องกันทั้งในแง่การแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในแง่การรักษาทั้งในแง่การเฝ้าระวังป้องกันต่างๆก็คือหมู่บ้านสามแยกชมพูตำบลนาปากแสงอำเภอปทุมราชวงศาซึ่งมีการกิจกรรมกับชุมชนเข้มแข็งที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาจากติดเห็นผลเป็นรูปธรรมเป็นหมู่บ้านที่ปราศจากทั้งในแง่ของผู้เสพทั้งในแง่ของผู้ค้าโดยเขามีการกิจกรรมตั้งแต่เรื่องของการจัดเยียวยาเฝ้าระวังกับการที่จะนำสู่ไปคัดแยกในส่วนของผู้เสพผู้ค้านะครับเอาผู้เสพผู้ค้านะครับผู้ค้าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายเอาผู้เสพมาเป็นผู้ป่วยแล้วก็สามารถประวัติรักษาหลังจากประวัติรักษาเสร็จนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาผู้เสพหล่นนั้นกลับคืนคนดีเข้าคืนคนดีให้กับสังคมมีการที่จะจัดสรรในเรื่องของงบประมาณในการที่จะพัฒนาอาชีพรายได้ให้กับเยาวชนผู้ที่หลงผิดไปให้กับการเป็นวิทยากรที่สามารถที่จะได้เป็นวิทยากรขับเคลื่อนในเรื่องของกองทุนแม่ทดแทนในส่วนของผู้นำชุมชนนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ใช้กระบวนการของชุมชนใช้หลักสันติวิธีนะครับในการที่จะเข้าไปรวมลงในการที่จะเฝ้าระวังในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาประวัติรักษาผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติดของเราเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนก็เชื่อแน่ว่านะครับในส่วนของการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินของภายใต้พระแนวพระราชบัญญัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชาติชนนีพระพันปีหลวงของเราเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นแนวทางที่เราควรที่ยึดถือแล้วก็สืบสานพื้นฐานต่อเนื่องไปท่านนะครับเป็นการที่จะช่วยนะครับแบ่งเบาพระภาระนะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาติดของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐโดยใช้กระบวนการชนให้เกิดผลในการแก้ไขได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องต่อไปครับ
0: และที่บ้านสามแยกชมพูอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญอีกหนึ่งพื้นที่ที่สะท้อนพลังของกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อย่างชัดเจนชาวบ้านที่นี่รวมพลังกันอย่างเข้มแข็งร่วมคิดร่วมทำร่วมดูแลลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติดผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของทุกคนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสามแยกชมพูอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ ึงไม่ใช่เพียงแค่กองทุนแต่คือหัวใจของชุมชนที่หล่อหลอมด้วยความรักความสามัคคีและความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดิน
3: สวัสดีครับผมนายสมบัติป้องกันนะครับเป็นประธานของทุนแม่บาทสามแยกชมพูตำบลหน้าประแซงอำเภอเพื่อนรุ่งสายจังหวัดระยองนะครับและก็ตำแหน่งปัจจุบันคือเป็นผู้ใหญ่บ้านบาทสามแยกชมพูนะครับครับซึ่งการแสดงชมพูนะครับพ่อกระดิมีในเรื่องของการงานนะครับการงานในการในเรื่องของการป้องกันปัญหาเศรษฐกิจนะครับซึ่งของเสรีภูเฮานะครับเขาได้รับนะครับเพื่อนพระท่านคนถุงนะครับจากพันปีหลวงมาในปีพ.ศ. 2551นะครับซึ่งกิจกรรมนะครับในเรื่องของการป้องกันปัญหาเศรษฐกิจนะครับเพราะก็ได้มีการเคกิจกรรมนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากปี51มาเป็นต้นมานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในอิริยาบถของมาสันให้พวกเขาเองเขาจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยจะมีการแพร่ระบาดมายาวนานแล้วนะครับซึ่งเขาจะเห็นผลที่มีอาการที่ค่อนข้างจะหนักในเรื่องของชุมชนก็คือในปีพ.ศ. 2545นะครับถึง50เนี่ยเขาได้มีลูกหลานเฮานะครับที่ได้พบนะครับปัญหาในเรื่องของการถึงคดีนะครับซึ่งเริ่มแรกจะมี2รายนะครับพอหลังจากนั้นนะครับ 2-3 ปีถัดมาจะเพิ่มไปอีก2รายนะครับซึ่งเราได้เห็นแล้วว่าในเรื่องยาเสพติดเนี่ยประชาชนกลุ่มเสี่ยงเขามีประมาณ15รายนะครับในพื้นที่ซึ่งเขามองเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเขาบ่มีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับอย่างเป็นชัดเจนนะครับรูปภาพที่ชัดเจนจะเฮ็ดให้ลูกหลานเขาเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะถึงเรื่องคดีนะครับเพื่ออาจจะไม่ใช่หาคนไปซ้ำไปนะครับแต่คือเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาต้องมาลื้อฟื้นในชุมชนเฮาใหม่นะครับว่าเฮ็ดจังได๋มันจะสิเฮ็ดหลานเยาวชนในตรงนี้นะครับให้เขาหลอดพ้นจากยาเสพติดได้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของการถูกไอ้คุ้มขังนะครับตอนนี้ก็ดีนะครับในตรงนี้ถึงในเรื่องของการดำเนินงานนะครับการดำเนินงานเฮาก็ใช้วิธีการในเรื่องของการขับเคลื่อนงานอยู่3แนวทางนะครับซึ่งแนวทางที่1นะครับเพราะใส่ในแนวทางของการเสริม3ความเข้มแข็งชุมชนนะครับเพราะว่าเป็นอย่างเขาคือใส่แนวทางนี้นะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่าในเรื่องของการดำเนินคดี4รายนะครับเขาจะพบในส่วนของที่เป็นเยาวชนที่มีหนาไม้นะครับเพื่อนว่าเยาวชนหนาไม้เขามาเสพนะครับเขามาหลงเสพนะครับคือการชักชวนเนี่ยค่อนข้างที่จะชักชวนได้ง่ายนะครับสำหรับเยาวชนในรุ่นติดอายุน้อยๆนะครับเฮ็ดให้หลงนะครับหลุ่มหลงนะครับยิบฉวยนะครับเขามาเสพได้ง่ายนะครับในตรงนี้นะครับเขาก็เลยสร้างคุ้มคุ้มกันนะครับโดยนะครับสิ่งที่เขาเข้าไปก็คือในเรื่องของใส่ภูมิคุ้มกันระดับแรกเลยคือโรงเรียนนะครับสถาบันการศึกษานะครับโรงเรียนเขาจะมีโรงเรียนบ้านสามแยกชุมพูโคชเลนยังเครือพัฒนานะครับจะมีโรงเรียนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเลยได้นำนะครับพระบารมีนะครับของทุ่งแม่ของแผ่นดินเด็กเขาไปสู่โรงเรียนนะครับซึ่งเขาเอิญว่าให้ความรู้นะครับกับลูกหลานเยาวชนนะครับในระดับประถมนะครับเรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งเนื้อหาก็คือนำพระบารมีพันปีหลวงนะครับที่ว่าการป้องกันยาเสพติดนะครับให้ลูกหลานได้รับทราบซึ่งจะมีกองทุนอยู่กองทุนนึงนะครับสื่อสารบันพมหาศาสตร์นะครับเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานเยาวชนเฮานะครับเพื่อจังใดอาจจะบ่ให้พัดหลงเข้าไปในเรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งถ้าเกิดหลงเข้าไปแล้วโอกาสจะเลือกจะยากนะครับและการในเรื่องของกฎหมายนะครับตัวเรื่องคดีถูกจองจำนี่แหละครับสุดท้ายแล้วนี่คือเพื่อให้เฮาเสียอนาคตนะครับเรื่องเล่าก็คือกิจกรรมครับลูกหลานเฮานะครับเรียนนะครับให้เขาได้ตระหนักรู้นะครับตระหนักถึงโทษภัยตระหนักถึงฤทธิ์ของยานะครับซึ่งในการให้งานนะครับก็จะมีหลายส่วนนะครับหลายภาคส่วนที่เขารวมกันเช่นก็จะเอิ้นทางที่ตำรวจนะครับเผอิญว่าต้องชุดตำรวจสัมพันธ์จะมีชุดคู่แดนะครับชุดคู่แดเพื่อให้ความรู้นะครับในกฎหมายนะครับให้ครับนักเรียนได้รับทราบว่ากฎหมายเนี่ยเขาเรื่องคดีเรื่องยานะครับจะต้องถูกจำคุกนะครับติดคุกนะครับบริยุกับพ่อแม่นะครับหลักฐานก็จะเสียนะครับส่วนในเรื่องของคุณหมอนะครับคุณหมอจากโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลเราจะให้ควบรวมเรื่องของฤทธิ์ของยาหนึ่งถ้าเกิดเขาใส่ยาไปแล้วนะครับมันจะมีสารหยังสารดูพามีนเฮ็ดหยังเฮ็ดให้อยากเกิดซ้ำอีกได้ใส่ได้อยากใส่อีกนะครับสุดท้ายแล้วผลเสียคือประสาทระบบประสาทเนาะจะเป็นประสาทร้อนหรือว่าเขาจะจิตเวชนะครับอันนี้คือส่วนคุณหมอแต่ควบรู้นะครับส่วนของทุนแมวก็คือในเรื่องของของทุนที่ ซอยเหลือนะครับพี่น้องเยาวชนลูกหลานเฮาเฮ็ดจังไดนะครับสถาบันครอบครัวจึงจะหันลงมาดูแลลูกหลานเฮาได้นะครับพ่อแม่นะครับจะต้องสร้างความอบอุ่นนะครับลูกหลานเยาวชนนะครับเพื่อจะเฮ็ดให้เกิดความอบอุ่นนะครับบ่เกิดความแตกแยกในครอบครัวอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับถ้าเกิดครอบครัวได้ที่ความอุ่นเฮาสร้างได้เริ่มแรกนะครับโอกาสที่เฮาจะเกิดให้ลูกหลานเฮาพัดหลงเข้าไปในยาเสพติดหรือว่าไปก่อกลุ่มนะครับกับมั่วสุมกับเยาวชนนํากันนะครับเฮ็ดให้ปัญหาเรานี่จะน้อยลงนะครับสุดท้ายผู้เสพยาใหม่ก็จะบ่มีนะครับชุมชนเฮานะครับก็จะมีแต่ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างอื่นบ่ต้องมาแก้ไขปัญหาเสพติดแล้วเนี่ยก็คือของทุนแม่เฮาเองนะครับของสามจังหวัดชุมพรเองนะครับเฮาพยายามถ่ายทอดไปทุกๆหมู่บ้านนะครับเพราะว่าในส่วนนึงเฮาก็มีค่อนข้างจะมีการรายงานที่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นหมู่บ้านต้นกาที่มาเบิ่งงานเฮานะครับเฮาพยายามให้ความรู้โดยของสาธารณผู้เฮานี่ละโมเดียวเฮานะครับสร้างให้ชุมชนอื่นได้เห็นว่าเป็นเรื่องของยาเสพติดเฮาสามารถเฮ็ดได้นะครับเฮาสามารถป้องกันได้ตัวเฮาเองขึ้นอยู่กับผู้นําเฮานะครับกับกรรมการเฮาและกับผู้ปกครองนะครับแล้วก็เยาวชนเฮาต้องให้ความรู้ร่วมมือนะครับสิ่งใดที่เฮายังขาดเหลือก็จะมีหน่วยงานรัฐที่เฮาต้องขอประสานมาช่วยเหลือเรื่องนี้มันจะเฮ็ดให้การเฮ็ดงานสร้างเกาะขึ้นมานะครับถ้าเกิดเฮามีภูมิกันในภูมิกันเรื่องยาเสพติดแล้วต่อให้ยาเสพติดมันมีหลายขนาดใดนะครับมันมีผลิตมามื้อนึงเป็นเม็ดเป็นแสนเป็นหมื่นล้านนะครับมันก็สามารถที่จะให้ลูกหลานเฮายิบช่วยได้บ่สามารถที่จะได้อันนี้คือเป็นนะครับพระบารมีของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเพิ่นได้มอบให้พี่น้องปวงชนชาวไทย
0: ค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะไปติดตามดูวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหมู่3ตำบลเปื่อยอำเภอหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญที่น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาสืบสานและต่อยอดการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเพื่ออนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่สร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะกับช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ที่บ้านเปื่อยตำบลเปื่อยอำเภอหรืออำนาจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายทุกเส้นไหมทุกผืนผ้าสะท้อนถึงความตั้งใจความประณีตและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระราชทานแนวทางการส่งเสริมศิลปาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางสายันสำราญสุขประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของบ้านเปื่อยหัวดงค่ะบ้านเลขที่113หมู่3ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญที่แรงบันดาลใจที่จะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของดิฉันก็แรงบันดาลใจจากท่านพระพันปีหลวงท่านสนับสนุนท่านส่งเสริมแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากคำพูดของท่านที่เราติดไว้ข้างฝาและก็มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติหมู่บนราชธานีมาส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็นย้อมสีธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็เส้นไหมท่านต้องให้เป็นเส้นไหมเป็นไหมน้อยพันไทยสาวมือสาวลงตะกร้าแล้วก็ให้เป็นจากทอจากปีเกียวไหมจาก ทุกอย่างที่เราทุกขั้นตอนท่านจะไม่อยากให้เป็นเคมีอยากให้ออกมาจากสีธรรมชาติแล้วก็ในชุมชนของเราเพราะว่าชุมชนของเรามีวัตถุดิบเยอะนะคะเราหาเราตามชุมชนของเรามันจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในชุมชนของเราท่านสนับสนุนแล้วก็มีฟ้าหญิงสิริวัณวลีนารีรัตน์ท่านให้ไปอบรมอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนก็เป็นลายผ้าหลายภาพพระราชทานแล้วก็จะให้มีเครือข่ายจากเดี๋ยวนี้ก็ยายก็อายุมากแล้วก็จะให้มีวัยรุ่นรับงานต่อยายก็จะไปสอนที่โรงเรียนอนุบาลเดิมหน้าชุมชนเปลี่ยนหัวดงให้นักเรียนเขาให้รู้จักการรู้จักที่ไปที่มาของเส้นไหมที่ไปที่มาของการเลี้ยงไหมแล้วก็ส่งผ้าไปประกวดระดับประเทศได้รับรางวัลพระราชทานจากพระเทพรัตนราชสุดาประมาณ3ปีซ้อนจนได้นักเรียนเราจนได้เป็นทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเริ่มทอผ้าตั้งแต่คุณย่าตายายเคยทำมานะคะก็ทำมาจากยายเขาจะมาหาคุณแม่แต่เริ่มจะมาตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปี53เลยมีเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนส่งเสริมมาตลอดแล้วก็ให้ไปจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ทำมาก็มีเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขทางพัฒนาชุมชนจังหวัดพัฒนาชุมชนอำเภอแล้วก็อุตสาหกรรมท่านจะมาดูแลปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ประมาณ11-12คนค่ะแต่ก่อนเราก็ทอก็แล้วก็คนนั้นทอคนนี้ทอแล้วก็มารวมกันขายนะคะเราขายสมาชิกเราก็ทอด้วยแล้วก็ขายด้วยแล้วก็ในกลุ่มมีเงินทุนเราก็เอาไปให้สมาชิกเขาทอสมาชิกทอแล้วก็เม็ดละเท่าไหร่ก็ว่าไปจะมัดหมีหัวละเท่าไหร่เราก็จ่ายไปในกลุ่มของเรารวมกันมาก็จะได้เป็นผืนนี้มาเส้นยืนเราก็เป็นไหมบ้านแล้วกว่าจะเอามาเป็นตีเกียวขั้นตอนตามที่เห็นนี่แหละที่ตีเกียวแล้วก็มามัดหมีค่ะมามัดหมีลายราชพัตราปอนลายนี้รับมาปีที่แล้วค่ะเป็นลายพระราชทานชื่อลายรับประตาพรแล้วก็ทออยู่พื้นนี้อยู่ประมาณความกว้างเมตร2เซนเส้นยืนแล้วก็ความยาวอยู่ประมาณ2เมตรมาตรฐาน2เมตรทออยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะเสร็จอันนี้ไซส์สีลูกว่าลูกบัสสุออกมาเป็นสีนี้ลูกว่าบ้านเราเนี่ยออกมาเป็นสีนี้ส่วนมากดิฉันจะส่งไปศูนย์ศิลปาชีพทำเสร็จแล้วก็ไปส่งศูนย์ศิลปาชีพทุก3เดือนส่งแล้วก็ขายในชุมชนเราในชุมชนถ้าท่านสนใจอยากมาดูการทำไหมครบวงจรถ้าสนใจตั้งแต่ปลูกหมันเลี้ยงไหมทอผ้าก็แจ้งมานะคะเพราะว่าเราจะทำตลอดในกลุ่มของเราจะทำตลอดเราจะให้ดูตลอดที่ตั้งของกลุ่มก็บ้านเลขที่113หมู่3ตำบลเปลือยอำเภอเลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญเบอร์โทรศัพท์0881289550ค่ะแม่ภูมิใจมากที่มาจุดนี้แม่ภูมิใจแม่ภูมิใจท่านเพราะว่าเวลาท้อแม่จะนั่งดูแม่จะนั่งดูท่านเวลาแม่ท้อมันมีกำลังใจ แม่อยากให้วัยรุ่นมาส่งมาซึ่งในจุดนี้ให้มากๆและแม่ก็จะพยายามส่งเสริมเขาแม่จะพยายามแนะนำเขาแล้วก็เขาอยากได้อะไรเขาอยากทำอะไรแม่จะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการทอไม่ว่าจะเป็นการตีเกลียวหรือมัดหมี่ถ้ามีใครเขาสนใจแม่จะตามเลยตามไปหาเขาให้เขาทำเพราะว่าแม่จะอยู่แม่ก็60กว่าแล้วเนาะอีกไม่นานมันก็จะหยุดละแม่อยากให้วัยรุ่นมีสืบสานงานตัวนี้ต่อจากพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านมีความจริงใจกับเรามากเลยค่ะ
0: ชาวบ้านที่นี่จึงน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติรวมกันสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านผ้าไหมผ้าฝ้าย้อมสีธรรมชาติที่เปลี่ยนด้วยคุณค่าและเอกลักษณ์นี่คืออีกหนึ่งพลังความกตัญญูที่ถูกถักทอผ่านทุกลวดลายของผืนผ้างดงามและยั่งยืนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของแม่ของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีโดยประมาณจนถึงเวลา 17:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ77จังหวัดค่ะและวันนี้นะคะดิฉันจุตินัทจันทรุทินพร้อมทีมงานสวทอำนาจเจริญขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนในวันพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้กับสวทลำพูนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งอำเภอเดิมบางนางบัวจังหวัดสุพรรณบุรีและล่าสุดสามารถควบคุมการแพร่กระจายได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: สนธิดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่และล่าสุดสามารถควบคุมการแพร่กระจายได้แล้ว
6: ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งบุญวันตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และติดตามการแพร่กระจายของสารอย่างใกล้ชิดเพราะขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ปิดประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศเพื่อลดการรับสัมผัสสารแอมโมเนียหากมีอาการแสบตาแสบจมูกระคายเคืองทางเดินหายใจหายใจลำบากหรือเวียนศีรษะให้รีบออกจากพื้นที่ไปยังบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกและรีบพบแพทย์หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีรวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันทั้งนี้ล่าสุดมีรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมการแพร่กระจายของสารแอมโมเนียได้เรียบร้อยจึงสามารถรักษาพันธุ์รายงาน
1: ด้านนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้ดำเนินการอพยพนักเรียนและบุคลากรในพื้นที่เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงงานน้ำแข็งไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัยสากลเรียบร้อยแล้วโดยจากรายงานเบื้องต้นยังไม่มีรายงานนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใดเสนาธิการทหารบกเปิดเผยการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีเป็นการหารือในกรอบอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักพร้อมระบุจะมีการหารือด้านความมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาตามแนวชายแดนด้วย
7: พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่10กรกฎาคมเพื่อเข้าพบนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ว่าเป็นการไปหารือในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนในด้านความมั่นคงจะมีการหารือเรื่องการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนและปัญหาบุคคลสองสัญชาติส่วนการพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในการพิจารณาของคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมองว่าต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้นำไปสู่การยกระดับฝ่ายตรงข้ามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประชาชนจังหวัดพังงาแห่เติมน้ำมันหลังน้ำมันทุกชนิดปรับลดราคาลงพร้อมคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพในด้านอื่นๆปรับตัวลดลงตามไปด้วย
8: หลังมีการประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินปรับลดลง2.51 บาทถึง2.56 บาทต่อลิตรวันนี้ส่งผลให้ที่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาพบว่ามีประชาชนเดินทางไปเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามไม่พบการซื้อน้ำมันกักตุนแต่อย่างใดโดยผู้ประกอบการหลากหลายอาชีพต่างแสดงความพอใจเพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการประกอบอาชีพอย่างเช่นนายสุกรีวัฒกีเจ้าของเรือนำเที่ยวอ่าวพังงาเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเพราะช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือนำเที่ยวได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องออกเรือให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นประจำด้านผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมันกล่าวว่าการลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันรถที่ใช้รับส่งคนงานไปยังสวนปาล์มในพื้นที่ต่างๆทุกวันทำให้สามารถประหยัดต้นทุนในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นไปอย่างเรียบร้อยประชาชนส่วนใหญ่ต่างหวังว่าการปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพในด้านอื่นๆปรับตัวลดลงตามเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการในระยะยาวชัดชัยจิตจำนองสวทตะกูป่าร

0: ติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
2: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
3: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
7: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
8: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วทีเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ้ะ
10: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
9: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
10: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
9: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
10: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
9: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
10: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
11: ไหวเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
12: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
14: สวนโล กปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแด

0: านได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ้มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
1: ้อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายผลิตใช้สิพาเงาเด้อพี่น้อง

คือว่าโลกกี่กว้างเมืองคนมันบ่เถียงมันหักอย่างซอยม้อยคือข่อยตาลิงสั้นล่างเถื่อเด็กน้อยนั่นสอนคนเฒ่าหัวดอนล่างเถื่อลูกบ้านสอนภูมิหูพอปัญญาพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์หรือวันศุกร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ FM 99.5 นำข้อมูลข่าวสารสาระต่างๆมาปลุกมาคุยกับปีกับน้องให้ได้ฟังกันเรื่อยไปจนฮอดพุละเอารถต้องชาติหกโมงแรงดีเจแดงครับดีเจแดงปิดใช้สงครามท่านนาทีดำเนินรายการ เราเรื่องของการทำมาหากินกับอุ๊กอังเอาท่านพี่น้องพี่น้อง โอ้ยปีนี้เขาสิเป็นยังไงนะดีเจแดงเอ้ยเหมือนว่าดีเจแดงก็สิตอบว่าจักแล้วไปถามพ่อค้าพุละเพราะว่าอย่างที่ให้ไปถามพ่อค้าประกาศเป็นคนดีรู้ดีเนี่ยบางเทียเนี่ย นักอิจฉาการเป็นกับกาผิดกับนี่เด้อผู้กาถือเป็นพ่อข้าคนเนี้ยกันพ่อข้ากาผิดเนี่ยพ่อข้าเจ๋งมันเลยเด้อล้านรับซื้อเขาน่ะล่ะเจ้าสิหูดีเนาะแต่ว่าแนวโน้มปีนี้ก็น่าสิมีราคาดีกว่าปีที่แล้วอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน่าสิประสบปัญหาภัยแรงกัน ที่บางพื้นที่นะครับฝนบ้านตกแต่เป็นกำลังใจให้เป็นทั้งสี่หลักการเกษตรต้องกระต้องขับใส่เปลืองผ้าธรรมชาติขาใส่ฝ่าฝนที่มันตกมาจากฝ่าฝนควบคุมยังบ่ได้แต่ว่าขันเป็นพี่น้องที่อยู่ในเขตชนบท่านนี่ก็ใครแน่สบายใจเพราะว่าฝ่าฝนมาตกแต่มีน้ำชนบท่านใส่แต่ละการให้ผ้าสกันใส่ให้มันประหยัดนะเพราะว่าการสร้างข่าวสารมันเรื่องตอนนี้ก็คือปรากฏการณ์เอลนิโญปรากฏการณ์ที่อาจจะมีการถิ่นช่วงของฝนกาเซียไทยปัญหาเรื่องน้ำที่เก็บกักอยู่ในเขื่อนมันนี่ปริมาณที่ว่าเป็นไปตามเป้าหมายก็อาจจะมีการจำกัดปริมาณการปลดปล่อยน้ำไม่ให้พี่น้องเกษตรกรเห็ดหน้าปงหน้าปังเลยล่ะเนาะอะไรก็ว่างแผนได้ดีๆก็ดีที่สุดแต่พี่น้องแต่คือการว่างแผนมีแรงน้ำของเจ้าของการว่างแผนให้มีแรงน้ำของเจ้าของนี่คือการ ลดการเพิ่มผ้าปัจจัยจากภายนอกนั่นแหละปัจจัยอีกอย่างที่มันควบคุมบ่ได้ก็คือเรื่องน้ําแต่เมื่อมันควบคุมบ่ได้เฮาก็ต้องมาควบคุมของมันเองนี่แหละเนาะอย่างที่พ่อสิพอดมาเป็นเบาได้เก็บน้ําเองเฮ็ดจังได๋ล่ะตามผู้มีสังคมของแต่ละหม่องละผู้ใดพ่อสิเฮ็ดจังได๋ได้ก็เฮ็ดตั้งซั่นล่ะอันไหนตอบแบบง่ายๆนักวิชาการเขาก็บอกว่าให้ขุดสาขุดสาเสร็จแล้วย่ําสิใส่กับสูบมาใส่ว่าหน้ามันเป็นนั่นเลื่อนมีที่ลุมที่ดอนเนี่ยเสียคุดสาใสอีเจแดงก็ตอบได้ทั้งสองแบบนะคุดข้างล่างก็ได้คุดข้างเพิ่งก็ได้คุดข้างเพิ่งเนี่ยสมมติที่เจ้าของมันเอียงเนาะมันเอียงเขาก็ไปคุดข้างเพิ่งผุแล้วคุดสาไปถักเก็บน้ำที่นั่งกับสิว่าเสียวน้ำใสมาเก็บมันไปต้นโคกหรือเอาที่พื้นเขาไปสูงกว่าเฮาเสียที่เฮาอยู่สูงข้างฝากอยู่ผู้เดียวบอกสินะแต่คือกรณีว่าที่เจ้าของเอียงก็จริงเยอะแต่ที่แปลงทัดไปเนี่ยเขาเจ้าอยู่สูงกว่าเฮาบอกแต่ข้าเจ้าอยู่สูงก็เข้าก็มีโอกาสที่จะเอาน้ำจากแปลงของข้าเจ้ามาเข่าไว้ในทีจากของอย่าขึ้นไปคุดสาอยู่มองแดนละมองสูงที่สุดของทีจากของทีพื้นเขาก็ที่สูงก็เข้าขึ้นไปเรื่อยๆสมมติหนึ่งผาดปีนเขาแล้วทีจากของยื่นกลางเขาเนี่ยทีพื้นเขายื่นพัดขึ้นไปจนฮอดเกือบปลายเขาน้ำจากเทือนก็ต้องไหลลงมาทางล่างอยู่แล้วเขาก็ไปคุดสาไว้อยู่ตรงแดนทีจากของที่มองที่สูงที่สุดของทีจะของเพื่อที่เก็บน้ำจากแปลงของเครื่องแล้วไปได้สาจากของแล้วเวลาใส่เนี่ยสบายกอทอใส่เลยไม่ต้องซูมอันนี้ไปครับเนาะกรณีว่ามันมีแปลงที่สูงกว่าของเจ้าของแต่กรณีว่ามันไม่มีแปลงที่สูงกว่าเจ้าของไม่มีทางน้ำเขาจากสีน้ำมาทั้งไหนหน้าก็ลุ่มทั้งที่เหนือนั่นกันไม่มีน้ำมากหน้าในป่าทั้งที่ตะเวนออกกับไม่มีน้ำมากนั่งเอาทั้งที่ตะเวนตกกับไม่มีน้ำมากดอกก็ไปคุดทั้งไตบุญแล้วก็สั่นแต่ต้งน้ำของเจ้าของเราน่าจะของซิปไลน์ของส่วนเอาให้เบิร์ดมันไหลมาจากทีซิปไลน์คุดซ้าข้างล่างแล้วมันจะสิเปียงก็เคลียร์แก้เครื่องสูบน้ำทอนหลักสูบไปใส่เนาะการบริหารจัดการตามผู้มีสังคมตามผู้มีประเทศแต่ละพี่น้องเนาะขันเขามีน้ำมันก็สบายใจในการที่จะเหตุการเกษตรเนาะขันมันน้ำหน่อยเขาก็หันไปหาเรือของการเกษตรน้ำน้อยน้ำน้อยนี่สิคู่เพชรหน้าอยู่หันกับบ่แมนล่ะก็เฮ็ดก็ได้หน้าเลยนะก็เฮ็ดที่เอาเข่าใส่กินนะเอากับติดอยู่ต้องตรงที่ว่าแบบไม่เฮ็ดหน้าที่เอาเข่าใส่กินนั่นแหละโอ้ย
เราเขาไปเห็นอย่างอื่นก็ได้หรอกเราเขาปลูกข้าวโพดเขาเอาโพดขายก็ขายข้าวโพดไปซื้อเขาก็ได้ปลูกทั่วดินเอาทั่วดินไปขายซื้อเขากินก็ได้อันซื้อเขากินเนี่ยซื้อไปกินเขาดีดีพี่น้องแซ่บแซ่บงามคืออย่างนี้ซื้อกินนะมีเจแดงบ่มีหน้าเห็ดแล้วเจแดงซื้อเขากินร้อยแซ่บอัศจรรย์เขาคุ้มข้าเจ้าจะไปเห็ดหน้าเนี่ยกินเขาจะคล้องเอ้ยก็มันอย่างบ่ค่อยงามปานใดขี้หินกะหลายเม็ดยากะหลายเจ้าสิกินต้องมาเก็บกากขี้แบบใหญ่ก็เลือกเขาเนาะพี่น้องเนาะเรื่องของการเกษตรกระสุนก็ไปต้องสิหลับเป็นมู่กันไปกำลังใจให้กันไปมันบ่ได้สบายได้ที่การเกษตรแต่เราคนที่การเกษตรแบบเข้าใจธรรมชาติของการเกษตรอีนี่เขาจะสบายเกิดอยู่เนี่ยดีเจแดงพยายามคนที่เพียรเกษตรแบบสบายแต่นี่โอ้เกษตรจะหาเฮ็ดมันยากเนี่ยผมเฮ็ดเกษตรแบบขี้ข้ามได้ป่ะท่านว่าเฮ็ดแนวใดเนาะเกษตรแบบขี้ข้ามเนี่ยบ่เฮ็ดแหละแบบว่าก็นอนแล้วว่าท่านแบบบ่จะค่อยไปเฮ็ดเวียกว่าท่านเอาแต่แล้วแต่ของความรู้ที่เขาสร้างสมมาของแต่ละคนเนาะแต่เลือกเอาบางทีเนี่ยถ้าเขาแลนน้ำเงินหลายบางทีเขาตัดสินหนูประเด็นไปในเรื่องการประกอบอาชีพพื้นฐานเขาคือเกษตรกรรมเด้เขาเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรเขาก้อนสีสางความมั่นคงอันเดียวก่อนแต่คือความมั่นคงทางอาหารเป็นเกษตรกรต้องมั่นคงทางอาหารแหละพี่น้องเพราะให้มันมีอาหารอยู่อาหารกินก่อนแล้วสิจะไปคิดหนุ่มจมบันไดก็ตามขอให้มีอาหารกินสามข้าวมันได้สั่งตัวนี้ก่อนก็สั่งตัวนี้เสร็จแล้วจึงค่อยไปว่ากันคือปัจจุบันนี้เขากันยางอ้อมกันทุกคนถูกไหมเขาไปปลูกพริกเกี๊ยวเกี๊ยวปลาไปกินในขั้วเลื่อนเนี่ยเขาไปปลูกเขาโอ้เขาไปปลูกมั่นไปปลูกอ้อยไปปลูกกระโปรงเลี้ยงสัตว์ไปปลูกอย่างอื่นเราเอาไปขายเ

อ่านหนังสืออ่านไม่ได้อ่านหนังสือเด็กกับเบิ้ง YouTube เอาอาจจะได้ความรู้ตื้มเข้าไปอีกความรู้มันไม่ได้ปงขึ้นมาขึ้นหยาน้ำสนามเนี่ยมันต้องแลนเศร้าหาเนี่ยผู้ใดบ่เคยอ่านหนังสือก็ต้องฝืนใจเจ้าของอันอยากพัฒนาเจ้าของให้มันเก่งลืมบ้านลืมเมืองเนี่ยก็ต้องก้มหน้าก้มตาศึกษาหาความรู้เนาะบ่ต้องเฮ็ดหลายเด้บ่ต้องไปศึกษาหลายครับปานใดเด้เอามือละนิดละน้อยเนี่ยนี่จะได้เคยบอกหลายเทื่ออยู่ดอกอันผู้ใดอ่านหนังสือได้มือละหน้านี่พี่น้องหน้าเดียวพอเนี่ยเอาหน้าเดียวฝึกแบบอ่านหนังสือสักวันละ1หน้าเนี่ยกัดเขียวอ่านละมือละหน้าครบปีนึง365หน้าพุ่นเด้พี่น้อง365หน้ากันหนังสือเล่มนึงมันได้ความรู้คือนึงพุ่นเด้อ่านไปปี2ปี3ปีเฮาสิส่งเหลี่ยมส่งใสขึ้นเด้เอาปัญญานี่เราไปเรียนหนังสือมาแต่ใส่เราก็ต้องมีความรู้หลายขั้นแต่ให้บ้านเขาสีวาเนี่ยพอเขาอ่านน่ะให้บ้านคนอื่นเขาบ่อ่านน่ะเขาก็หูหลายกว่าเอาง่ายๆคนในชุมชนน่ะคนที่เขาเจ้าเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นหมอดินอาสาเป็นวิทยากรเป็นประธานกลุ่มนั่นประธานกลุ่มนี่เขาเจ้าเป็นอย่างก็ปากเป็นแต่เขาเจ้าคือส่งคือแต่เขาเจ้าก็ไปแหละเขาเจ้าออกจากเฮี้ยนแล้วถ้าบ่ออกจากเฮี้ยนก็ต้องหูอย่างเนี้ยเขาก็ต้องออกจากเฮี้ยนไปอบรมไปสัมมนาไปประชุมไปเรียนรู้สิ่งใหม่แต่สมัยนี้มันดีมันมีโทรศัพท์แต่เขาได้เปิดได้ไงเขาก็จะได้ความรู้นะจากผลการสำรวจของนักธุรกิจระดับโลกนักธุรกิจระดับโลกได้เนี่ยพระเจ้าพบว่ามหาเศรษฐีเนี่ยพี่น้องมหาเศรษฐีก็ต้องเป็นเศรษฐีใหญ่เติบได้เนี่ยถ้าเป็นมหาใหญ่ขนาดนี้เศรษฐีในวันคักเหล่านี้อันนี้มหาเศรษฐีเนี่ยเขาอ่านหนังสือเนี่ยพี่น้องเฉลี่ยเด้52เล่มต่อปีปีนึงนี่52สัปดาห์นั่นแสดงว่าในสัปดาห์หนึ่งคือใน7เนี่ยภาษีอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอาทิตย์ละเล่มน่ะนะไม่เห็นไอ้เขาด้วยอ่านแล้วบ่เฮ็ดก็บ่รวยเด้แต่ว่าการอ่านหนังสือมันสิเฮ็ดให้คนเกิด เกิดแนวความคิดเกิดไอเดียที่เจ๋งกว่าหมู่เกิดความกล้าเกิดความคิดเริ่มสร้างสรรค์เกิดอย่างกับตามที่มันกล้าลุกขึ้นมาเฮ็ดในสิ่งที่มนุษย์โลกบ่กล้าเฮ็ดยกตัวอย่างอีลอนมัสก์ที่ท่านผมเชื่อว่าน่าสิรู้จักอยู่มั้งเจ้าของบริษัท SpaceX นี่นะรวยที่สุดในโลกทีเนี้ยอีลอนมัสก์ที่เฮ็ดยานอวกาศไปดาวอังคารเห็นมั้ยสมัยเป็นเด็กหน่อยอีลอนมัสก์เป็นเด็กหน่อยแบบ มีปัญหาจักหน่อยนึงคือเพื่อนรังแกอยู่ในห้องเรียนน่ะหมู่เก็บกอดนะนะครับนึกถึงภาพได้ของเรียนบ่ตู่บูบ่ได้บูแกงนั่นแกงนี่มาเฮ็ดสไลเดอร์ใส่ให้ก้นจำเบ้าจังซี่นะแกงเฮ็ดอันนั้นอันนี้ใส่เทน้ำใส่หัวนี่อีลอนมัสก์คนประมาณนั้นน่ะก็เลยหนีจากบูจากพวกก็เลยบ่เล่นน้ำบูเพราะว่าคันอยู่น้ำบูบูแกงอีลอนมัสก์ก็เลยไปอักอยู่ในห้องสมุดไปอักเอาใจเข้ามาอักอยู่ดอกมั่งไปลี่อยู่คนเดียวอยู่ในห้องสมุดเพื่ออย่างเพื่อสิหนีมูหนีพวกลำข้านมูพวกแกงกับเพื่อนนะมันก็ไปเข้าห้องสมุดมันก็ไปอ่านหนังสือเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือหนังสือเพิ่นว่าอีลอนมัสก์ว่ามันบ่ตีข่อยแล้วมันก็อ่านหนังสืออ่านคักอ่านแม่อ่านจนบ่มีหนังสือสิให้อ่านอีลอนมัสก์ก็เลยเก่งคักนั่นแหละพี่น้องเก่งคักเก่งแม่มีวิสัยทัศน์ที่แบบกว้างไกลที่สุดในโลกคิดได้จังได๋ว่าสิต้องเฮ็ดระบบนี้ขึ้นมาแล้วมาตั้งบริษัทเทพาวมีที่ต้องนึกป่าวว่าไปสำละหนีค่าหนีพรตู้เย็นยวนในร้านเขามีอันไปว่าสำละรับสำละอย่างสินค้าและบริการถูกไหมก็คือเปเปาภาษาอังกฤษบอกว่าแล้วก็ดังไปทั่วโลกแล้วมาขายบริษัทกันได้เงินมากมาหาสามนี้แล้วมาก็ไปเช็ดรถขายรถยี่ห้ออย่างล่ะยี่ห้อไอเนี่ยอันบอกสดๆแต่จำซื้อยี่ห้อว่าอะไรอีกยี่ห้อเทสลาเออเฮ็ดรถไฟฟ้าขายพูดอ่ะคิดได้ว่าสิเฮ็ดรถหน้าตาติดแต่งออกมาขายกันรวยขายหุ้นเฮ็ดบริษัทผู้ตายอีลอนมัสก์ก็บอกว่าข่อยสิเฮ็ดยานอวกาศจรวดไปดาวอังคารผู้ใดสิเข้าหุ้นนําแน่โอ้ยคนเข้าหุ้นนําอีลอนมัสก์เหมือนโลกเลยอีลอนมัสก์ก็รวยฟ้าผ่าเลยล่ะพี่น้องงานอ่านหนังสือได้เนี่ยว่าเราบ่เอาหลายกว่าอีลอนมัสก์ก็ได้เอาแกว่ามีเงินแล้วก็งามมีรถจัก 2-3 คันมีเงินฝากธนาคารจักล้าน2ล้านนี่ว้ายอ่านหนังสือบ่ต้องหลายทออีลอนมัสก์ก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นคนที่อ่านศึกษาหาความรู้หลายกว่าหมู่ในหมู่บ้านเฮาสิเหลี่ยมสิมองผู้ใดที่ห่างที่นี่ในหมู่บ้านน่ะคนที่แบบ
ลูกกว้างไกลทั้งนั้นแหละครับพี่น้องเขาไปหูก

างก็ห้าวซื่อเข้าบอลูบางคนนั่งอยู่บ้านเนี่ยบอลูบอลูบอลโลกมันมีอย่างเนี้ยตอนมันแม่นตีแม่นยุบบอกไอ้เจ้าเดี๋ยวปัจจุบันนี่ครับไปเบิ่งในยูทูบในคลิปในเฟซบุ๊กเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันที่มันเป็นเขาเรียกว่า AI เนี่ยละสมองคนอัจฉริยะนี่แหละมันก็ละเฮ็ดเองครับเองไงเองจนมาเบิ่งแล้วเสียดโอ้มันเหลียดตาพอที่เหลือกตาเบิ่งครับแล้วมันก็ยังถูกบอกอยู่ว่ามันเป็น AI เฮ็ดนะเพราะเป็นสายหนังแม้รูปว่ากินยาอยู่กลางทงคือว่ามันเอากล้องไปถ่ายแต่ที่ไหนได้เอาโปรแกรมเข้าไปเตอร์เฮ็ดเห็นบ่ตอนนี้ก็โด่งดังกันไปทุกคนกันสิเริ่มศึกษาการใช้ AI พี่น้องมีหมู่บ้านบ่รู้ก็เบิ่งอยู่หั่นแหละครับเฮ็ดดีแท้เพิ่นว่าไปถ่ายยังจะใส่ล่ะคือเขาบ่ได้ถ่ายแล้วเขาเอา AI เฮ็ดล่ะเพลงสุดเพลงตอนนี้อยู่ในโทรศัพท์นี่ก็มีแต่เพลง AI เด้เพลงที่ดีเจแดงเปิดให้ฟังวัง 2-3 หมื่นก่อนกับเป็นเพลง AI เด้นั่นดีเจแดงเขียนแต่เนื้อเด้นั่นน่ะแล้วเอาเนื้อไปใส่โปรแกรมเอาเฮ็ดเพลงให้เนี่ยเขียนเนื้อมาแล้วเพิ่นก็ไปเฮ็ดเพลงขึ้นมาดีเจแดงเปิดให้ฟังชีวิตชาวนานั่นหากมีคนอยู่บนฟ้าจริงอยากอ้อนวอนขอบางสิ่งไม่ใช่ข้าวของเงินตราแค่ขอโอกาสให้ความเท่าเทียมชาวนาวันนี้จะแดงก็เอาไปโปรแกรมเฮ็ดให้เสื้อเพราะความรู้ตอนนี้มันเยอะแยะก็เลยอยากส่งเสริมให้พี่น้องไปอ่านหนังสือเนี่ยหน้าเดียวกับพ่อดอกเนาะคนคนที่เป็นมหาเศรษฐีเขาอ่านสัปดาห์ละเล่มคนตัวไปเขาอ่านแค่ประมาณ2เล่ม คนตัวไปเนี่ยนี่งานวิจัยเขาศึกษาว่าบ่เกิน3เล่มดอกต่อปีเพราะฉะนั้นอย่าไปงึดอย่าไปงองออย่าไปสะออนเพราะว่าป๋าผู้นำนักธุรกิจเขาล้ำด้วยมหาศาลเป็นคนที่รวยระดับโลกเขาแต่อย่างคือรวยอย่าไปสงสัยเขาอ่านหนังสือหลายท่านบิลเกตเนี่ยครับเจ้าของบริษัทไมโครซอฟท์เนี่ยที่ผลิตคอมพิวเตอร์อยู่ในโรงเรียนที่เด็กหน่อยเรียนหนังสือแต่สงสัยคอมพิวเตอร์น้ำร้านเกมคอมพิวเตอร์ตั้งเทินเทินเทินด้วยนั่นใส่โปรแกรมนั่นน่ะอันนั้นมีเจ้าของเขาใช้บิลเกตเนี่ยนั่นน่ะมีเกียรติเฮ็ดขายมันรวยว่าเล่นบัฟเฟตต์เนี่ยมันรวยเนาะรวยเพราะฉะนั้นมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าขันผู้ใดมีนิสัยมักอ่านมันสิเฮ็ดให้ทุกคนนั่นนะครับเป็นผู้คักแหน่ในหมู่บ้านในสังคมแห่งอ่านหลายแห่งเป็นผู้คักแหน่อันนึกตัวอย่างง่ายๆหลวงพ่ออยู่วัดเป็นหยังคือเฮาขึ้นนั่งฟังเพิ่นคือศรัทธาหลวงพ่อจ้ะโอ้ยหลวงพ่ออ่านแต่หนังสือเนาะหลวงพ่อนะสันจังหันเสียแล้วหลวงพ่อก็อ่านพระธรรมนี่ไงอ่านหนังสือหนังหาไปศึกษาพระสูตรนั่นพระสูตรนี่เพิ่นก็อ่านหลายเพิ่นก็ฮู้หลายหลวงพ่อเพิ่นก็เทศเก่งท่านก็บัดนี้เพิ่นอ่านหลายเนาะแล้วเฮาบ่อ่านจังเจอกันว่าเห็นพระไตรปิฎกเฮาย่างกายโดดเนี่ยว่าให้พระสิไปอ่านเนาะแต่ว่าหลวงพ่ออยู่วัดเพิ่นอ่านหลวงพี่อยู่วัดเพิ่นอ่านเพิ่นก็เลยรู้เรื่องศาสนาเพิ่นก็มาสอนเฮาได้หั่นล่ะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือการข่มใจจะขอให้ไปอ่านหนังสือนักธุรกิจมีเงินหลายสิบล้านร้อยล้านนะเขาจะมาอ่านหนังสือแล้วนะก็หนังสือที่เขาจะอ่านเขาจะก็สิบอกกันได้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ดีดีสิมีการบอกกันเล่นหนังสือเล่มนี้สุดยอดคนก็สิฮู้ว่านักอ่านหนังสือวงการคนอ่านหนังสือก็สิฮู้กันแล้วก็หนังสือบางเล่มก็สามารถพลิกชะตาชีวิตคนได้นิดหน่อยอ่านหนังสือแค่เล่มเดียวก็กลายเป็นเศรษฐีได้ได้ผู้ลงคนอ่ะหนังสือมันไปเฮ็ดอีหยังให้คนเปลี่ยนเจ้าของภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าปรับไม่เสียบไม่เสียบก็คือกรอบความคิดความคิดที่อยู่ในหัวเขานี่ล่ะเงินเป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายทั้งหมดเนี่ยนี่คือไม่เสียบได้เนี่ยไม่เสียบที่เรามีไม่เสียบเรื่องเงินเป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายว่าสัตว์ผู้ใดรวยผู้นั้นโกงอันนี้ก็คือไม่เสียบแบบนึงเนี่ยยังไงจังไปว่าเขาโกงเพราะเห็นเขาโกงจักคนนี่แหละหากว่าเขาโกงหรอกว่านั่นคือ mindset ประการสำคัญคือ mindset คือสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวนั่นแหละความเสื่อของเขานี่แหละเขาเสียไปแล้วเนี่ยจัดการอย่างอีกนิดแต่ว่ามันก็มีที่แก่ยังไงคือการหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเข้าไปนั่นแหละที่คันเขามี mindset แบบใดก็ตามมันเหตุให้เขามีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนั้นไปเรื่อยนะยังที่บอกว่าเงินคือสาเหตุของความชั่วร้ายมันก็สิเกิดก็คิดเชิงลบต่อเงินเมื่อเกิดความคิดเชิงลบต่อเงินมันก็ไปมีผลต่อพฤติกรรมมีผลต่อจิตวิทยาการใส่เงินแต่เลยกลายเป็นว่าบ่มีเงินจักเถื่อเพราะว่าเขามีความคิดว่าอันสุดรวยเนี่ยสุดขี้โกงเงินเหนียวสัวไล่ตัวนี้
มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เลยพากันมีเงินจะเกลือแต่ขันท้าเสือว่าเงินคือพระเจ้าเงินสามารถบันดาลสุขทุกข์ให้ได้เงินสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เงินไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายถ้าเขาไม่กรอบคิดเรื่องสิปั๊บบ่เงินกับสิแลนเขาหาเฮาเพราะเขามันเป็นไปตามกรอบความคิดอีหลีเนี่ยคิดจังไหนมันก็ได้ยังสั้นคิดจังไหนมันก็เป็นไปยังสั้นอีหลีเป็นไปตามที่เขาคิดนั่นแหละเราคือผลพวงของความคิดในอดีตไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่คนเดียวนี่พี่น้องคิดจะได้ก็เป็นยังสั้นล่ะคิดจะกินตำบักหุ่งแน่เมื่อเนี่ยเมื่อไหร่มาเกินสมองล่ะครับไปซื้อตำบักหุ่งมากินจะเห็นล่ะ นี่คือผลของความคิดเนี่ยคิดปั๊บมันก็เกิดการตัดสินใจตัดสินใจปั๊บก็โลกนี้เหตุโลกนี้ก็เกิดผลทันทีนั่นแล้วเพราะฉะนั้นสำคัญท่านที่คิดยังก็ตั้งใจคิดดีๆคิดดีๆเนาะความมั่งคั่งที่แท้จริงคือสิ่งที่มองไม่เห็นความมั่งคั่งที่แท้จริงคือสิ่งที่มองไม่เห็นอันนี้แหละที่จริงที่หลายคนบ่ค่อยเข้าใจเป็นหยังคือความร่ำรวยเนี่ยนะพี่น้องความมั่งคั่งความร่ำรวยความมีกินมีใส่ความอิ่มเอิบความสุขใจได้ร้อยยิ้มได้แววตาคนน่ะนั่นแหละคือความมั่งคั่งความมั่งคั่งที่แท้จริงมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อได้เห็นไหมความมั่งคั่งหลายคนไปเข้าใจว่าถ้าจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยมันก็ต้องมีการซื้อรถคันละเป็นล้านรถขี่ประตูมาจอดตารางเฮี้ยนมีสอยเพชรใส่สอยทองใส่ดีเสื้อผ้าราคาแพงๆใส่ไปงานบุญงานบวชเป็นผู้ร่ำรวยเฮ็ดเฮี้ยนหลังบักไงซื้อของใส่ฟุ่มเฟือยมาใส่อยู่กินยางพาราซาอันนั้นแหละคือความมั่งคั่งแบบที่บ่แม่นของแท้มั่งคั่งแท้จริงคือมันต้องเลียวบ่เห็นน่ะเพราะนั้นผ้าขี้ริ้วห่อทองก็ได้ยิ่งคำหนึ่งเนาะคนที่รวยอีกเขาบอกไปอดปวดอ้างอย่างนี้คนที่ห่างที่นี่อีกทีนึงเขาจะได้ไว้เมื่อเมื่อเป็นตาห่างก็มีจะเป็นปัญญาเนี่ยมันรวยอุบาทเนี่ยโอเคนะเจ้าสิแต่งตัวธรรมดาใส่เกงขาสั้นเสื้อยืดกับทิ้งแดงสิล่ะลูกมอแม่เสียเก่าๆนั่นล่ะเพราะนั้นสำคัญว่าขันเฮาอยากเป็นยังไงคือคิดเอาเนี่ยเห็นจากความเป็นยังไงเขาก็ดังคิดเอาคำว่าคิดเอาเนี่ยคือการกำหนดเป้าหมายนั่นแหละพี่น้องเป้าหมายนี่สำคัญทุกคนน่ะควรสิมีเป้าหมายเป้าหมายเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาพาอันเป็นจุดที่พาให้เฮายางไปหามันนั่นนะพี่น้องมีเป้าหมายเด้อทีนี้สิเอาเป้าหมายไงล่ะสิปลูกมันสำปะหลังให้มันได้ไฮละ6ตันนั่นแหละคือเป้าหมายเคยตั้งเป้าหมายบ่ล่ะหรือหอดย่ามปุ๊บก็ไปไถโลดยกล่องปุ๊บไปหาดูมันมาปลูกครับแล้วก็คุ้มยาเฮ็ดตามความเคยชินซื่อๆบ่ได้กำหนดเป้าหมายเด้เฮ็ดให้มันบ่มีผู้ใดกำหนดเป้าหมายเพราะปานใดเด้แต่เฮ็ดไปคือปีที่แล้วนั่นล่ะปีที่แล้วเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดจังซั่นล่ะปีนี้ปลูกไว้ก็ปลูกคือปีที่แล้วนั่นล่ะแต่ซั่นใดก็เอาซั่นนั่นนั่นล่ะอันนั้นมันบ่เป็นเป้าหมายเด้เป้าหมายมันคือปีที่แล้วปลูกอ้อย10ไร่ได้200ตันว่ามันจะของทับแน่ล่ะเด้ต้องไถละ20ตันพุ่นเด้อก็ได้เงินหลายเติบอยู่เป้าหมายมันคือปีนี้ต้องได้300ตันนั่นคือเป้าหมายเขียนไว้ข้างฝารถสิปลูกอ้อยคิดไรคือเก่านี่ล่ะให้มันได้300ตันตกให้130ตันเนี่ยเมื่อมีเป้าหมายเสร็จแล้วมันก็สิเกิดกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกอ้อยมันก็สิเกิดการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มๆมันสิเฮ็ดจังได๋มันก็สิได้30ตันต่อไร่นั่นคือประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมายมีเป้าหมายชัดเจนนางเหลียวเบิ่งเป้าหมายตัดแก้วดีๆเอาบ่เอาเฮ็ดบ่เฮ็ดนั่นคือกระบวนการตัดสินใจมีเป้าหมายเสร็จแล้วก็ตัดสินใจตัดสินใจเสร็จแล้วมันก็เข้าสู่กระบวนการลงมือทำนั่นแหละเนาะลงมือเฮ็ดมันบอกว่าเป้าหมายอ่ะมันใหญ่ๆเป็นโลอ่ะเป้าหมายต้องใหญ่ด้วยพี่น้องเคยได้ยินโฆษณาเคียงไทยเอกสารสมัยโบราณบ่เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำมิต้าแม้เครื่องไทยเอกสารยี่ห้อมิต้านั่นนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำมิตาเป็นว่ายิ่งตั้งเป้าหมายให้มันสูงให้มันใหญ่มันแห่งมีโอกาสไปได้หลายก็มูได้ไกลก็มูแต่นะสมมติว่ามื้อนี้พ่อลุงสิไปไสเนี่ยสิว่าสิไปว่านแหหาปลานี่นะได้ยัก2ตัวมาพ่อสิได้มาปนนี่นะเป้าหมายแม่นสิไปหาว่านแหเอาปลา2ตัวมาปนมานี่นะไปว่านปุ๊บได้2ตัวก็เมื่อบ้านเลยแล้วเพราะมันได้เป้าหมายแล้วเด้ท่านได้ตัวเดียวยังว่าได้ได้คืนนึงของเป้าหมายก็ยังดีเหมือนว่าแต่ท่านพ่อใหญ่ออกบอกว่าพ่อใหญ่จะสิไปใส่เนี่ย
พราะอยู่ที่บ้านเนี่ยหาปลามาขายตลาดมันได้เงินจากที่หาลอยนะเมื่อนี้โอ้ยมันต้องได้ปลาจากโลล่ะสิบโลผลเด็ดกันนะเห็นบ่ล่ะคือการกำหนดเป้าหมายสิไงมันได้มากประมาณสักสองโลมันก็ได้หลายก็ต้องกำหนดเป้าหมายว่าสิไปเอาปลาคอสองตัวเนี่ยผู้กำหนดว่าสิไปหาปลาคอสองตัวว่าพ่อเด็กคนหนึ่งแต่สองตัวเมื่อบาทนี่หน่อยพร้อมแต่ขันผู้กำหนดว่าสิไปหาปลาจากสิบโลไปขายให้มันได้เงินจากหาหกลอยเนี่ยเห็นบ่อาจารย์ก็สิได้หลายพวกก็ติดกำหนดเป้าหมายหน่อยเพื่อนบอกไอเวลากำหนดเป้าหมายกับเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยยอมเนี่ยประหยัดหลายความขึ้นฝันใหญ่ฝันใหญ่มันบ่เสียค่าสมัครเนี่ยครับเขาบ่เก็บเงินค่าสมัครฝันเนี่ยฝันเนี่ยมันยิ่งใหญ่ไปเลยในเท่าไรเขาเท่านั้นแหละแต่ว่าเขาพิสูจน์มาแล้วจากคนที่ประสบกันเลยคือส่วนมากสิเป็นคนที่ฝันใหญ่ฝันใหญ่แล้วคนทั่วไปก็สินั่งหัวเราะความฝันนะเอ้ยฝันอย่างเล่นบรรดาเนี่ยผู้ใดว่าเนี่ยก็ว่าคุยไงกี่โม่ฝันอย่างเล่นแต่คนสุขคนนะครับมันจะเดินไปตามความฝันนั่นแหละยกตัวอย่างอีกแบบนึงเอาสมมติ พี่น้องในหมู่บ้านเฮานะเป็นครอบเป็นพวกมาแล้วล่ะรถประสบอุบัติเหตุรถความตายจะต้องเป็นใหม่ๆตัวตายมีลูกติด2คนแอคซิเดนต์ไหนยังพอสิเลี้ยงลูกได้สิไปหาเอาผัวฝรั่งดอกงานเป้าหมายเด้อเนี่ยสิไปเอาผัวฝรั่งรวยเขากล้ากำหนดเป้าหมายว่าสิไปเอาผัวฝรั่งเว้าภาษาอังกฤษบ่เป็นพ่อค้ำผู้ใดเว้าเป็นแต่เฮ็ดขี้พื้นกันอยู่คนในหมู่บ้านมันเว้าภาษาฝรั่งบ่เป็นจักค้ำนะบ่ผ่านไปปี2ปีแล้วจังได๋ได้ผัวฝรั่งกลับมาบ้านเว้าภาษาฝรั่งกับผัวนี่เนี่ยสะแชร์ This is a table What you do What are you doing เขาเว้าได้เสียเห็นมั้ยพี่น้องมันสิบืนไปหาเองแล้วมันสิเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเองเขาก็โดนเป้าหมายแล้วสิหาผัวพลังเขาก็ได้ผัวพลังจะเหี้ยบอกผัวพลังกับมีเงินมีค่ำมาเห็นเงี้ยเพียงลูกเลี้ยงเต้าแล้วเขาก็พูดกันหัวเราะเขาเว้าได้จังไหนล่ะเขาเว้าไม่ได้แล้วพอเขาไม่ได้กำหนดเป้าหมายว่าสิไปเว้าพลังแต่คนในหมู่บ้านแม่หมายผู้นั้นเปิดกำหนดว่าสิหาผัวพลังมันก็สิเว้าภาษาพลังให้มันได้เว้าอยู่เพื่อเกินเดือนออกมาก็เว้าได้บัตรจะเว้าไทยให้เว้าพลังตลอดมันเว้าได้แป๊บเดียวพี่น้องดีเจแดงไปยังคือบอกว่าเมาได้แป๊บเดียวดีเจแดงเคยขี่เชียงยินไปร่วมประเทศฟิลิปปินส์ไปประชุมตายแท้เกิดมาศาสตร์หนึ่งมันเคยเอาภาษาอังกฤษกับพลังกับเขียทำไมจะเขียให้ไปประชุมที่ประเทศฟิลิปปินส์เอาตายเป็นตายว่าต้องไปเข่าคงเข่าควานดีเจแดงซื้อตัวเครื่องบินไปร่วมประเทศฟิลิปปินส์เลยเพราะถ้าเครื่องบินล่มจอดสนามบินไอเซบูประเทศฟิลิปปินส์จอดปั๊บกับทุกแท็กซี่รถแล้วดิเจแดงแท็กซี่ก็ตาม What do you want to go นะ want to go to Heritage Hotel คุณแล้วมันเบาได้เสื่อยนะพี่น้องมันสิออกไปเองดอกคนมันสิหนีตายไปเองเพราะฉะนั้นเมื่อมีเป้าหมายมันสิเกิดกระบวนการเลี้ยงลูกเกิดกระบวนการเดินไปสู่เป้าหมายเองเพราะฉะนั้นพี่น้องกำหนดไม่สิมีง้อลอยโตกับกำหนดโลกมีความฝันยิ่งใหญ่ไปรอดเนาะได้จาก30โตกับบุญเลยเด้ว่าบอกว่าสิมีว่าแปดตัวได้สี่ตัวก็มาจากของเก่งได้พอได้ครึ่งหนึ่งเหมือนว่าฝันได้มันใหญ่เลยพอมาฝันใหญ่ไม่ได้เสียเงินเนาะคิดแล้วรวยเหมือนว่าคิดแล้วรวยนั่นนี่หนังสือเล่มหนึ่งดีเกลียนเคยไปอ่านหนังสือเรื่องคิดแล้วรวยนะคือไอ้เป็นหนังสือเกี่ยวกับผู้บัญชาการเรือนะพอว่าเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือนะบอกทหารบอกว่าจะถอยแล้วถอยสู้ตายอย่างเดียวเนี่ยเปิดก็เลยสู้ตายอ่ะนะสู้จนสุดความสามารถล่ะสู้บ่ตายอ่ะนะภาษาคืออันสู้ตายสู้แต่บ่ตายชนะเสยได้มั้ยพี่น้องชนะแบบหนาอัศจรรย์คือจะของมีหน่อยสมมติว่าของมีคนอยู่ร้อยคนไปสู้คน 1,000 คนชนะคน 1,000 คนนั่นแหละอันนี้คือมหาอัศจรรย์ของความคิดเด้เนี่ยคิดแล้วประสบความสําเร็จสําคัญคือความคิดความเชื่อนี่ล่ะอันย้อนไปอดีตบ่เอาพลังเนี่ยเอาคนไทยเนี่ยพระเจ้าตากนี่สิไปตีเมืองจันทร์สมัยก่อนกับบ่ทันไปประเทศไทยนํากันเนาะพระเจ้าตากกับสิไปตีเอาเมืองจันทบุรีเพื่อสะสมกําลังต้นสิมากอบกู้อยุธยานี่ล่ะก็บอกลูกน้องแล้วบอกทหารแล้วบ่ต้องเอาเข้าไปเอาผ้ากันกินมันอิ่มบ่เข้าแล้วทุบกินบ่ต้องเอาหยังไปจังแนวให้เอาแต่ดาบไปว่าท่านพระเจ้าตากว่าทหารก็ครับน่ะมึงกับมึงไปลบวัฒนามึงจะตายเลยว่ะสุกคนเนี่ยพระเจ้าตากบอกว่าเราจะไปกินข้าวที่จันทบุรีว่ะท่านทหารก็เขิมแล้วเจ้าตากฝันใหญ่เนี่ยถ้าทหารบุก
จันทบุรีกับสนะเลยเนี่ยเห็นบอกอันนี้คือคิดแล้วได้ผลก็คือคิดไงที่ประสบความสำเร็จนั่นล่ะจะไปยอมความคือจะไปว่าจะขวางเอ้ยมันบ่มีความรู้มันจะไปคิดเองมันไม่เกิดจากคิดแต่ละคนเหมือนกันมันเกิดขึ้นพระดามความคืดนั่นแหละแล้วกรอบความคืดนั่นแหละอันสงสัยงั้นกับไปให้ไปลอกแบบคุณภรรยาที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติเขาเจ้าคืดเขาจะตัดสินใจเขาจะลงมือเหตุเขาจะกระบืนไปบอกภาษาอังกฤษเก่งสุดคนได้หรือเนี่ยพลังหนักเห็นบอกอะไรเป็นความสามารถที่เกิดภายหลังจากการกำหนดเป้าหมายเนี่ยครับเพราะฉะนั้นบริหารอยากกำหนดเป้าหมายปลูกอ้อยไม่ได้30ตันคือที่กำหนดเป้าหมายอ้อย30ตันแล้วความสามารถในการปลูกอ้อย30ตันสิเกิดตามไม่เองนะเนี่ยต้นที่เขาเจ้าไปเอาหัวพลังเขาเจ้าบริเวณเลี้ยงบ่าวพลังก่อนเด้อเขาเจ้าลุยเดือนหนาเลยเด้อสเน็กคิดๆเหรอเด้อมึงงูปลาปลาไปก่อนเหรอเด้อมันเป็นการ learning by doing ภาษาอังกฤษว่า learning by doing ก็คือเฮ็ดไปนำเลี้ยงไปนำศึกษาไปนำอยู่ใกล้กันมันก็สิวัดไปวัดมากก็สิฮู้อ๋อเมลอนก็สิฮู้กันไปเองแหละนะอย่ารอซาเฮ็ดหยังอย่าซาอย่าทาข้อควายเนี่ยเอาจิ้มข้อควายมันคล้องเนี่ยอย่าคล้องอย่าคล้องคล้องภาษาไทยก็เอิ้นควายนี่ล่ะอย่าคอยก็ต้องคล้องถาผู้ใดมากสร้างแรงบันดาลใจบ่ต้องถาผู้ใดบ่ซอยบ่ต้องถาอย่างอย่าคล้องแล้วก็บ่ต้องคึดจะคืดน้ำคืดหลายโพดคืดเทียบเดียวคืดว่าสิเฮ็ดหยังนั่นจบแล้วก็ไปเฮ็ดเลยล่ะนะคุณลูกก็คืดเยอะว่าสิเฮ็ดแต่ว่ามาคิดอีกเนี่ยคันเฮ็ดแล้วมันขาดขึ้นหลายเฮ็ดจังไหนคิดเนี่ยคันเฮ็ดไปแล้วคันง่วงมันป่วยเดี๋ยวว่าสิเลี้ยงง่วงจริงเยอะแต่ว่าคันง่วงมันป่วยมันไข่มากมันขาดขึ้นเนี่ยคิดปีเนี่ยคันเอามาเลี้ยงเราคันไม่อยากเลี้ยงมันหรอเฮ็ดจังไหนคืดอยู่หันล่ะอย่าคืดคือย่างเดียวว่าสิเลี้ยงงัวสิบโตไปหางัวมาเลี้ยงแล้วสุดท้ายมันสิบินตายไปแลนหาหญ้ามาให้งัวกินเองมันสิเกิดตามหลังมันสิค่อยๆเกิดขึ้นมาตามหลังเองขออย่างเดียวคือมีเป้าหมายตัดสินใจแล้วลงมือทำมันก็สิเกิดการเคลื่อนไปเองแก่ซาเนาะข้อควายอีกอย่างหนึ่งดีเจแดงบอกไปแล้วที่สองโตอย่าคิดอย่าคล้องอย่าข้ามอย่าข้ามน้ำอย่าคิดอย่าคล้องอย่าค่อยอย่าข้ามอันบ่ขาดนี่โอ้ยประสบความสำเร็จกันเหมือนสุขคนเดียวละเนาะแต่รอช้าเพราะคู่แข่งเขาไปรอเราคิดยังไงเฝ้าลูกเมื่อเหตุไม่พอเป็นคนอื่นเขาเหตุไปโดนแล้วเวลาแห่งพานไปเลี้ยวยะถาจนไปฟ้องแบบเมิดแห้งโอ้ยอันใดเหตุตั้งแต่สมัยเป็นเบาหนึ่งคือสิหักแง่ก็สิบ่ทุกอย่างปานนี้หรอกเวลาที่ผู้นำก็มาเอาที่หลังเพราะนั้นคิดยังไงตอนนี้เฝ้าไปเหตุมุ่งนาไปทางนาสิไปทางไหนกับไป คิดยังกับคิดคิดแล้วก็คิดมันเทียเดียวมันจบแล้วก็ลุยเลยปีหนึ่งมียักษ์สัปดาห์หาทิพย์สองสัปดาห์ลุยกันเหตุไปเนาะมีเวลาทอกันเมื่อสุขคนหามบอกว่าผมมีเวลาคือ คนเฮานี่สิจับลำดับความสำคัญนะพี่น้องอีหยังก็ตามที่เฮาบ่เฮ็ดแสดงว่าบ่สำคัญอีหยังก็ตามที่เฮาเฮ็ดแสดงว่าสำคัญคนทำมันมีเวลา24ชั่วโมงทอกันนั่นล่ะสมมติตัดนอนออกไปแปดมันก็เสียอยู่16ชั่วโมงใน16ชั่วโมงเขาเลือกเหตุอีหยังเนี่ย16ชั่วโมงผู้ใดไปเหตุอีหยังกันตัดลำดับมากที่เหตุอีหยังก่อนเหตุที่แหลกเลยของการตื่นมาเหตุอย่างก่อนอันนั้นคือความสำคัญอันดับหนึ่งไปเหตุอันต่อมากอันความสำคัญอันดับสองเหตุต่อมากคือความสำคัญอันดับสามอันดับสี่อันดับห้าไปเรื่อยๆก็จะหอดแรกจากปั๊บนอนเลยบริเหตุอันต่อไปใจแสดงว่าอันนั้นบ่สำคัญเขาเลยเอาไว้ที่โหลบัวบ่สำคัญเพราะทุกคนมีเวลาเท่ากันแล้วกันประจักษ์ลำดับความสำคัญใหม่ว่าควรจะเหตุอีหยังก่อนควรจะเหตุอีหยังที่หลังเนาะสำคัญที่สุดก็คือการฝึกปรือให้เจ้าของมีความสามารถเหนือกว่าผู้อื่นเหตุอีหยังเหตุอันเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดสิเกิดผลนะเพิ่นว่าทำอะไรทำอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลเขาเรียกว่าทักษะเฉพาะบุคคลทักษะเฉพาะด้านมันสิมีมูลค่าสูงมากการมีทักษะเฉพาะคนเฉพาะด้านสมมติเฮาเก่งหลายในลักษณะนี้100กิโลได้ขอดขอนแก่นบ่มีผู้ใดฝึกง้วยิ้มได้คือผมก็แล้วกันอันนี้ยกตัวอย่างยายบัวล่มครับนั่นคือคุณหยังล่ะบัวล่มอยู่บ้านหนองอุดมอยู่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเฮานี่มีความสามารถในการฝึกป้ายให้ก้มลงบ่ายได้ให้นอนท่าได้ให้ยิ้มได้ให้ตีลังกาได้โอ้ยฝึกป้ายอยู่ในที่นั้น
บ่ฝึกไผมาเด้ยิ้มโนโนล่ายิ้มมาซั่นน่ะไผยังบ่ฮู้อุบาทบ่แล้วก็มีทักษะในการฝึกอันนั้นล่ะคือสิ่งที่เกิดบ้านเกิดเมืองอันนั้นหาเงินได้จากสิ่งที่มันเป็นเรียกว่าเป็นทักษะทักษะนี่เป็นหัวใจสำคัญสามารถสร้างเงินสร้างค่ำได้คือถ้าเฮ็ดด้วยใจรักนะคือเฮ็ดด้วยใจรักเนี่ยมีความหลงไหลตั้งแต่แรกแบบอุ้ยอันนี้แหละคือมาถึงทางแล้วพวกเนี้ยมันสิประสบความสำเร็จแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถจะของไปได้ไกลกว่าหมู่พี่น้องก็นั่งทบทวนเอาอีหยังจะของเฮ็ดมัดมือมันเว็ดบ่เบื่อนะเฮ็ดมันมือมันเว็ดบ่ขี้ขาดนะเฮ็ดได้มัดมือมัดเว็ดน่ะลองไปทบทวนเบิ่งอีหยังที่จะของแบบครบอยู่กับมันเหมือนมือมันเล่นเฮ็ดแล้วบ่รู้สึกขี้ขาดเฮ็ดแล้วบ่รู้สึกเหนื่อยล่ะเอาอันนั้นมาพัฒนาต่อจังหวะเป็นช่องทางในการหาเงินซึ่งในยุคที่ AI กำลังสิเข้ามาแทนทีงานต่างๆของคนเนี่ยครับความเชี่ยวชาญมันเลยสำคัญแต่ขันงานแบบงานคือบ้านคือเมืองเขาเนี่ยมันก็สามารถเอา AI มาแทนได้เด้แต่ว่าทักษะนี่ AI เฮ็ดแทนบ่ได้มันเฮ็ดแทนบ่ได้ AI นะบางอย่างที่มันเป็นทักษะอีหลีที่อย่างที่เป็นทักษะยืนฟ้อนรำอยู่หน้าเวทีนะ AI มันรำบ่เป็นได้ AI เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งเสีย AI มันสารแหเป็นบ่ล่ะอันหรืออาจจะเก่งถึงขนาดว่ามีเครื่องเฮ็ดโรงงานแหวันมีได้ทั้งเฮ็ดเอียงกันตามที่เป็นงานฝีมืองานที่ต้องใส่คนซึ่ง AI เฮ็ดแทนบ่ได้จังซี่อันพวกนี้สิสามารถสร้างรายได้ที่สูงมากแต่ว่าเฮาก็ต้องรู้จักการบริหารจัดการนั่นล่ะเนาะหนังสือหลายเล่มครับเฮ็ดให้คนเป็นเศรษฐีมาหลายแล้วพี่น้องมันมีหนังสือเล่มนึงที่เจแดงเคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกเขียนโดยโรเบิร์ตคิโยซากินี่ล่ะเป็นคนญี่ปุ่นเชื้อสายคนอเมริกาเชื้อสายญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นนั่นแหละแต่มาไปอยู่อเมริกาเขียนหนังสือมาขายแต่ขายดีขายดีระดับโลกเนี่ยพ่อรวยสอนลูกเราเขียนเรื่องพ่อเล่าถูกหลายเรามีพ่อสองคนพ่อหนึ่งพ่ออีหลีเป็นอย่างเป็นลูกคู่เนี่ยอยู่ญี่ปุ่นทุกอีพ่อนั่นแต่อีพ่อหนึ่งอยู่อเมริกาเป็นพ่อบุญธรรมรวยมันก็เลยบอกความแตกต่างระหว่างคนรวยคนทุกข์ไปฟังคนรวยที่เขารวยเพราะเขาเห็นจังสี่จังสี่จังเล็งสี่อีพอที่อีรีของข่อยทุกงานอีพอเราเห็นจังสี่จังสี่จังสี่ว่าหนังสือเล่มนั้นขายดีรวยจนมันก็เป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการเงินเรื่องให้เงินไปตรงงอเงยจังไหนแล้วเรื่องนิสัยนะจริงรวยกับทุกมันเป็นนิสัยแบบที่ว่าท่านบอกว่านั่นเรื่องความสามารถเก่งกันเท่าไหร่หรอกคนรวยคนทุกเป็นเรื่องนิสัยสิคนรวยนิสัยแบบนึงคนทุกนิสัยแบบนึงนั่นล่ะแต่ยิ่งมองเข้ามาโอ้ยสุดเหนื่อยนิสัยขี้ทุกข์กันยังเสียนะมันก็เป็นเรื่องของนิสัยนั่นแหละนิสัยก็บวกกับความรู้บวกกับความมุ่งมั่นบวกกับเป้าหมายที่นี่ของเจ้าของนั่นแหละก็ประจำมือนี่ฤดูการทำการเกษตรก็พี่น้องเกษตรกรก็ลองไปกำหนดเป้าหมายเบิ่งอันที่ปลูกข้าวกำหนดไม้ซะปกติสุดปีเนี่ยข้าวหน้าปีมันจะได้ยี่ดอกประมาณ350โลพอพื้นที่หนึ่งไร่ที่ไร่ตะลักล่าเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยยากเก่งข่อยได้ยี่ดอกมั้ง350โลมีได้โศกดีงามทางงามเนี่ยเลยยุสี่ร้อยโลไปกำหนดเป้าหมายไหมให้มันเป็น ให้ละหาร้อยโลเนี่ยพอได้กำหนดเป้าหมายว่าให้ละหาร้อยโลมันก็สิเกิดวิธีการคิดว่าไอ้จังไหนล่ะมันสิได้หาร้อยพอสุดปีมันได้350โลต่อไรมันก็สิเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกมันก็สิเกิดการไปหาขี้ฝุ่นมาใส่กันนะหาหนามมัดชีวภาพมาใส่กันนะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยกันนะเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์เขากันนะมันสิเกิดการเปลี่ยนจังแสนพี่น้องนั่นคือความมหัศจรรย์ของการมีเป้าหมายพี่น้องเป็นเกษตรกรเฮาก็เอาไม้มีเป้าหมายสิปลูกข้าวกำหนดเป้าหมายเสร็จหลังจากแล้วข้าวสิปลูกมันสำปะหลังกำหนดเป้าหมายเพื่อปลูกได้ให้ละ3ตันไปกำหนดไม้ซะเป็นให้ละ5ตันกำหนดไว้ว่าสิเอาให้ได้ละปีนี้ให้1เฉลี่ยละสิได้5ตันผู้ใดเคยได้หาครับไปกับรถสวัสดิ์เอา8ตันแต่มันก็สิเกิดการเปลี่ยนแปลงการปลูกเปลี่ยนวิธีปลูกประกาศสิเริ่มจากคุณแล้วไปทอดปรุงดินคุณแล้วเก็บตั้งไหนมันสิได้ให้ละ8ตันมันต้องปรับปรุงดินก่อนเห็นป่ะมันก็สิเกิดการคิดแบบนี้เกิดขึ้นถ้าท่านปรับปรุงดินให้ตั้งไหนดีเนาะไปสูบน้ำขี้หนูจากฟาร์มหมูถ้าเจ้าดีป่ะเนาะอาจจะไปเซารถสูบส่วนมากไปสูบน้ำขี้หนูจากฟาร์มหมูว่าก็โหดมันเต็มพื้นที่ปลูกมันจะประหลังสิบไรนี่นาฬิกาอีโดมันจะหาขั้นรถจังเสียจ้างเขาขั้นหนึ่งจะหา500บาทม
มันเงื่อนคาจ้างเขาสูบน้ำขี้งูจาก 2,000 หามาขีดใส่ให้มันสำหรับเจ้าของเดี๋ยวเราก็ให้ครบไปจากข้าวหนึ่งให้มันย่อยสลายเดี๋ยวเราก็จะเกิดกระบวนการคิดก็อีกปลูกมันจังไหนเนาะมันค่อยสิเกิดเหมือนสุล่ำสุดูมันเนี่ยมันมีบางดูมันบ่ค่อยเกิดก็สิเกิดกระบวนการได้หนูไปว่าโอ้ปลายมันบ่ควรเอาอันเงามันขี้แก่ๆกับควรสิเอาถิ่นซะควรสิเอาตรงส่วนกลางมันตัดดูมันเนี่ยปีที่แล้วเอามีอิโต้ซับเอ้ปีนี้ลองเอาเลื่อยก็น่าเห็นป่ะเอาเลื่อยตัดลำมันนี่พี่น้องมันสิเกิดดีกว่าเอามีอิโต้ซับเด้อพอมีอิโต้ซับมันสิเป็นก้อยเกิดปัญหาเรื่องดูมันแตกก้อยเกิดปัญหากับเรื่องของผลผลิตถ้าเอาเลื่อยตัดมันสิงามแผลมันสิสวยมันก็สิบ่มีลำแตกมันก็สิออกหักพร้อมห้อยตัดได้ดีขึ้นเอ้ขันตัดดูมันเสร็จแล้วสิเอาไปปลูกเลยมันก็อาจสิมีบางลำตายแรงแซ่ดูมันก่อนดีป่ะเนาะจังซี่ถ้าผู้ใดแซ่ดูมันก่อนปลูกได้นี่สิงามมากเลยเด้อพี่น้องตัดดูตัดมันลำมันโดยเรื่อยพอตัดเสร็จเอาดูมันนี่ครับไปแซ่น้ำก่อนถ้าให้ดีนี่แซ่น้ำขี้หมูไปหาขอขี้หมูจากกล้ามหมูคุณข้าเจ้าขอว่าจะกระสอบเดียวพ่อเอามาใส่มุ้งเขียวแซ่น้ำขึ้นหนึ่งเอาออกแล้วก็เหลือแต่น้ำขี้หมูอยู่ในถัง200ลิตรขี้หมูกระสอบปุ๋ยนึงเนี่ยแซ่ถัง200ลิตรขึ้นเดียวออกแล้วก็เหลือแต่น้ำขี้หมูเอาดูมันไปแซ่บัดนี้แซ่จัก2ชั่วโมงกับพ่อพ่อให้ดูมันมันดูดน้ำเข้าไปในฟอกน้ำในลำมันน่ะแล้วไปปลูกบัดนี้หวายเกิดงามเกิดสุดูบ่มีดูกเลยบ่เกิดเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่มันสิเกิดขึ้นหลังจากเข้ากําหนดประมาณว่าสิปลูกมันให้มันได้ให้ละ8ตันเสร็จแล้วติดน้ำมักขี้หมูทุกอาทิตย์ก็นะมันก็สิเกิดการพัฒนาไปแบบนี้แหละ ที่ที่แสดงปัญญาดำนี่แหละมันก็สิเกิดการเคลื่อนแบบเนี้ยติดน้ำมักขี้หมูทุกอาทิตย์ก็นะบ่ได้เมื่อยนะประสานมันให้มันสิบไร่นึงสิผู้เดียวมันสิพ่อ3ชั่วโมงหยังว่าถ้าปฏิบัติเลือกไปหาขี้หมูมาเห็ดน้ำมักขี้หมูแล้วก็ย่างขี้เพิ่นเพิ่นไปขี้เศร้าขี้แรงสร้างเหตุปัจจัยใหม่นั่นแหละพี่น้องทุกท่านกู้มันปั๊บผลผลิตมันสำปะหลังอาจสิบ่ได้8ไร่โอ้บ่ได้8ตันตามที่กำหนดแต่มันก็สิได้หลายกว่า3ตันปีที่แล้วมันอาจสิได้6ตันต่อไร่จังซี่เห็นป่ะนี่คือประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมายกำหนดเป้าหมายนี่พี่น้องเขียนฝันไว้ข้างฟ้าน่ะเคยฟังบ่เพลงของเนี่ยจำชื่อนักร้องไม่ได้อีกแล้วรัชนกศรีโลพันธ์เขียนคำห้างข้างพ่อสร้างฟันนั่นนะเพ่งเขียนฟันในทางฟ้านั่นนะนี่จะเรียนจำเนื้อไม่ได้มันเหมือนกันพี่น้องมีเป้าหมายเขียนเป้าหมายไว้นะแล้วกับเพ่งที่เป้าหมายแล้วกับเปลี่ยนแปลงวิธีการมันก็จะไปสู่เป้าหมายได้หน่อยได้ร้ายก็ดีดีก็เห็ดคือเก่าจะเห็ดคือเก่าเนาะโอ้เมื่อนี้กับบ่ได้เว้าเรื่องผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเลยบอกจังไว้ก่อนสิไว้ไปลำเวลานะพี่เราเนาะผงดำกาแดงของดีเจแดงครับผลิตภัณฑ์อินซี่เนาะเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบเป็นผงสีดำๆเอาไปฉีดพืชได้ทุกชนิดละลายน้ำแล้วก็ฉีดพืชได้ทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่เม็ดเขาปลูกทีละสมมติเขาสิปลูกเขาก็ไปแช่เขาปลูกก็ได้แล้วไปว่านเขาปลูกเกิดมากพวกมากก็ไปฉีดสองอาทิตย์ฉีดแต่หนึ่งสองอาทิตย์ฉีดแต่หนึ่งฉีดได้ตลอดนะครับฉีดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตฉีดได้กับพืชทุกชนิดเอาไปแช่ดูมันก็เกิดดีเอาไปฉีดอ้อยก็งามอ้อยปอสองตัดเลยแบบมันกำลังฟงออกมาไปฉีดก็งามด้วยกันเนาะอันนี้คือผงดำกาแดงหนึ่งซองราคา295 บาทซองละ295 บาทสั่งซองเดียวกับทรงบ่มีขาขนทรงเก็บเงินปลายทาง295 บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษพี่น้องพิเศษของมีจำกัดเด้อเลยสิเอากับเต่าสั่งสั่ง2ซองแถม1ซองสั่ง2ซองแถม1ซองนี่พี่น้องสั่งมา2ซองแถม1ซองคือเป็นเถือกบัตรที่นี่พอมันตก590 บาทมันจะได้3ซอง590บาทจะได้3ซองอันตียังไงครับตี600ก็ตกซองละ200นั่นล่ะแต่ว่า590 บาทหาร3นี่ดีกระแดงบ่เคยหารมันก็สิตกซองละ190เท่าไหร่ล่ะ198 บาทอยู่ปั๊งบ่ถึง200เนาะเพราะฉะนั้นสั่ง2แถม1คุ้มกว่าอันสั่งซองเดียวมัน295 บาทบ่มีค่าขนส่งนี่พี่น้องเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางแต่เวลาโทรมาสั่งดีกระแดงก็บอกซื้อที่อยู่เด้บ่แม่นบอกว่าอยู่คุ้มใต้คุ้มเหนือเด้บ
พ่อแม่บอกว่าเอามาส่งแน่นสิถาเอาให้มาส่งตอน 2:00 นเด้อมันสั่งบ่ได้คือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยดีเจแดงก็ต้องรับออเดอร์จากพี่น้องรับเบอร์โทรมาจดซื้อที่อยู่เรียบร้อยดีเจแดงก็สิแพ็คของเอาไปส่งร้านบริษัทขนส่งบริษัทแฝดไปส่งเซาเขาก็สิส่งให้ช่วงรอบเที่ยงไปส่งช่วงบ่ายเขาสิส่งให้ช่วงรอบแล้งส่วนสิไปฮอดพี่น้องบางทีกับกำหนดกฎเกณฑ์ยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะทุกระยะทางนำเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าผู้ใดสร้างนี่ส่งแท้ 100% นั่นแหละว่าผู้ใดสิบ่ส่งเนาะขายของได้เด้ออ่ะ1ซอง295บาท2ซอง590บาทแต่แถมให้อีก1ซองอันสั่ง2ซองอันสั่ง2ซองคุ้มกว่านะหมายเลขโทรศัพท์064-978-982หมายเลขโทรศัพท์ติดโทรมาสั่งซื้อได้064-978-982เวลาเหมือนเวลาพี่น้องอับลาประจักษ์ไปเลยเวลาเพื่อนจะนี่อับด้วยอวยพรให้สุขุสุขคนประสบก็สำเร็จในการทำมาหากินและกระลำลำด้วยสุขภาพแข็งแรงกระลำมือนี้โชคดีมีกันใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: FM 950 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: ต่อไปสวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดขอนแก่นแถลงผลปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมทุกมิติจังหวัดขอนแก่นเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยร้ายแรงระดับ3ประชุมออกแบบการฝึกซ้อมยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยตามระบบบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่นจัดงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล Shaping Thai Tourism by Big Data AI and Digital Transformation ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นแถลงผลปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมทุกมิติวันนี้ที่ห้องประชุมแก่นชัยสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นและนายแพทย์อภิชัยลิมมานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมแถลงผลปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันขับเคลื่อนนโยบายประกาศสงครามยาเสพติดภายใต้แนวทางพิทักษ์สันติราษฎร์ ิชิตยาเสพติดพิชิตอันธพาลปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดพร้อมกันทั้ง26อำเภอสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เน้น3มาตรการหลักคือการป้องกันและปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูโดยจัดกำลังฝ่ายปกครองและความมั่นคงในระดับพื้นที่ครอบคลุม198ตำบลมีกำลังผู้ปฏิบัติหน้าที่ 7,700 นายพร้อมด้วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านใน 2,335 หมู่บ้านกว่า 17,000 นายและจะตั้งวอร์รูมทั้ง26อำเภอเพื่อควบคุมสั่งการขณะที่ปฏิบัติการคิกออฟมีการดำเนินคดี114คดีและอายัดทรัพย์สินมูลค่ารวม 1,264,502 บาทโดยภาพรวมปี2569จังหวัดขอนแก่นสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 9,408 คดีดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 9,373 คนและยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดมูลค่ากว่า91ล้านบาทโดยจังหวัดเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1386ระบบ MOI Drug GISและสายด่วนตำรวจภูธร191ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนต่อไปจังหวัดขอนแก่นเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยร้ายแรงระดับ3ประชุมออกแบบการฝึกซ้อมยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกแบบการฝึกซ้อมและคณะทำงานขับเคลื่อนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้ากรณีอุทกภัยร้ายแรงระดับ3ประจำปี2569โดยมีนายอนันต์จ้อยอินผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยขนาดใหญ่และยกระดับการบูรณาการด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งและการดำเนินงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าโดยใช้แผนปฏิบัติการสนับสนุนและแผนที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการฝึกซ้อมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์สาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทดสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติประจำภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง 2570รวมถึงทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรระบบการสื่อสารและการประสานงานระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ตลอดจนทบทวนและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเมื่อมีการจัดตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าในสถานการณ์จริงทั้งนี้ที่ประชุมได้รวมกำหนดสถานการณ์หลักสำหรับการฝึกซ้อมโดยใช้สถานการณ์เลวร้ายที่สุดเป็นสถานการณ์สมมตินำไปสู่การยกระดับเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ3กรณีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงร่วมกับพายุโซนร้อนส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลของเขื่อนอุบลรัตน์สูงเกินขีดความสามารถในการบริหารจัดการประกอบกับความเสียหายของโครงสร้างเขื่อนจากแรงดันน้ำสะสมจนอาจนำไปสู่ความเสียหายบางส่วนหรือรุนแรงส่งผลให้ต้องเร่งระบายน้ำในปริมาณมากทำให้มวลน้ำไหลหลากลงสู่ลำน้ำพองก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ดส่งผลให้เส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคโรงพยาบาลและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายประชาชนจำนวนมากต้องอพยพเร่งด่วนและเกิดภาวะวิกฤตด้านมนุษยธรรมซึ่งหากสถานการณ์ขยายตัวเกินขีดความสามารถของจังหวัดจะมีการยกระดับเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ3และจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าเพื่อบูรณาการการบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดจังหวัดขอนแก่นจัดงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล Shopping Thailand Tourism by Big Data AI and Digital Transformationวันนี้ที่โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นายขจรเกียรติรักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ปัญญาประดิษฐ์และดิจิตอล Shopping Thai Tourism by Big Data AI and Digital Transformation ซึ่งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนหรือ BDI จัดขึ้นร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและดิจิตอลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวการใช้แพลตฟอร์ม Travel Link and Travel Link Dashboard การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและเชิงธุรกิจรวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวการจัดงานครั้งนี้เป็นวิธีสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้พัฒนาระบบดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศรายจังหวัดจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันที่7กรกฎาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 911.91 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 330.24 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 41.61 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 32.93 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,013.89 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 182.51 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 66.56 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 29.34 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 7.08 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 5.57 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดท้ายกันที่ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลทำทันที
7: นโยบายรัฐบาลเผ็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
6: พัฒนาประกาศผู้นำเนสซีโลตั้งเป้าโรงพยาบาล100แห่งได้รับรองขายคาร์บอนเครดิตนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดการประชุมสัมมนาHealthcare Leadership Toward Net Zero MOPH และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ4หน่วยงานประกอบด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อร่วมกับเคลื่อนนโยบายเนสซีโร่ MOPH มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบสุขภาพคาร์บอนต่ำโดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนร้อยละ25ภายในปี2573ร้อยละ50ภายในปี2578และเป็นศูนย์เน็ตซีโร่ภายในปี2593ผ่านมาตรการสำคัญ6ด้านได้แก่การใช้พลังงานสะอาดการส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนาห้องผ่าตัดสีเขียวการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและยั่งยืนและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้วกว่า 1,683 แห่งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยงานบริการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมตั้งเป้าให้โรงพยาบาล100แห่งได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต TVER ภายในปี2569เพื่อสร้างรายได้กลับขึ้นสู่โรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับรองและกำลังจะขายคาร์บอนเครดิตทั้งนี้ความร่วมมือกับทั้ง4หน่วยงานจะครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ AI การใช้พลังงานสะอาดการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตตลอดจนการจัดการของเสียและน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย Net Zero MOPH เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวกาญจนาประเสริฐอ่าน
8: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าเงื่อนไขเงื่อนไขเป็นคำนามหมายถึงข้อแม้ในทางกฎหมายหมายถึงข้อความอันบังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคตติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจันจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะรับอำเภอเมืองขอนแก่นมีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568โดยมีครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะรับอำเภอเมืองขอนแก่นจนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการพร้อมนำหลักฐานได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงในวันประมูลจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู้ราคาได้และกำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีเสนอราคาเปิดเผยด้วยวาจาในวันที่8กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ดิฉันจันจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
11: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยาม

กรณีที่จะต้องมีผู้จัดการมรดกเนี่ยเป็นกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายไปและบุคคลนั้นก่อนตายมีทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินนะครับเงินฝากหรือว่าเป็นรถยนต์กรณีนี้จะต้องมีการจัดการมรดกเมื่อจะต้องมีการจัดการมรดกศาลจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกผู้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการมรดกคือทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกแล้วสิ่งที่เราควรจะทราบที่เราควรจะรู้ก็คือว่าผู้จัดการมรดกมีหน้าที่อย่างไรนะครับผู้จัดการมรดกที่ศาลแต่งตั้งมีหน้าที่ที่จะจัดการทรัพย์มรดกแบ่งให้แก่ทายาทตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าทายาทแต่ละคนมีใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับมรดกและมีส่วนในทรัพย์มรดกเท่าไหร่ตามส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้หากผู้จัดการมรดกแบ่งทรัพย์มรดกไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดถ้ามีเจตนาทุจริตถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษมาดูตัวอย่างนะครับกรณีเจ้ามรดกถึงแก่ความตายมีทรัพย์มรดกเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารจำนวน1ล้านบาทซึ่งทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกมีพ่อแม่นะครับ2คนแล้วนะครับมีพ่อมีแม่แล้วก็มีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็มีลูกอีก1คนเท่ากับว่าทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกมีจำนวน4คนทรัพย์มรดกเป็นเงินฝากจำนวน1ล้านบาท1ล้านบาทจะต้องแบ่งให้ทายาทตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องแบ่งให้ทุกคนคนละส่วนเท่าๆกันเท่ากับได้คนละ 250,000 บาทหากผู้จัดการมรดกศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้บุตรเป็นผู้จัดการมรดกพอบุตรได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วอยากได้ทรัพย์นะครับโอนเงิน1ล้านบาทมาเป็นของตนเองเพียงคนเดียวไม่ยอมแบ่งให้แก่พ่อแม่ของผู้ตายคู่สมรสหรือแม่ของผู้จัดการมรดกแต่เอาไว้คนเดียวกรณีเนี้ยเป็นกรณีที่ว่าผู้จัดการมรดกกระทำผิดหน้าที่นะครับโดยทุจริตมีความผิดตามกฎหมายต้องรับโทษนะครับจำไว้นะครับผู้จัดการมรดกไม่ใช่มีสิทธิ์รับมรดกเพียงผู้เดียวแต่มีหน้าที่ต้องแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครับมิฉะนั้นมีความผิดสุดท้ายนี้หากท่านมีปัญหาสงสัยข้อกฎหมายสามารถรับคำปรึกษาได้นะครับโดยโทรมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: SM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหใหญ่โกไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปย่ายสิบบัตรทองพอดีพึ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก็เด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยว
1: เจ้าบ่ฮู้บ
2: ่เดี๋ยวนี้สปสช.นั่นน่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่หัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้าดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอเพื่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบ

0: สำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขดำเนินรายการโดยจิรพรมั่งคั่งค่ะ
2: พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
1: ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุข FM 99.50 MHz

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้สันติสุขนะคะนี่ก็เป็นรายการโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความสามัคคีค่ะและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงเข้าใจหลักการความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวใต้นะคะด้วยวิธีการใช้หลักการที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้อยู่อย่างมีความสุขสงบและก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจค่ะให้พี่น้องชาวใต้นั้นเดินต่อไปได้อย่างเรียกว่ามีขวัญมีกำลังใจในการทำมาหาเลี้ยงชีพและอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันนะคะต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่ก็คือคนไทยด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาร่วมกันค่ะที่จะร่วมมือกันให้พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีการที่จะแบบกล้าออกมาใช้ชีวิตได้อย่างเรียกว่ามั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ดิฉันจิราพรมั่งคั่งดำเนินรายการนะคะค่ำคืนนี้ประจำวันอังคารนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะสลับกันไปกับวันพุธนะคะในช่วงยามเย็นแบบนี้ละค่ะ18:30 น.ถึง19:00 น.ทางสวทขอนแก่นภายใต้การอำนวยการของผอ.สวทขอนแก่นนางอัจฉริยะมังคานีค่ะเอาละค่ะค่ำคืนนี้หลายท่านกำลังเรียกว่าทานข้าวปลาอาหารกันอยู่นะคะแต่ก็สิ่งหนึ่งที่เรานำมาฝากเป็นเรื่องราวที่เรียกว่ามาให้กำลังใจหรือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องชาวใต้นะคะกล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตบางท่านบอกว่าไม่ได้ออกไปเที่ยวถึงพื้นถิ่นแต่ก็คือมิตรภาพบนสื่อโซเชียลเลยค่ะต่างที่อยู่ต่างถิ่นเหนือใต้ออกตกนะคะก็อาจจะเป็นการร่วมอุดหนุนหรือว่าชิมอาหารมาแลกเปลี่ยนกันนะคะอาหารเหนือมาอีสานนะคะอาหารอีสานไปใต้อย่างเงี้ยหรือใต้นะคะมาเรียกว่ามาจับจ่ายใช้สอยที่อีสานก็แลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะเรื่องของประเภทผลไม้รสชาติของอาหารอีสานใต้สลับกันไปอย่างนี้นะคะทานอีสานหรืออาหารใต้จะคล้ายคลึงกันอย่างไรอย่างเช่นอาหารอีสานก็จะมีรสจัดนะคะเน้นในเรื่องของความที่แบบนัวหรือไม่ก็เป็นประเภทพวกปลาร้าอย่างเงี้ยนะคะเป็นส่วนประกอบหลักน้ำพริกอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันกับพี่น้องชาวใต้นะคะก็มีน้ำพริกมีผักลวกผักสดต่างๆรับประทานแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือรสชาติที่ลงตัวอาจจะเป็นกลิ่นของรสชาติอาหารพี่น้องชาวใต้น้ำบูโดอย่างเงี้ยนะคะจะมีกลิ่นที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์เช่นเดียวกันกับกลิ่นปลาร้าของอีสานอย่างเงี้ยจะมีกลิ่นที่แรงนะคะจัดจ้านแต่พอบางท่านแบบแค่ได้กลิ่นก็รสชาติเรียกว่าน้ำลายไหลเหล่านี้นะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เรามาประชาสัมพันธ์ให้มีความรักสมัครสมานและเข้าใจหัวอกนะคะพี่น้องชาวใต้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกขนมที่อยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นนะชาวใต้อาจจะมีการผลิตแต่รู้สึกว่าท้องจังเลยนะไม่มีนักท่องเที่ยวเหมือนแต่ก่อนไหมหรือความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอาจจะมีด้วยทะเลสวยอย่างเงี้ยมีปะการังนะคะมีไข่มุกมีหอยปูปลานะคะในพื้นที่นั้นเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวนะคะไปถึงจริงๆแต่ในขณะที่บางครั้งอาจจะเกิดความรู้สึกหรือเป็นเหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อนนะคะก่อนหน้านี้หรือในช่วงนี้บางครั้งอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมีการเกิดเหตุแต่ก่อนนะคะก็จะมีการเกิดความรุนแรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ฟังคะทุกวันนี้ถือว่าสงบมากแล้วก็เป็นจังหวัดหรือเป็นภาคที่น่าอยู่มากนะคะและจะเป็นอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเกี่ยวกับธรรมชาติของเกณฑ์อย่างเงี้ยนะคะของชาวใต้ดังนั้นค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้
มีศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและก็เน้นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นสำหรับช่วงแรกนะคะเรามาฟังกันค่ะซึ่งศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจริงๆแล้วจำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมเนื้อสิ่งอื่นใดนั้นต้องมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกันด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วพี่น้องชาวอีสานก็ทราบดีนะคะว่าพี่น้องชาวใต้นะมาเยือนถิ่นอีสานก็อาจจะมีของมาจำหน่ายเป็นสินค้าโอท็อปนะคะไม่จะเป็นพวกอาหารที่เป็นทางภาคใต้สตอทุเรียนนะคะต้นตำรับจริงๆอย่างเงี้ยหรือจะเป็นถ้าเป็นอาหารประเภทลิ้มลองนะคะสิ่งที่ชัดเจนเลยก็คืออย่างเช่นพวกแกงนะรสจัดจ้านเนี่ยนะแกงไตปลาต่างๆอันนี้ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะนั่นแหละค่ะคือส่วนหนึ่งที่ประชาชนนะคะทั้งเหนือใต้ออกตกประเทศไทยด้วยกันช่วยกันอุดหนุนสินค้าของพี่น้องชาวใต้ที่ทำให้พี่น้องชาวใต้นั้นมีกำลังใจที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพถ้าเกิดผลิตแล้วไม่มีใครไปช่วยอุดหนุนไม่ซื้อขายกันพี่น้องชาวใต้ก็รู้สึกท้อประกอบกับช่วงสถานการณ์เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่นะคะอาจจะเกิดความไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนกันด้วยศาสนาด้วยวัฒนธรรมแต่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะคะเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอาหารหรือการเป็นอยู่คุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าคือคนอีสานเนี่ยถ้าเป็นมีคู่ครองกับคนใต้นะคะคนใต้นี่นับถือศาสนาอิสลามแต่คนอีสานนะคะคนนี้นับถือศาสนาพุทธแต่อยู่ร่วมกันได้สุดท้ายก็คือเคารพซึ่งกันและกันนะก็กลายเป็นว่าหล่อล้อมศาสนาด้วยกันนับถืออิสลามอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีความรุนแรงนะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการแบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะมาให้กำลังใจหรือหาแนวทางให้พี่น้องชาวใต้นะคะมีรอยยิ้มกลับมาใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นนี่ก็คือนี่แหละค่ะกำลังใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็นำสิ่งที่เกิดประโยชน์ในชุมชนนั้นหรือจะเป็นพวกสินค้าโอท็อปมาแลกเปลี่ยนมาซื้อขายกันนะคะก็จะช่วยอุดหนุนทำให้คนในพื้นถิ่นภาคใต้มีรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งช่วงแรกกับรายการใต้สันติสุขนะคะวันนี้นำเสนอทั้งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการซื้อหาอาหารพี่น้องชาวใต้แล้วก็นำเสนอด้วยเรียกว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็จะเป็นเรื่องของภาษาศาสนามีความแตกต่างแต่เราเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็จะมีความผูกพันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้ก็จะเกิดเป็นความเรียกว่าผูกพันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะและศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ตราบจนปัจจุบันนี้ค่ะเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมไปถึงนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งพี่น้องชาวใต้นำตรงนี้มาใช้จึงทำให้พี่น้องชาวใต้มีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตกันมากขึ้นค่ะบางครั้งความหมายของในแต่ละพื้นที่นะคะอาจจะมีประเพณีมีวัฒนธรรมอันลึกซึ้งที่ชุมชนอื่นๆหรือพื้นที่อื่นๆยากต่อการที่จะยังเรียนรู้ไม่ถึงหรือยังเข้าไม่ถึงตรงนี้นะคะแต่พี่น้องชาวใต้ก็สามารถที่จะชูขึ้นมาค่ะว่าสิ่งที่ท่านมีตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นดึกดำบรรพ์หรือเป็นสิ่งที่อยู่มานานกับพื้นที่ตรงนั้นก็สามารถที่จะช่วยกันนะเป็นการอนุรักษ์ไว้และทำให้พื้นที่อื่นมาเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นนะทำให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยแตกต่างได้แต่ไม่เคยแตกแยกค่ะเพราะเรามีองค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านนั้นได้ทรงมีพระเมตตาต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกภาคกันเลยทีเดียวนะคะ
นี่คือรายการใต้สันติสุขกับช่วงแรกเราจะพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆกันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามกันต่อกับรายการใต้สันติสุขค่ะ

0: ใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาน
1: ี่แกท่องอะไรอ่ะ
0: ก็ท่องยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ฉันไม่รู้รายละเอียดเลยอ่ะ
1: ก็นึกว่าอะไรมานี่ฉันจะเล่าให้ฟังซึ่งหลักเข้าใจก็คือเข้าใจปัญหาเข้าใจประชาชนเข้าใจงานที่ปฏิบัติแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องส่วนเข้าถึงก็คือเข้าถึงทุกพื้นที่เข้าถึงจิตใจของประชาชนและพัฒนาก็คือพัฒนาในทุกๆด้านควบคู่กันไปกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
0: อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องท่องแล้วสิ
1: การนำหลักแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดำริไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดน

ผู้ฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอย่าเพิ่งหลับนอนกันนะรายการใต้สันติสุขมีงานเพลงเพราะๆรวมไปถึงวันนี้เรานำเสนอเรื่องราวที่เป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างให้พี่น้องชาวใต้มีกำลังใจที่จะออกมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้บนประเทศไทยสยามเมืองยิ้มแห่งนี้ที่มีองค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะคะทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยค่ะและวันนี้นำเสนอเรื่องศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะคะนำมาฝากกันและเป็นการให้คนไทยทุกภาคเลยไปช่วยอุดหนุนซื้อสินค้าตามออนไลน์ก็ได้นะคะสั่งซื้อทางออนไลน์นี่ไม่ว่าจะเป็นพวกขนมลาขนมดึกดำบรรพ์ขนมแบบโบราณของพี่น้องชาวใต้บางท่านก็สนับสนุนหรืออุดหนุนสินค้าประเภทของที่แบบทานง่ายข้าวเกรียบอย่างเงี้ยนะคะที่ทำมาจากพวกปลาทะเลแถวภาคใต้แต่มากกว่านั้นอัญมณีล้ำค่าค่ะหรือต่างหูเครื่องประดับต่างๆจิวเวลรี่ต่างๆพวกไข่มุกนะคะที่มาจากพี่น้องชาวใต้จริงๆนอกจากเป็นสินค้าโอท็อปแล้วเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นของหายากนะคะเป็นเพชรเม็ดงามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆโดยเฉพาะเลยถ้าใครได้ครอบครองหรือมีการแลกเปลี่ยนกันอาจจะซื้ออาจจะอุดหนุนพี่น้องชาวใต้นั้นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากนะคะทำให้คนไทยด้วยกันนั้นไม่มีใครทอดทิ้งใครแล้วค่ะต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะถึงแม้จะมีภาษามีวัฒนธรรมรวมไปถึงการทำพิธีกรรมในแต่ละพื้นถิ่นมีความแตกต่างหรืออาจจะแบบลึกซึ้งในเฉพาะกลุ่มพี่น้องชาวใต้จริงๆหากจะเอ่ยถึงเกี่ยวกับโบสถ์มัสยิดหรือศาสนาอิสลามนะคะซึ่งถือว่ามีมาช้านานและกลุ่มคนที่เข้าใจศาสนาตรงนี้ศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้งนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเหล่านั้นนะคะก็ได้เรียนรู้ช่วยลูกช่วยหลานแต่เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์และก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันกับคนที่นับถือศาสนาพุทธค่ะก็จะมีพิธีกรรมที่งดงามมีพิธีกรรมที่ละเอียดละออและก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทุกศาสนานะคะก็จะเป็นพุทธคริสต์อิสลามคุณฟังคะเชื่อไหมศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนนั้นหมั่นทำความดีละเว้นความชั่วแต่ทีนี้พี่น้องภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทำพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามจะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีคนอีสานหรือคนเหนือนะคะไปใช้ชีวิตคู่ที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่แบบเรียกว่าเหมือนกำเนิดเกิดอยู่ตรงนั้นเลยแต่มีความรักความผูกพันเสียมากกว่าซึ่งได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกิจกรรมและพิธีกรรมที่ยากต่อหลายๆท่านเนี่ยค่ะจะเข้าถึงได้แต่ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยทุกศาสนาหยิบยกขึ้นมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันก็จะลดการขัดแย้งลดความรุนแรงลดความคิดที่เข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะคะแต่กลับกลายเป็นเข้าใจความรู้สึกเข้าใจความแตกต่างหันมาพูดคุยกันแบบเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างลงตัวค่ะประเทศไทยจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้คือคนไทยด้วยกันแต่บางครั้งอาจจะมีประเภทที่เรียกว่ามาก่อความรุนแรงหรือสร้างความขัดแย้งให้ทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้ค่ะนำสิ่งที่เป็นจุดยืนจุดหลักนั่นก็คือไม่หูเบาและคนไทยด้วยกันเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันเข้าใจวัฒนธรรมภาษาซึ่งไม่มีใครนะคะที่จะไปคิดแบบทำลายร้างคนไทยด้วยกันเองดังนั้นค่ะเรามาเชิดชูความเป็นไทยและที่สำคัญบอกเลย3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์อย่างมากมีของกินมีทะเลแล้วก็มีปะการังมีทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าที่คนไทยด้วยกันเองเราควรอนุรักษ์รักษาไว้ช่วยลูกช่วยหลานให้ประเทศสยามเมืองยิ้มหรือประเทศไทยที่เป็นด้ามขวานแห่งนี้นะคะ
จะต้องเป็นด้ามขวานที่งดงามตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่รัชสมัยแรกๆเลยให้เป็นด้ามขวานที่มั่นคงไม่ว้าวแหว่งซึ่งไม่ให้ชาติใดนะคะมารุกรานแล้วสร้างความแตกแยกให้กับคนไทยเองค่ะนี่แหละค่ะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ทำให้พี่น้องชาวใต้ค่อยๆทำยึดความถูกต้องด้วยลำแข้งของตนเองและสิ่งที่มีอยู่นั้นทำต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีที่ดินทำกินมีอาชีพหรือมีงานฝีมือบางท่านบอกมีฝีมือทางด้านปักผ้านะคะผ้าบาเต้อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปที่บอกเลยนะคะถ้าเห็นผ้าประเภทบาเต้ปักก็คือจะชัดเจนนะคะเห็นภาพพี่น้องชาวใต้สาวๆนะคะปักผ้าขึ้นมาทันทีแล้วค่ะนี่แหละค่ะคือเอกลักษณ์เราควรอนุรักษ์รักษาไว้นะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีฝีไม้ลายมือเรื่องของการทำขนมเป็นการสืบทอดตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็นำมาจำหน่ายบนสื่อโซเชียลโลกออนไลน์แต่ถึงแม้จะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางบินไปถึงพื้นที่ลอยนะคะแต่เราก็ยังมีรายได้ค่ะอุดหนุนซึ่งกันและกันศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานให้กับพี่น้องชาวใต้นะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาลดความขัดแย้งความรุนแรงแต่อยู่ด้วยกันอย่างสันติค่ะค่ำคืนนี้กับรายการใต้สันติสุขกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งหมดเวลาแล้วนะคะลาทุกท่านไปแล้วด้วยงานเพลงเพราะๆสัปดาห์หน้าในวันเวลาเดียวกันนี้จะเจอกันได้ใหม่สำหรับค่ำคืนนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ9โครงการลงทุนใหญ่มูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาทพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองโครงการเพื่อรองรับ Data Center กองทัพอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในบาเรนและคูเวตตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้ณเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์พบหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังมีผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานร่วมคณะเพื่อหารือกับหน่วยงานคู่เจรจาของมาเลเซียในประเด็นที่รับผิดชอบด้วยซึ่งจะช่วยให้สามารถเร่งรัดการเจรจาและหาข้อสรุปร่วมกันรวมทั้งผลักดันความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทีมไทยแลนด์เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย EU รอบที่10ปลายเดือนกันยายนนี้และจะเร่งรัดกระบวนการเจรจาให้ได้ข้อสรุปและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายวีระพงษ์ประภาผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ว่าการเจรจาในรอบที่9สามารถปิดประเด็นการเจรจาได้ทั้งหมด8เรื่องซึ่งคิดเป็นสัดส่วน2ใน3ของการเจรจาในภาพรวมทั้งหมดถือว่ามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีมากสำหรับการเจรจารอบที่10ซึ่งประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ทางทีมเจรจาตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดความคืบหน้ามากที่สุดโดยปัจจุบันยังเหลือประเด็นหลักที่ต้องหารืออีก6กลุ่มใหญ่ได้แก่สินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการค้าดิจิทัลกฎกติกาและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างนี้ฝ่ายไทยจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระหว่างรอบร่วมกับทางสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องเพื่อหาจุดร่วมหรือพื้นที่ที่ลงตัวสำหรับการหารือในหมวดที่เหลืออยู่โดยเป็นการทำงานสานต่อเพื่อไม่ให้ขาดตอนก่อนที่จะถึงกำหนดการเจรจารอบใหญ่ในเดือนกันยายนยืนยันว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการเจรจาให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับคุณภาพของการเจรจาเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยประชาชนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยรวมถึงเกษตรกรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำความตกลงในครั้งนี้
3: อะไรที่เราให้ได้อะไรที่เราให้ไม่ได้เป็นจุดที่เป็นผลประโยชน์อันนี้เป็นการบ้านที่ต้องทำอันที่สองเราต้องทำการบ้านร่วมกันกับฝ่าย EU นะครับว่าแล้วจุดร่วมคืออะไรนะภาษาเจรจาเราเรียกว่า landing zone เราคืออะไรนะครับในชัปเตอร์ที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราก็ต้องพร้อมครับแล้วก็เอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ตั้งครับเราจะพยายามให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะพยายามเร่งการเจรจาให้เร็วที่สุดครับแต่แน่นอนครับผมจะพูดตลอดว่าเราจะต้องให้ความเร็วและคุณภาพของการเจรจาเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับเราจะต้องเจรจาให้ประเทศไทยคนไทย SME ไทยเกษตรกรไทยเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาครั้งนี้
2: ผู้แทนการค้าไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทีมเจรจาจะต้องพิจารณารายละเอียดเชิงลึกอย่างรัดกุมเพื่อวางกระบวนการไม่ให้ไทยเสียผลประโยชน์ต่อคู่ค้าโดยกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายภายในของไทยและต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานด้านยาตลอดจนมาตรฐานการดูแลพืชและสัตว์ซึ่งไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนและหนักแน่นในการมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเกษตรกรไทยให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเยียวยาค้างจ่าย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้ได้ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมส่วนพักพิงรวมถึงเรื่องอาหารและการสนับสนุนสินเชื่อด้านธุรกิจแม้จะไม่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้แต่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดได้มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
5: เราเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุทั้งเรื่องการสนับสนุนความช่วยเหลือการเตรียมพร้อมเรื่องศูนย์พักพิงนะครับความพร้อมเรื่องอาหารความพร้อมเรื่องการสนับสนุนด้านสินเชื่อด้านธุรกิจด้านอะไรต่างๆนะแต่เราเด็กเรื่องเรายังเอาชนะไม่ได้ก็คือธรรมชาตินะครับแต่ว่าในเรื่องของการไปเตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำการชำรุดต่างๆของโครงสร้างพื้นฐานแรงต่างเราได้มีข้อตกลงกันแล้วว่ารัฐบาลก็จะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
4: สำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีปัญหาเงินเยียวยาค้างจ่ายโดยรัฐบาลยึดหลักการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้ที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการดูแลทุกคนพร้อมระบุว่าตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยอย่างต่อเนื่องคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ9โครงการลงทุนใหญ่มูลค่ากว่า 66,000 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองโครงการเพื่อรองรับ Data Center นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่จำนวน9โครงการมูลค่ารวม 66,320 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญได้แก่อุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อรองรับการผลิต PCB การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลหรือ Data Hosting และพลังงานหมุนเวียนนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนและกลั่นกรองโครงการ Data Centerโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเพื่อทำหน้าที่บูรณาการและกลั่นกรองโครงการอย่างรอบด้านเตรียมพร้อมรองรับเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล AI และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีแนวโน้มเติบโตและมีความต้องการใช้ทรัพยากรสูงทั้งมิติด้านการจัดหาพลังงานทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้น แม้ในบางช่วงราคาน้ำมันอาจมีการปรับลดลงบ้างแต่ถือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปิดจุดอ่อนดังกล่าวเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวที่มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกในภาคการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรในประเทศอย่างน้ำมันปาล์มและเอทานอลมาผสมเพื่อใช้งานให้มากยิ่งขึ้น
6: แต่ว่าถ้าราคาน้ำมันลงมันอาจจะไม่ได้บวกเยอะแต่ที่กระทรวงพาณิชย์แถลงแล้วคือค่าครองชีพมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สะท้อนว่าคนที่กระทบก็คือในเรื่องของปากท้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเรามีความจำเป็นเร่งด่วนที่เราจะต้องแก้ปัญหาจุดอ่อนของไทยคือพึ่งพากันนำเข้าน้ำมันตลาดโลกนะครับ
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมออกกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับเหมาทิ้งงานบังคับทำประกันภัยคุ้มครองบุคคลภายนอกนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดบทลงโทษผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้างของภาครัฐให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยจะนำปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นมาประกอบการพิจารณาถึงสาเหตุของการทิ้งงานอย่างรอบคอบกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดทำแผนความปลอดภัยที่ชัดเจนและบังคับให้มีการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองทั้งผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยดังเช่นกรณีอุบัติเหตุบนถนนพระราม2หรือเหตุการณ์ดินสไลด์ภายในอุโมงค์ก่อสร้างที่จังหวัดเชียงราย
7: การที่คุณจะรับงานมาเนี่ยในความปลอดภัยคุณมีการเตรียมแผนในเรื่องของความปลอดภัยไว้ขนาดไหนนะครับแล้วโดยเฉพาะการประกันภัยนะของผู้ทำงานหรือคนที่จะมามีส่วนเกี่ยวข้องของเราควรจะมีเรื่องของคำว่าหลักประกันให้กับคนที่ต้องเสี่ยงภัยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องมองในภาพว่ามีส่วน
1: ขณะที่โครงการแลนด์บริดจ์กระทรวงคมนาคมจะหารือคณะกรรมการ3ฝ่ายวางแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และรูปแบบโครงการก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมยังไม่ได้ยกเลิกโครงการแต่จะชะลอการนำเสนอเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อรอผลการหารือของคณะกรรมการ3ฝ่ายที่จัดตั้งขึ้นประกอบด้วยภาครัฐฝ่ายบริหารและภาคประชาชนโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้รวมถึงรูปแบบการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์โดยจะนำผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.มาใช้เป็นข้อมูลประกอบพร้อมรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมและรอบด้านมากขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และรูปแบบโครงการที่เหมาะสม
9: เอาแนวทางสนค.มาแล้วก็ฟังภาคประชาชนว่าเป็นยังไงตรงไหนเอาตรงไหนไม่เอาตรงไหนจะปรับปรุง SEC ไม่นำเสนอครม. Land Bridge ไม่นำเสนอครม.จนกว่าจะมีการพูดคุยกรรมการเนี่ยแล้วดูรูปแบบว่าเป็นแบบไหนมันมีหลายส่วนมากอย่างแรกคือเขาคิดว่าบริบทของการพัฒนาภาคใต้เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนมันจะกระทบกับชีวิตเขาหรือไม่จุดที่เป็นท่าเรือจ
8: ุ
9: ดไหนที
8: ่
9: จะเหมาะสม
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเพิ่มเติมว่าภายหลังรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายคณะกรรมการจะพิจารณาทางที่เหมาะสมทั้งแนวทางการเดินหน้าโครงการการปรับรูปแบบการดำเนินงานหรือแนวทางอื่นตามข้อสรุปก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปกุลินปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งรณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งผู้แทนเป็นบอร์ดประกันสังคมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารกองทุน
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมที่ตลาดละลายทรัพย์ซอยรัชดาภิเษก4กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นย่านสำนักงานและแหล่งรวมพนักงานบริษัทจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมโดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนและจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้เช่นเดียวกับการรับสมัครผู้แทนเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ทุกคนเร่งลงทะเบียนก่อนหมดเขตและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569โดยล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วกว่า 700,000 คนและนายจ้างกว่า 6,000 คน
11: ซึ่งช่วงนี้ก็อยากจะรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนนะคะอย่าลืมนะคะลงสิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ถึงวันที่15กรกฎาคมแต่ถ้าสมัครรับเป็นผู้เลือกตั้งก็ไม่เกิน15กรกฎาคมแต่ท่านอยากเปลี่ยนสิทธิ์ก็ตามก็สามารถดำเนินการมาที่สำนักงานเพื่อแก้ไขสิทธิ์ได้ในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมเราจะลงไปเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่27กันยายน2569
10: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียนสำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งผ่านสื่อออนไลน์และการลงพื้นที่ทั่วประเทศระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมโดยเน้นพื้นที่ที่มีผู้ประกันตนและสถานประกอบการจำนวนมากเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ลิตยาคุณสิมรายงาน
1: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่างๆส่วนกรณีเรื่องกำลังพลที่มีชื่อในหน่วยแต่ไม่มีตัวตนหรือทหารผีเลขาธิการกอรมน.กล่าวว่าได้ส่งเจรทหารบกไปตรวจสอบทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำว่าถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลยกระดับหมอพร้อมซุปเปอร์แอปดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพให้แก่ประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบบริการสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงโดยกระทรวงสาธารณสุขเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหมอพร้อมซุปเปอร์แอปและดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มพร้อมผลักดันดิจิทัลเฮลท์วอลเล็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลเป็น1ใน7นโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญามุ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายบริการปฐมภูมิและสถานพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อ ลดขั้นตอนการรับบริการลดการใช้เอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนระบบสาธารณสุขในทุกมิติทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ทางไกลและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียม
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
13: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTAM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอด

บาห์เรนและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมของคูเวตนอกจากนี้ยังยิงโดรนของสหรัฐไปที่ที่พยายามแทรกแซงปฏิบัติการของอิหร่านการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายกว่า80จุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอันตรายและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยระบุว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กขณะที่นางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กกล่าวว่าจุดยืนของสหรัฐในประเด็นกรีนแลนด์นั้นชัดเจนมากแต่น่าเสียดายที่จุดยืนของเดนมาร์กก็มีความชัดเจนเช่นเดียวกับที่ผ่านมาคือกรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายทั้งนี้ประเด็นที่สหรัฐต้องการควบคุมเกาะกรีนแลนด์จุดยุทธศาสตร์สำคัญในมหาสมุทรอาร์กติกด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงจนก่อให้เกิดความตึงเครียดในหมู่เกาะพันธมิตรในหมู่พันธมิตรนาโต้ทั้ง32ประเทศอย่างไรก็ตามทางการกรีนแลนด์ยืนยันว่าอนาคตของกรีนแลนด์ควรต้องตัดสินโดยประชาชนชาวกรีนแลนด์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ฉบับที่1ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคม2569ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันซึ่งขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงท
ทะเลมีคลื่น

0: สูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 น
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: FM95 50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญญ
2: ์ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมือนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์ฟอร์ไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดน้ำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮาน้ำเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด
4: ้อคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะ
7: ต่อจากนี้ไปพบกับรายการบอกกล่าวข่าว DSI เจาะลึกทันเหตุการณ์ข่าวสารยุติธรรมดำเนินรายการโดยชนิดาศรีอมรศาสตร์ DSI ที่พึ่งที่คุณพึ่งได
8: ้สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะพบกันทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ1ครั้งวันและเวลาเดียวกันนี้กับชิดาชนิดาศรีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะ ทุกสัปดาห์นะคะจะนำข่าวสารและภารกิจของ DSI มาฝากคุณผู้ฟังนะคะพร้อมกับเพลงเพราะๆในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงออกอากาศทางสวทค่ะในสัปดาห์นี้นะคะมีหลากหลายประเด็นเช่นเคยนะคะเรื่องแรกที่จะนำมาเล่าให้ฟังก็คือการขยายผลและการส่งสำนวนในคดีเครือข่ายพนันออนไลน์แม่มนค่ะคดีนี้นะคะก็เป็นคดีที่มีการขยายผลมาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าใครติดตามรับฟังรายการก็จะได้ยินชื่อเครือข่ายนี้บ่อยๆนะคะที่ชิดานำมาเล่าให้ฟังล่าสุดมีการส่งสำนวนคดีของเครือข่ายนี้แล้วนะคะซึ่งเป็นการส่งสำนวนคดีล็อตใหม่ให้กับทางอัยการคดีพิเศษนะคะหลังขยายผลไปพบผู้ต้องหาเพิ่มอีก11รายมีเงินหมุนเวียนทั้งขบวนการเนี่ยกว่า 5,700 ล้านบาทนะคะในการส่งสำนวนครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องจากปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีและนนทบุรีเมื่อปี2567ค่ะเป็นกรณีการปราบปรามเครือข่ายผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับเรื่องของพนันออนไลน์นะคะซึ่งมีชื่อว่าเครือข่ายแม่มนทุนหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทนะคะจากปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ออกหมายจับผู้ต้องหารวมทั้งสิ้นน่ะ38รายด้วยกันในความผิดฐานร่วมกันเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันเข้าถึงโดยเฉพาะโดยมิชอบความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นที่มีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและมีความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินพร้อมทั้งยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากได้แก่เครื่องประดับทองคำอัญมณีสินค้าแบรนด์เนมพระเครื่องรถยนต์14คันรถบ้าน1คันรถจักรยานยนต์4คันเงินสดและทรัพย์สินอื่นๆนะคะกว่า500ล้านบาทต่อมานะคะในปี2567นะคะในปีเดียวกันที่มีปฏิบัติการนะคะทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศก็ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนแล้วเสร็จสรุปสำนวนและส่งความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด38รายเมื่อและต่อมานะคะในต้นปี2568ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดและอายัดได้กว่า500ล้านบาทให้กับทางปปง.นะคะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยทางปปง.นะคะได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ทางปปง.ก็ได้ทำสำนวนเสนอพนักงานอัยการพิเศษเพื่อขอให้ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายค่ะภายหลังนะคะทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้สั่งการให้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศขยายผลการดำเนินคดีกับทางเครือข่ายเจ้าของบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้กระทำความผิดเพิ่มเติมจากการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะคะโดยทางคณะพนักงานสอบสวนก็สามารถรวบรวมหลักฐานเชื่อมโยงถึงผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก11รายนะคะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของเครือข่ายนี้แล้วก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนในกลุ่มเนี่ยกว่า700ล้านบาทจึงได้สรุปสำนวนและมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง11รายในความผิดฐานร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันร่วมกันฟอกเงินร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบนะคะโดยล่าสุดนะคะทางคณะพนักงานสอบสวนของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศก็ได้นำตัวผู้ต้องหา7รายนะคะจาก11รายพร้อมสำนวนการสอบสวนจำนวน4แฟ้มก็ 1,000 กว่าแผ่นนะคะมาส่งมอบให้กับทางอัยการคดีพิเศษสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาการดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับผู้ต้องหาที่เหลืออีก4รายก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีต่อไปนะคะเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่ขยายผลนะคะเกี่ยวกับเครือข่ายนี้แต่ก็ไม่ใช่ความคืบหน้าทั้งหมดนะคะยังมีอีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะหลังจากที่มีการขยายผลเพิ่มเติมก็สามารถไปจับแอดมินเครือข่ายแม่มนได้นะคะหลังจากที่กลับจากกลับไทยนะคะที่มาหาแฟนสาวนะคะโดยทางศูนย์สืบสวนสกลลอยและการข่าวก็ได้จับกุมนายสุทธิภาคผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่991/2569ลงวันที่20กุมภาพันธ์2569ค่ะเป็นผู้กระทำความผิดฐานร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนผู้อื่นให้เข้าเล่นการพนันโดยมิได้รับอนุญาตร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น โดยมีชอบในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนเจ้าหน้าที่นะคะจับกุมได้ที่ร้านทำผมแห่งหนึ่งค่ะแถวเขตมีนบุรีกรุงเทพนี่เองนะคะทางนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สิทธิ์ต่างๆตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในการจับกุมนะคะจนกระทั่งส่งตัวมอบให้กับทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษค่ะผู้ต้องหาก็รับทราบในกระบวนการต่างๆนะคะจากนั้นก็ได้ควบคุมตัวส่งให้กับทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายค่ะสำหรับผู้ต้องหารายนี้นะคะอยู่ในเป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่89/2567ค่ะอยู่ในความรับผิดชอบของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศโดยนายสุทธิภาคคนนี้นะคะมีพฤติการก็คือเป็นแอดมินค่ะที่ดูแลเว็บไซต์พนันออนไลน์ในเครือข่ายแม่มนแล้วก็ยังได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วก็ยินยอมให้กลุ่มผู้กระทำความผิดใช้บัญชีดังกล่าวนะเป็นช่องทางรับโอนเงินที่ได้มาจากพนันออนไลน์โดยทำหน้าที่รับโอนเงินจากบัญชีที่ใช้รับเงินจากหน้าเว็บไซต์และโอนเงินต่อไปยังบัญชีอื่นในเครือข่ายเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าปกติผู้ต้องหาจะทำงานและมีความเคลื่อนไหวเนี่ยภายในพื้นที่ของตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาที่อยู่ทางฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะโดยปกตินะคะผู้ต้องหาก็จะอยู่ทางประเทศเมียนมาเป็นหลักไม่ค่อยอยู่ฝั่งไทยค่ะหากกลับเข้ามาฝั่งไทยก็จะกลับออกนอกประเทศไปฝั่งเมียนมาในวันเดียวกันทันทีคือเข้ามาแล้วก็ออกไปแบบนี้นะคะใน1วันต่อมาในช่วงคืนวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะผู้ต้องหาก็ได้เดินทางมาพบกับแฟนสาวค่ะที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังเร่งติดตามผู้ต้องหานะคะจนสามารถจับกุมได้ในที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัวนะคะคดีนี้นะคะผู้ต้องหามีทั้งหมด11รายค่ะโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ส่งสำนวนพร้อมส่งมอบผู้ต้องหาให้กับทางพนักงานอัยการไปแล้ว7รายจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับเพิ่มเติมได้อีก1รายรวม8รายนะคะคงเหลือผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการจับกลุ่ม3รายซึ่งทาง DSI ก็จะเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีนะคะซึ่งอธิบายเพิ่มเติมนะคะสำหรับนายสุทธิภาคเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มหลังที่ชิดาเล่าไปก่อนหน้านี้นะคะที่มีการขยายผลเพิ่มเติม11รายก็เป็น1ใน11นั่นเองนะคะสรุปแล้วจับได้8นะคะยังเหลืออีก3รายนั่นเองค่ะก็เป็นความคืบหน้าของเครือข่ายนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ

ับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะมาที่เรื่องของการไปบุกทลายเครือข่ายรองเท้าละเมิดเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดังค่ะยึดของกลางได้กว่า10ล้านบาทค่ะภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทางเจ้าหน้าที่ของกองคดีทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็ได้นำหมายค้นสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจำนวน6หมายไปตรวจค้นโรงงานผลิตรองเท้าซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะมีทั้งหมด3แห่งด้วยกันก็จะเป็นร้านค้าและสถานที่เก็บสินค้านะคะในเขตธนบุรีกรุงเทพอีกจำนวน3แห่งนะคะซึ่งรวมทั้งหมด6แห่งนะคะที่สมุทรสาคร3แล้วก็ในกรุงเทพอีก3ซึ่งในกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นแหล่งผลิตสถานที่เก็บแล้วก็เสนอจำหน่ายสินค้านะคะประเภทรองเท้าที่มีลักษณะเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยมีตัวแทนของผู้เสียหายเข้าร่วมสังเกตการด้วยผลจากการตรวจค้นนะคะก็ไปพบสินค้าประเภทรองเท้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของบริษัทชั้นนำต่างๆประมาณ 15,000 ชิ้นค่ะมูลค่าความเสียหายก็ประมาณ10ล้านบาทซึ่งมีลักษณะเป็นสถานที่เก็บสินค้าและผู้จำหน่ายรายใหญ่โดยมีสิ่งของหรือสินค้าไว้ในครอบครองซึ่งมีไว้เป็นความผิดอันมีมูลค่าราคาตามท้องตลาดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปหรือมีมูลค่าความเสียหายอันเกิดจากการกระทำความผิดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปก็จากที่ตรวจค้นพบนะคะก็จะมีหลายยี่ห้อเลยนะคะก็จะเป็นรองเท้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของโอนิสึกะไทเกอร์แล้วก็คอนเวิร์ตนะคะตรงนี้นะคะถือว่าเป็นไปตามความผิดของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและที่แก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ยึดสินค้าดังกล่าวแล้วนำส่งให้กับทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกองคดีทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อตรวจสอบและก็นำไปเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมายนะคะ DSI ได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและปกป้องประชาชนมิให้ได้รับอันตรายจากสินค้าปลอมต่างๆตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีสถานะการจัดอันดับการปราบปรามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระดับที่ดีขึ้นโดยการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของแล้วนะคะยังเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยรวมไปถึงอาจจะทำลายสุขภาพของทุกคนด้วยนะคะทาง DSI ก็ขอความร่วมมือค่ะไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทนะคะและถ้าใครมีเบาะแสอยากให้แจ้งกันเข้ามานะคะที่สายด่วน1202ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการฝากขังผู้ต้องหาค่ะอันนี้เป็นผู้ต้องหาในเครือข่ายที่แอบอ้างเป็นกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ไปหลอกผู้เสียหายให้ทำใบขับขี่ปลอมนะคะโดยทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะได้นำตัวนายวิโรจน์อายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาส่งฝากขังต่อศาลอาญาหลังจับกุมผู้ต้องหาได้นะคะที่ในกรุงเทพมหานครแถวกรุงเทพกีทาค่ะซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็มีพฤติการในการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินแทนบุคคลอื่นซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเลขหมายโทรศัพท์โดยรู้หรือควรรู้ว่าจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่135/2567ค่ะเป็นกรณีที่เป็นขบวนการนะคะไปหลอกลวงประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเพจ Facebook นั่นเองโดยแอบอ้างเป็นกรมการขนส่งทางบกเปิดรับทำใบอนุญาตขับขี่ปลอมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในรูปแบบออนไลน์โดยกลุ่มผู้ต้องหานะคะมีการจัดทำหรือเข้าซื้อเพจ Facebook ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 5,000 รายก็คือไปหาเพจที่เขามีผู้ติดตามอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปซื้อมาไปขอซื้อเข้ามาจากนั้นนะคะก็มาเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่อนะคะแอบอ้างเป็นหน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการโฆษณารับทำใบขับขี่ปลอมทั้งนี้นะคะทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของ DSI เนี่ยก็ได้ประสานงานนะคะเพื่อดำเนินการปิดเพจดังกล่าวแล้วซึ่งปัจจุบันคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด12คนด้วยกันโดยมีผู้ต้องหาเนี่ยเข้ารายงานตัวตามหมายเรียกแล้ว2รายและออกหมายจับ10รายเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว5รายนะคะตอนนี้ยังเหลืออีก5รายที่อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมนะคะใครที่มีเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แจ้งเข้ามาได้นะคะที่สายด่วน1202
ยังคงย้ำนะคะจะทำอะไรผ่านออนไลน์ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนโดยเฉพาะการออกเอกสารทางราชการซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเรียกว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนราชการนะคะถ้าจะออกเอกสารให้จะใบขับขี่บัตรประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องไปที่ทำการนั้นๆ นะคะอย่างกรณีใบขับขี่เนี่ยต้องไปที่ขนส่งนะคะจะขนส่งในพื้นที่จังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครก็แล้วแต่ให้ไปที่ขนส่งเท่านั้นนะคะอย่าหาทำในเพจออนไลน์แบบนี้นะคุณผู้ฟังนะอาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเอาได้แล้วยิ่งสมัยนี้เทคโนโลยีไปไกลค่ะมิจฉาชีพอาจจะมีเทคนิคการหลอกที่เนียนมากขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ไปที่ขนส่งดีกว่าหรือถ้าไม่มั่นใจเอามารีเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะแคปเพจนั้นแล้วถามเจ้าหน้าที่ก็จะดีที่สุดนะคะก็ย้ำเตือนตรงนี้มาปิดท้ายที่เรื่องของรับเรื่องร้องทุกข์นะคะในกรณีเกี่ยวกับขบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นที่มีเรื่องกันอยู่ในตอนนี้นะคะในหลายๆพื้นที่สำหรับใครที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงในกรณีนี้สามารถเดินทางมาร้องทุกข์และให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้นะคะช่องทางการติดต่อเพื่อร้องทุกข์ด้วยตนเองเนี่ยสามารถเดินทางมาได้ที่ศูนย์ราชการอาคาร C อาคาร C นะคะตอนนี้เนี่ย DSI ย้ายไปที่อาคาร C ส่วนใหญ่แล้วนะคะให้ไปที่อาคาร C เขตหลัก4กรุงเทพถนนแจ้งวัฒนะนะคะหรือถ้าใครไม่มั่นใจให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1202ในเวลาราชการนะคะ DSI ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าใครมีปัญหาและได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้ให้มาร้องทุกข์ได้เลยนะคะและย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ตอนนี้ยังคงมีระบาดอยู่มีลักษณะว่าโทรมาพูดชื่อถูกต้องพูดชื่อผู้เสียหายถูกต้องเลขบัตรประชาชนถูกต้องอ้างว่าคุณมีคดีเกี่ยวกับฟอกเงินหรือยาเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่บอกว่าคุณมีคดีแล้วก็บังคับให้แอดไลน์กดลิงก์วิดีโอคอลถ้าเจอแบบนี้รับรองว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะคะให้กดตัดสายทิ้งทันทีไม่ต้องคุยนะคะไม่ต้องไปเชื่อเจ้าหน้าที่ไม่ทำแบบนั้นไม่มีนโยบายให้ทำแบบนั้นนะคะก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายบทเพลงเพราะๆอีกหนึ่งบทเพลงค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าชิดาชนิดาศรีอมรศักดิ์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประกาศ25รายชื่อลงสู้ศึก AFF ฮุนไดคัพ2026ผสมดาวรุ่งตัวเก๋าผลักดันติดชุดใหญ่ครั้งแรกอีก5คนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:36 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาต่อจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่ง358เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือใบ THA 48เพื่อทรงเรือใบดังกล่าวร่วมในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาที่เรือใบ THA 48ซึ่งเป็นนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นจำนวน68ลำประกอบด้วยเรือใบประเภท Optimist กับประเภท Ilka 4และ Ilka 6ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำหน้าที่บังคับหางเสือเรือควบคุมทิศทางเรือใบด้วยพระองค์เองร่วมไปกับขบวนนักกีฬาเรือใบเยาวชนดังกล่าวทรงใส่พระราชหฤทัยและทอดพระเนตรการแล่นเรือใบของนักกีฬาเรือใบเยาวชนอย่างใกล้ชิดมีรูปแบบการแล่นเรือใบเป็นเส้นตรงมีเรือใบผู้นำอยู่ด้านหน้าแล้วเรือใบทุกลำแล่นตามตลอดเส้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่แนวสันเขื่อนราชประภาต่อจากนั้นขบวนเรือใบทั้ง68ลำจัดขบวนเรือเป็นเส้นตรงที่ด้านหน้าแนวสันเขื่อนและแปรขบวนเรือใบเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้มีความหมายขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานซึ่งมีประชาชนในพื้นที่และประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโบกธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสทร่วมชื่นชมพระบารมีเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบและการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองและนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการทั้ง68ลำที่ร่วมในการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาอายุระหว่าง 7-15 ปีที่เข้าร่วมโครงการและมีโอกาสเรียนรู้ถึงกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตอีกด้วยเวลา 16:13 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่นั้นนายจุมพจน์ วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำพระราชทานพระราชโอรสให้นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนรัชประภาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจิมป้ายทรงคล้องพวงมาลัยและทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้เมื่อวันที่30กันยายน2530ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครสั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนประเทศและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนรัชประภาและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเมื่อวันที่30กันยายน2530ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่รวม 195,000 ไร่เริ่มก่อสร้างโครงการตามแผนพัฒนาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2525แล้วเสร็จปีพุทธศักราช2530โดยเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของภาคใต้ตั้งอยู่บนแม่น้ำพุมดวงมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวสูง94เมตรความยาวสันเขื่อน761เมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ำ185ตารางกิโลเมตรโรงไฟฟ้ามีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยสามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกในวันเดียวกันนี้เวลา 16:41 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังอาคารพระพลาเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่นั้นนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพระพลาทอดพระเนตรนิทรรศการ48,000สาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับนิทรรศการเขื่อนรัชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเขื่อนและประโยชน์ของเขื่อนในด้านต่างๆเสร็จแล้วพระราชทานพระราชโอรสให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569จำนวน5ประเภทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้ประเภทออพติมิสบอยเด็กชายอิทธิชัยเตียธงชัยประเภทออพติมิสเกินเด็กหญิงปริยาพรจันทรวงศ์ประเภทออพติมิสอายุต่ำกว่า12ปีเด็กชายชนันชัยเตียธงชัยประเภทอิลก้า4นายพัชรพลรุ่มวิสัยและประเภทอิลก้า6นางสาว ปารณีม่วงงามกับผู้เข้าร่วมการแล่นเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อติดตั้งบนอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในภารกิจด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน12โรงเรียนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อจากนั้นเสด็จออกจากอาคารพระพลาไปทรงปลูกต้นเขี้ยมซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกแล้วทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทณบริเวณด้านหน้าอาคารพระพลาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคม2569เวลา 12:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีพุทธศักราช2568ณโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน129คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2568ระดับภาคกลางในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดงานศิลป์ถิ่นไทยเทพไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในศูนย์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆเช่นกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยซายน์โชว์เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปอาทิฟักเชื่อมแหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนเป็นต้นในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการในพื้นที่จังหวัดนครนายกร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่างนำสิ่งของและผลผลิตทางการเกษตรมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรียกระดับระบบประปาให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาระบบประปาและตรวจเยี่ยมสถานีจ่ายน้ำสนามชัยกปภ.สาขาจันทบุรีและสถานีสูบน้ำดิบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีณอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมรับฟังแผนเพิ่มศักยภาพระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อผลักดันการยกระดับระบบประปาให้ประชาชนชาวจันทบุรีเข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมกล่าวว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรียังประสบปัญหาคุณภาพและปริมาณน้ำประปาส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนกปภ.จึงได้จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปาสาขาจันทบุรีพร้อมก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ในพื้นที่ตำบลขมงอำเภอท่าใหม่และขยายท่อส่งน้ำกว่า127กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามและอำเภอเมืองจันทบุรีรองรับผู้ใช้น้ำเพิ่มกว่า 30,000 รายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้นำเสนอโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำแก่งหางแมวที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพระบบประปาของจังหวัดจันทบุรีควบคู่กับการพัฒนาและขยายระบบส่งจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายวิตาลีคริชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟเมื่อวานนี้ซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนได้อย่างน้อย139ลำจากทั้งหมด169ลำนอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธอีก5ลูกโดยเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแล้วอย่างน้อย60ราย ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวถือเป็นการโจมตีครั้งที่3ในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์และยังเกิดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเกี่ยวกับการยุติสงครามครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นของจีนกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายหลังเผชิญพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มจนส่งผลให้ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่อาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงพร้อมอพยพประชาชนแล้วกว่า 130,000 คนขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้รวมทั้งหมดเป็นอย่างน้อย38รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายนอกจากนี้แม่น้ำหลายสายมีน้ำล้นตลิ่งไหลบ่าท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับพื้นที่ทางการเกษตรเกือบ 32,500 ไร่ทั้งนี้ทางการจีนได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนอาทิอาหารเสื้อกันฝนและเรือยางไปยังภูมิภาคดังกล่าวแล้วพร้อมจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน30ล้านหยวนหรือประมาณ147ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมหลังภัยพิบัติในครั้งนี้นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาออกแถลงการระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมและทำลายเสถียรภาพของคิวบาอย่างสิ้นเชิงนายโรดริเกสยังเน้นย้ำว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาความเสียหายด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนชาวคิวบาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการลดลงของปัจจัยการดำรงชีพข้อจำกัดต่อศักยภาพในการพัฒนาของระดับบุคคลครอบครัวและสังคมซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งและเข้าข่ายการลงโทษแบบเหมารวมทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อคิวบา

0: ันดับ4ของโลกที่มี20แต้มอยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยแพ้สหรัฐอเมริกา0ต่อ3เซต21 25 18 25และ21 25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นในวันที่9กรกฎาคมเวลา 17:20 นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกาศรายชื่อ25นักเตะชุดสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดครับ2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยเป็นการผสมผสานระหว่างผู้เล่นดาวรุ่งและแข้งประสบการณ์สูงนำโดยสารัตน์อยู่เย็นปกเกล้าอนันต์เสกสรรราตรีนอกจากนี้ยังมีนักเตะที่ถูกดันขึ้นจากทีม U23 ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยได้แก่ชัยพลอดทนพิชิตชัยเสียนกระโทกอูซามะเชียงคามชวันวิทย์แซ่เล้าและเจฮานาฟี่มามะโดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าโดยรวมณตอนนี้พึงพอใจกับขุมกำลังนักเตะที่มีอยู่ในมือทัวร์นาเมนต์นี้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนและหน้าใหม่ที่เข้ามาในครั้งนี้ในการได้รับโอกาสลงสนามและแสดงผลงานรวมไปถึงต่อยอดไปถึงแคมป์ต่อไปในเดือนกันยายนถึงตุลาคมเพราะช่วงเวลานั้นจะเลือกขุมกำลังที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมแผนสำหรับรายการที่ใหญ่กว่านี้ทั้งนี้นักกีฬาที่มีรายชื่อจะเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันที่14กรกฎาคมนี้เวลา 12:00 น.และทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ VG Training Center บริษัทวอลลิกสปอร์ตจำกัดจัดงานเปิดตัวชุดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะใช้ในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โดยจะประเดิมใช้ในการแข่งขันอาเซียนคัพ 2026 อาเซียนฮุนไดคัพ 2026 นายสารวนศักดิ์ศรีสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวอลลิกสปอร์ตจำกัดกล่าวว่าชุดแข่งขันในปีนี้จะทำขึ้นภายใต้แนวคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดโดยมีรายละเอียดสำคัญคือนำข้อความจากบทเพลงชาติไทยมาประยุกต์เป็นลวดลายบนเนื้อผ้าเปรียบเสมือนการถักทอหัวใจของคนไทยลงบนชุดแข่งขัน
1: ปีนี้เราตั้งใจทำโดยเอาเนื้อเพลงชาติไทยทั้งเพลงนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ดีไซน์มาใส่เป็นลายผ้าแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยเป็นผู้ที่สนับสนุนพี่ๆทหารที่อยู่แนวหน้านะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ดูซิว่าปีที่ผ่านมาเราต้องทำหน้าที่อะไรในฐานะผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ที่เราสนับสนุนแฟนบอลหรือในฐานะประชาชนคนไทยที่สนับสนุนผู้ที่เสียสละที่อยู่แนวหน้าตามชายแดนเราก็เลยทำชื่อชุดนี้ว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนะครับ
0: ทั้งนี้ชุดแข่งขันทีมชาติไทยฤดูกาล 2026 ถึง 2027 มีทั้งหมด5สีโดยแต่ละสีได้รับแรงบันดาลใจจากถ้อยคำในบทเพลงชาติไทยและสื่อความหมายที่แตกต่างกันได้แก่สีน้ำเงินไทยนี้รักสงบสีแดงแต่ถึงรบไม่ขาดสีน้ำตาลสุวรรณภูมิสีเขียวไพรพิทักษ์และสีขาวสยามศรัทธาคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่ากรรมการบริหารของ IOCได้มีมติยกเลิกระงับสถานภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วดังนั้นข้อแนะนำต่อสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมของนักกีฬารัสเซียจึงไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปทีมระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเดินหน้ายกชุดนักกีฬาสายเลือดใหม่เตรียมลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหลังสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬา13คนพร้อมผู้ฝึกสอน4คนไปเก็บตัวและแข่งขันในทวีปยุโรปมานาน1เดือนเพื่อยกระดับศักยภาพก่อนสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าได้ถึง3แชมป์ในอิตาลีฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยระบุว่าการส่งทีมไปยุโรปมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้นักกีฬาดาวรุ่งซึ่งจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตโดยหลังจากนี้จะประเมินผลงานอีกครั้งในศึกเอเชียนเกมเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนเดินหน้าสู่เอเชียนเกมพร้อมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาแม้ยอมรับว่าโอกาสลุ้นเหรียญยังเป็นงานหนักเนื่องจากหลายชาติชั้นนำของเอเชียยังมีศักยภาพเหนือกว่าไทยปุริภัสสอนการรายงาน
2: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569

0: เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
2: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงร่วมเดินทางไปกับหลากหลายเรื่องราวผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะและรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะเวทีการประกวดนี้นะคะก็เป็นเวทีที่เปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับการเมืองการปกครองและที่ใช้ชื่อการประกวดว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเนื่องจากว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่าน2ชั้นที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนะศรีทวีหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะเรียบเรียงและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันได้เลยค่ะ

ลุงอินเพิ่งกลับไปยายรวยบิดเอวกลับช่วยมีดก้มหน้าผ่าเมล็ดหนาในมือเนื้อในยาหุยขาวสะอาดค่อยเพิ่มจำนวนลงในจานสังกะสีลายดอกจบายายรวยมองมือเหี่ยวของตนหลายปีมานี้เนื้อหนังของแกถูกยางยาหุยขูดจนบางอีกไม่นานคงถึงกระดูกยางเหนียวสั่งสมอยู่ตามฝ่ามือและก็นิ้วรีบแห้งทั้งก้าวยายรวยเป็นคนพันพื้นเมืองข้างบ้านแก่ก็เคยล่มครึ้มไปด้วยไม้พันพื้นเมืองอย่างมะม่วงหิมพานต์ส่วนปู่ย่าแก่เรียกว่ายาโหยพ่อแม่แก่ก็เรียกยาโหยแก่ก็เลยเรียกมะม่วงหิมพานต์ว่ายาโหยมาตั้งแต่เกิดยาโหยต้นสุดท้ายยืนตายไปเมื่อ3ปีก่อนเปลือกบนพอกพูนตรงโคนต้นความทุกข์ท้อของแกสั่งสมเป็นรอยคราบดำบนฝ่ามือยายรวยรู้ดีว่าคราบดำของยางยาโหยไม่มีวันหายไปจนกว่าแกจะตายถ้าขาดตายใครจะดูนางตื่นมันหญิงชราคิดควันสีเทาหนาแทรกดงยาโหยขึ้นมาก่อนจากนั้นควันบางๆสีขาวลอยขึ้นเบียดสีเทายายรวยมองหาประกายยิบยับเหนือดงต้อกระจกทำให้ภาพที่แกเห็นมีแต่บทเบลอยายรวยนึกถึงหลายสิบปีก่อนแกเห็นประกายยิบยับนั่นชัดเจนราวน้ำในขันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้เอาซะเลยชีวิตข้าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเท่าไหร่สิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าก็คือความตายแกคิดว่าก็ดีเหมือนกันจะได้หมดทุกข์หมดเศร้าสักทีแต่ก็นั่นแหละใครจะดูแลนางตื่นรถแห่หาเสียงผ่านหน้าบ้านซอมซ่อขณะที่ความคิดของยายรวยวกไปวนมาระหว่างอยากตายกับไม่อยากตายหญิงชรานั่งหลังคู่นึกถึงร้อนฝนที่แกผ่านในดงยาโหยแกก็เกือบเอาลมหายใจไปทิ้งหลายทีเปลวระยิบเหนือดงนั้นแกไม่ได้หลงไหลอะไรนอกจากอดีตของตัวเองอดีตที่สั่งสมด้วยความเป็นแล้วก็ความตายยายเพ้ออะไรอีกจู่ๆคนบ้าก็สติดีขึ้นมานางตื่นหลานสาวของแกนั่นเองข้ากำลังดูควันฉันหิวข้าวแล้วล่ะที่ดินป่าริมทะเลนับร้อยไร่เป็นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้งนั้นบ้านที่ยายรวยซุกหัวนอนก็ด้วยเขาจะมาไล่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้ยายรวยโดนความจนไล่ต้อนมาทั้งชีวิตยายรวยย่องแย่งไปเก็บยาโหยจนเจอผลงามๆก็เพลินใส่ถุงพร้อมฝันถึงรสชาติหวานอมฝาดจิ้มน้ำพริกกะปิจนกระทั่งเสียงใครคนหนึ่งตวาดขึ้นนางแก่บ้ายาโหยตรงนี้ของข้านะก็ตรงไหนแล้วก็ตรงที่เองเหยียบอยู่นั่นไงถุงยาโหยของยายรวยไปอยู่ในมือคนมาทีหลังเมล็ดหนึ่งร่วงตอนถูกกระชากยายรวยน้ำตาคลอก้มเก็บเมล็ดยาโหยร่วงมากำแน่นวันนี้นางตื่นจะกินข้าวกับอะไรหญิงชรามืดมนไปหมดเหมือนทุกที่ที่แกย่างเหยียบจะมีเจ้าของไปหมดแล้วทุกคนเป็นเจ้าของพืชพันธุ์ธัญญาหารยกเว้นแก่คนเดียว

วันต่อมาเยรวยเดินหาขวดพลาสติกริมทะเลหญิงชราเงยหน้าจากขวดเก่าเห็นควันสีเทาคลุ้งอยู่เหนือดงยาโหยสักพักแกเห็นประกายระยิบระยับเต้นเหนือกลุ่มควันแล้วเสียงปะทุเปรี้ยเปรี้ยก็ดังขึ้นเยรวยวางกระสอบใส่ขวดเดินเข้าหาทิศทางที่ความร้อนรออยู่ไฟกำลังวิ่งล้อกับลมไปเรื่อยหญ้าไม่เกลี่ยดำเป็นวงใครคนหนึ่งกำลังจ่อไฟแช่เข้าที่ขวดพลาสติกไฟลุกสอดขวดไฟเข้าไปในกอหญ้าหญิงชรานึกถึงความย่อยยับของไม้ผลทั้งพื้นเมืองลูกสุดท้ายของฤดูกาลแกอุตส่าห์ไม้มองไว้เย่รวยตะโกนสุดเสียงแต่ช่างแผ่วเบาเหลือเกินในดงไฟระอุอย่าเผาเมื่อไฟชะงักหันมาหาหญิงชราสีหน้าเรียบเฉยแต่ในตาสันดาริปากขยับตอบนั่นแก่บ้ายุ่งไม่เท่าเรื่องมือเผาเดินหนีเยรวยช่วยกิ่งไม้แห้งทุบลงกองไฟสุดแรงชราเม็ดไฟกระจายตกสู่กอหญ้าแห้งไฟยิ่งลุกลามหญิงชราหันมองรอบตัวแกกับต้นยาโหยติดในกองไฟซะแล้ว

ระเบียบใหม่ออกมาแล้วสมาชิกสภาลดจาก2เหลือ1คนต่อหมู่บ้านอบต.ประกาศรับสมัครกกต.ประจำตำบลไปควบคุมดูแลการเลือกตั้งหลวงอินประกาศชัดเจนว่าจะลงสมัครสมาชิกสภาเป็นตัวแทนหมู่บ้านวันเลือกตั้งจะมาถึงอีกไม่นานใบไม้ใบหญ้าขยับตัวคึกคักนกกาในดงยาโหยร่าเริงกว่าปกติขณะที่ชีวิตของยายรวยยังคงเชื่องช้าและก็หม่นมัวเช้ามืดหญิงจราตื่นมาบ้านหมุนคลื่นไส้ใจสั่นรัวเดินสเปะสะป่าออกมาเห็นหลานสาววัย18นอนคุดคู้ใต้ผ้าห่มขาดยายรวยนึกอยากตายให้พ้นๆอยู่ทุกวันเมื่อวานหลวงอินหิ้วปลากระป๋องมาให้แกถึงบ้านถามสารทุกข์สุขดิบด้วยน้ำเสียงราวกับญาติสนิทยายรวยน้ำตาซึมความคิดอยากตายหายไปโลกนี้ยังมีคนไม่ทอดทิ้งแกเบี้ยผู้สูงอายุ700ของแกหมดไปตั้งแต่ต้นเดือนกับค่าน้ำค่าไฟค่าหนี้สินที่ร้านของชำตะแหวงข้าวสารน้ำมันน้ำปลานางตื่นจะได้กินข้าวกับยำปลากระป๋องหลังจากกินเต้ายาโหยจิ้มน้ำพริกมาหลายวันแล้วสาธุลุงอินพ่อมหาจำเริญถ้าข้าตายนางตื่นก็ไม่มีใครดูมาหรอกพ่อเอ้ยหญิงชราคิดเปลวไฟวิ่งเข้าหาหญิงชราควันคุ้งไปทั่วแสบคอแสบจมูกกลิ่นไหม้ทะลักเข้าสุดโพรงจมูกยายรวยสุดตัวอย่างจำนนต่อชะตากรรมน้ำตาทะลักใบหน้าของนางตื่นผุดวูบวาบอยู่ในความคิดของแกโถเอ้ยถ้าข้าตายแล้วใครจะดูแลมันยายรวยคิดแล้วก็น้ำตาทะลักออกมาอีกหญิงชราไม่รู้ตัวแล้วว่าทำไมต้องน้ำตาไหลเพราะว่าเจ็บปวดหรือว่าดีใจกันแน่เพราะว่าหลายวูบที่แกรู้สึกดีใจที่ได้ตายสักทีแต่แล้วก็สะท้านเยือกถ้าตายแล้วใครจะดูแลนางตื่นคนปัญญาอ่อนซึ่งเป็นหลานของแกยายรวยยายรวยหญิงชราสะดุ้งหลุดจากกองไฟมานั่งอยู่ด้านบ้านหญิงชราสุดงงงวยภาพความจำของแกกลับไปกลับมาหน้าเวียนหัวนี่แกนั่งอยู่หน้าบ้านทั้งที่รู้สึกว่ามือยังกำยาหวยร่วงเมล็ดนั้นแน่นอยู่เลยเปลวแดดริบระยับอยู่เหนือหัวชายวัยกลางคนผมหยิกผิวดำแดงที่เดินตรงมาหาหญิงชราหลงๆลืมๆความจำผลุบโผล่แบบไม่มีแผนใดๆแกคล้ายจะรู้จักชายคนนั้นแต่แล้วก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครฉันเองชายวัยกลางคนร้องบอกใครเหรอหญิงชราตะโกนร้องถามทั้งที่ห่างกันไม่ถึง3เมตรฉันเองเขาย้ำขับเดิมเหงื่อซึมเป็นเม็ดเต็มหน้าผากกว้างเว้นไว้แต่ตรงรอยแผลเป็นนูนอ๋อลองเรินอ๋อยูยูยูยูหญิงชรากลับจำได้ขึ้นมาอย่างง่ายๆผ่าแดดมารองมีอะไรหรือเปล่าล่ะฉันเอาปลากระป๋องมาฝากนะตอนที่มีดพลาดจับปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายของยายรวยขาดยายรวยคิดว่านั่นเป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของแกต่อมาตอนที่แกต้องการขอขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อไปรับเบี้ยพิการเดือนละ800แต่หมอไม่รับรองให้ด้วยเหตุผลที่ว่าแกยังทำงานทำการได้ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์หญิงชราก็คิดว่านั่นคือความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตจริงๆเจ็บซะยิ่งกว่านิ้วขาดเป็นคนพิการที่ไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการซะอีกแต่พอวันหนึ่งที่แกกลับจากหายาโหยแล้วพบนางตื่นนอนสะเอื้อนเลือดเต็มผ้าถุงแล้วก็บอกว่าใครก็ไม่รู้เอาตุ๊กตาใจร้ายเข้ามาในผ้าถุงมันยายรวยก็พบว่าสิ่งนี้ต่างหากล่ะที่เป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเน่าๆของแกอ๋อนี่จะนำปลากระป๋องมาฝากรองเรือนว่าแล้วก็ถือวิสาสะนั่งลงยายรวยงงๆเงินๆปัดกวาดพื้นดำด่านด้วยยางยาโหยกวาดเท่าไหร่ก็ไม่ออกขอโทษนะจ๊ะพื้นที่นะมันสกปรกไม่เป็นไรหรอกฉันนั่งเดี๋ยวๆก็ไปละต้องไปเยี่ยมบ้านอื่นอีกแล้วนางตื่นล่ะมันเป็นยังไงมั่งหญิงชราตอบยาวเหยียดก็นอนซึมๆตามภาษามันนั่นแหละ
เวรกรรมของมันแท้ๆพ่อแม่ก็ทิ้งปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อยังมีคนมาทำมันได้ลงคอรองเรินดีต่อฉันกับหลานจริงๆอยากกินยาโหยก็บอกนะฉันจะไปหาผ่าไว้ให้นางตื่นนะมันชอบกินปลากระป๋องเนี่ยลุงอินก็เพิ่งเอามาให้เมื่อวานรองเรินตาวาบวามลุกจากไปไม่นานเห็นยายรวยก้มกราบปลากระป๋อง

Facebook ทำให้ทุกคนรู้ว่าเมล็ดยางโหยหรือว่ามะม่วงหิมพานต์ราคาไม่ธรรมดาคั่วกรอบหอมควันไฟขายออนไลน์ถุงหนึ่งหลายร้อยบาทมีแต่ยายรวยเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องนี้หญิงวัยเกิน70อย่างแกรู้แค่ว่าทุกเมล็ดยางโหยที่แกหาได้ก็คืออาหารต่อลำไส้สองชีวิตวันที่หลานชายลุงอินกับลูกลองเรินต่อยแย่งเขตยาหวยกันที่ร้านตะแหวงจนต่อมาลูกลามไปถึงคนเฒ่าคนโตของสองฝ่ายเป็นสัญญาณว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงต้องดุเดือดเป็นแน่วันนั้นยายรวยเดินหาขวดน้ำที่ชายฝั่งฝนตั้งเขาอยู่ในทะเลฟ้าแลบวับวาบลมผ่าเมฆดำระบายท้องฟ้าจนมืดครึ้มคลื่นซัดตูมตูมเข้าสู่ฝั่งคลื่นแรงแบบนี้ขวดพลาสติกขึ้นดีนักยายรวยก้มเงยเก็บจนเพลินไม่สนฟ้าฝนขณะเดียวกันที่ร้านของชำตะแหวงหมัดแรกของหลานชายหลวงอินถูกปล่อยออกมาที่ชายทะเลฟ้าสายแรกก็ฟาดเปรี้ยงและยายรวยเช่นกันหญิงชราลากกระสอบหนีเข้าดงยาหวยฝนเทตูมลงมาทุกทางฟ้าเปรี้ยงลงไล่หลังอีกทีพร้อมกับหมัดรุ่นลูกชายรองเรินก็กระแทกเข้าดั้งจมูกฝ่ายตรงกันข้ามทั้งสองฝ่ายกระเด็นออกสู่สายฝนต่อจากนั้นภาพที่ปรากฏในม่านฝนโดยมีเสียงฟ้าฝนเปรี้ยงปร้างเป็นพื้นหลังคือน้ำฝนกลายเป็นสีชมพูทั้งเด็กและผู้ใหญ่นับสิบเปียกปอนหลายคนได้แผลเลือดไหลปนกับสายฝนจนหาสีแดงไม่เจอภาพปัดมาที่ดงยาโขยหญิงชราคนหนึ่งนั่งคุดคู้ตัวสั่นงันงกข้างกระสอบขยะใต้ต้นไม้พันพื้นเมืองที่กำลังเต้นรำ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนศรีทวีเรื่องราวยังไม่จบค่ะคุณผู้ฟังรอติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ค่ะในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงย้ำจุดยืนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงย้ำจุดยืนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำร่วมกันเพื่อจัดการกับปัญหา
6: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงของโฆษกสถานเอกอัครราชทูตถึงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลในประเทศไทยไปชุมนุมที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของจีนประจำประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นมลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงโดยยืนยันว่าฝ่ายจีนให้ความสำคัญและติดตามประเด็นการปนเปื้อนของโลหะหนักในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศไทยมาโดยตลอดและเข้าใจถึงความกังวลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฝ่ายจีนสนับสนุนให้ประเทศไทยและเมียนมาส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นและเร่งดำเนินการตรวจสอบร่วมกันโดยเร็วเพื่อจัดการอย่างเหมาะสมฝ่ายจีนพร้อมจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประเทศต่างๆเพื่อร่วมกับพิทักษ์ไว้ซึ่งความมั่นคงทางนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายเชียงใหม่และน่านให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
7: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือได้เตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าในจังหวัดหนองคายเชียงใหม่และน่านเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแล้วซึ่งในส่วนของจังหวัดหนองคายมีพื้นที่เสี่ยง6อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่ออำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข1314บ้านดอยแหลมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมที่เกิดการซุดตัวของดินเนื่องจากฝนตกสะสมในพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านได้มีการเข้าสำรวจพื้นที่และความเหมาะสมในการติดตั้งสะพานเบลลี่ในพื้นที่บ้านศาลาหมู่ที่4ตำบลเจดีชัยสะพานเชื่อมต่อบ้านหนองเหงือกหมู่ที่3ตำบลแงอำเภอปัวจังหวัดน่านเป เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องจักรกลบุคลากรและเครื่องมือให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วสิทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม
8: นายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการเปิดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม Early Warningจำนวน249สถานีโดยกรมทรัพยากรน้ำจัดขึ้นนายธนศักดิ์ประเสริฐศรีผู้อำนวยการส่วนวิจัยภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบและเข้าใจถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจต่อการดำเนินการเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการใช้งานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากพัชรพลมาลายแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารภาพวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังวันพุธเจนันแก้วกล่ำอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะเรื่องราวดีๆสาระดีๆค่ะวันนี้นำมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยเดี๋ยววันนี้ในช่วงที่2มีเรื่องราวของการค้นพบบัวบานะคะมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยโอ้โหถ้าเกิดว่าทำให้เห็นภาพได้นี่ยายเห็นภาพมากเลยนะเพราะว่าสวยมากนะคะแต่ว่าในช่วงแรกค่ะวันนี้มีเรื่องราวของทางกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้นะคะเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โดยทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครค่ะร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยที่ประชุมค่ะได้มีการรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองฟื้นฟูภูมิทัศน์และอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรและคลองวิภาวดีรังสิตค่ะซึ่งควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพี่น้องประชาชนค่ะเตรียมพบกับงานที่ยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ซึ่งได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์225รูปจาก40วัดมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกรุงเทพมหานครและเครือข่าย4จังหวัดด้วยกันปลูกต้นไม้ชุมชน 7,575 ต้นมีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและถวายสังฆทานมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ค่ะมีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตมีการทำหมันฉีดวัคซีนและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวค่ะตลอดทั้งงานนะคะจะมีการปรับไฟและตกแต่งภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองถือว่าเป็นการสร้างสีสันและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมนะคะเตรียมพร้อมนะคะสำหรับในวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดคลองสายประวัติศาสตร์ก็คือคลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เป็นสาระนำมาฝากกับท่านฟังในวันนี้ค่ะซึ่งทางด้านของรัฐบาลค่ะก็ถือว่าเตรียมใช้ Taffy Fondue นะคะรับการแจ้งปัญหาแรงงานไทยให้ครอบคลุม45ล้านคนนะคะซึ่งจะเริ่มต้นดีเดย์กันเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโดยในเรื่องนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลโดยบอกนะคะว่าทางกระทรวงแรงงานขณะนี้กำลังเร่งที่จะพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบแพลตฟอร์ม Taffy Fondueร่วมกับทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ค่ะเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดค่ะว่าจะพร้อมเปิดให้ใช้งานเต็มรูปแบบภายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้หรือว่าช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะซึ่งรัฐบาล
ก็รับทราบถึงปัญหาที่รายการไทยต้องเผชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านของค่าแรงสภาพแวดล้อมและการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าความกังวลจากการถูกเลิกจ้างปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจอาจจะมีการผันผวนค่ะซึ่งช่องทางการร้องเรียนในอดีตก็มักมีอุปสรรคในเรื่องความล่าช้าและการเข้าถึงได้ยากก็ทำให้บางครั้งนะคะปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขและกลายเป็นความเดือดร้อนที่เรื้อรังนโยบายนี้ค่ะจึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดดังกล่าวและเปลี่ยนช่องทางการร้องทุกข์ได้ง่ายขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะสำหรับระบบทัฟฟรีฟันดูนะคะจะถูกนำมาใช้เป็นช่องทางหลักในการรับร้องเรียนปัญหาด้านแรงงานค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างสวัสดิการสภาพการทำงานหรือการละเมิดสิทธิต่างๆโดยข้อมูลจะถูกส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยที่แรงงานไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเพียงถ่ายรูปค่ะแล้วก็ปักหมุดตำแหน่งและระบุปัญหาผ่านสมาร์ทโฟนจากนั้นระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงโดยทันทีนะคะตรงนี้ค่ะถือว่าจะเป็นช่วยการตัดลดขั้นตอนด้านของเอกสารที่ซับซ้อนซึ่งแรงงานก็สามารถติดตามสถานะเรื่องการแก้ไขปัญหาได้แบบเรียลไทม์ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกปัญหาจะได้รับการดูแลและก็ไม่ถูกละเลยด้วยค่ะนี่คือสาระประโยชน์เรื่องราวในช่วงแรกกับสาระสัมพันธ์ในวันนี้ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปทำความรู้จักกันกับบัวบาชนิดใหม่ของโลก5ชนิดนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการค้นพบแล้วก็มีการบูรณาการวิจัยร่วมกันกับหลายหน่วยงานและหนึ่งในนั้นก็คือคนไทยค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปรับทราบเรื่องนี้กันในช่วงหน้าพักกันสักครู่ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

0: นเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสุนทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของเสด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: เข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในคืนนี้ค่ะจะพาท่านผู้ฟังไปรับทราบกันกับเรื่องราวของการค้นพบโบบาชนิดใหม่ของโลก5ชนิดกันจากแหล่งน้ำค่ะของประเทศไทยนี่แหละนะคะตรงนี้เขาบอกว่าบ่งชี้ถึงความร่ำรวยทรัพยากรพืชของไทยเป็นอย่างมากเขาบอกว่าเรื่องนี้กระหึ่มโลกเลยนะคะเพราะว่าเป็นนักวิจัยชาวไทยค่ะที่ร่วมกันกับหน่วยงานระดับโลกร่วมกันวิจัยนะคะซึ่งก็คือทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลสุวรรณภักดีจากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งค้นพบโบบาชนิดใหม่ของโลกจำนวน5ชนิดกันโดยตีพิมพ์เผยแพร่การค้นพบในวารสาร Aquatic Botany นะคะฉบับ2026เรื่องของการค้นพบครั้งนี้เป็นการบูรณาการวิจัยร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะซึ่งทางด้านของท่านรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลสุวรรณภักดีท่านกล่าวนะคะว่าพืชสกุลบัวบาค่ะนะคะเป็นพืชน้ำที่มีการใช้ประโยชน์ทางด้านของการใช้เป็นพืชประดับและผักพื้นบ้านสำหรับในประเทศไทยค่ะเคยมีรายงาน5ชนิดด้วยกันจากการศึกษาวิจัยค้นพบค่ะว่าบัวบาของประเทศไทยมีทั้งหมด10ชนิดด้วยกันและเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก5ชนิดค่ะแต่ละชนิดนั้นถือว่ามีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านของการใช้เป็นพืชประดับสวนขวดสวนกระจกและตู้ไม้น้ำและยังเน้นให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำจืดซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชเหล่านี้ค่ะตรงนี้ถือว่าบ่งชี้ถึงความร่ำรวยทรัพยากรพืชของไทยและความสำคัญของงานวิจัยวิทยาศาสตร์ในขั้นพื้นฐานซึ่งโบบา5ชนิดนี้ประกอบไปด้วย1ค่ะซึ่งมีชื่อไทยที่เรียกว่าสายติ่งนะคะหรือสายติ่งที่พบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆบริเวณที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยตั้งชื่อตามจังหวัดชุมพรสถานที่พบอย่างเป็นที่แรกนะคะพืชชนิดนี้ค่ะมีการใช้ประโยชน์เป็นผักพื้นบ้านโดยสามารถที่จะกินสดกับน้ำพริกและมีขายในตลาดค่ะถูกจัดให้อยู่ในสถานะที่ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่และการรุกรานของน้ำเค็มและก็อีกทั้งยังติดผลและเมล็ดได้หน่อยด้วยเช่นกันชนิดที่2นะคะสำหรับบัวบาที่พบในประเทศไทยมีชื่อว่าบัวบาหัวลูกศรอันนี้คือพบได้ในแหล่งน้ำจืดตื้นๆและในนาข้าวค่ะบริเวณที่จังหวัดปราจีนบุรีและยะลาโดยตั้งชื่อตามลักษณะที่คล้ายกากบาทพืชชนิดนี้มีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นไม้ประดับสวนขวดสวนกระจกและตู้ไม้น้ำค่ะที่มีทั้งเป็นแบบฟอร์มน้ำและฟอร์มบกถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนะคะเนื่องจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่และการใช้สารกำจัดวัชพืชนี่แหละค่ะบัวบาชนิดที่3ของประเทศไทยมีชื่อว่าบาจิ๋วเป็นบัวบาที่มีขนาดเล็กที่สุดของโลกพบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆค่ะและในนาข้าวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีโดยตั้งชื่อตามลักษณะดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดของโลกพืชชนิดนี้ค่ะมีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นไม้ประดับสวนขวดสวนกระจกและตู้ไม้น้ำที่มีทั้งฟอร์มน้ำและฟอร์มบกถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งค่ะเนื่องจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่และการใช้สารกำจัดวัชพืชนะคะบัวบาชนิดที่4 ในประเทศไทยมีชื่อว่าบาสยามเป็นบัวบาที่มีขนาดเล็กพบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆและในนาข้าวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีกระบี่และยะลาโดยตั้งชื่อตามประเทศไทยค่ะพืชชนิดนี้มีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นไม้ประดับสวนขวดสวนกระจกและตู้ไม้น้ำมีทั้งที่มีฟอร์มน้ำฟอร์มบกถูกจัดสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งเนื่องจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่และการใช้สารกำจัดวัชพืชสุดท้ายค่ะโบบาชนิดสุดท้ายชนิดที่5สำหรับประเทศไทยมีชื่อว่าดาวระดาค่ะเป็นโบบาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่พบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆบริเวณจังหวัดตากโดยตั้งชื่อตามแหล่งที่พบนะคะถูกจัดสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งอีกแล้วเนื่องจากพบประชากรเพียงแหล่งเดียวเท่านั้นก็คือที่จังหวัดตากนั่นเองค่ะและนี่คือความสมบูรณ์นะคะสำหรับแหล่งน้ำจากของประเทศไทยถือว่าเขาบอกว่าโอ้บ่งชี้ถึงความร่ำรวยทรัพยากรพืชของไทยมากๆอันนี้ก็ยังถือว่าไทยเรายังมีความสมบูรณ์ทางด้านของทรัพยากรพืชไทยเป็นอย่างมากนะคะพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีมาฝากกับเต้าฝั่งปิดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้อีกเช่นเคยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะซึ่งเขาเปิดตัวระบบพม.แคร์พลิกโฉมบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเขาบอกว่าต่อไปพี่น้องกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการสามารถยื่นขอเงินสงเคราะห์พม.ได้ง่ายผ่านมือถือของตัวเองโดยเรื่องนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะคะท่านเป็นประธานในการเปิดโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายค่ะเพื่อช่วยให้คนที่มีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นค่ะแล้วก็คนที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์นั้นก็จะไม่ซ้ำซ้อนซึ่งระบบพม.แคร์ตัวนี้จะทำให้การคัดกรองแม่นยำขึ้นโปร่งใสและส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะโดยเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับระบบพม.สมาร์ทและ MSO Logbook นะคะของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทย ID และทางรัฐค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นตั้งแต่การยื่นคำขอและการพิจารณาสิทธิสวัสดิการไปจนถึงการติดตามผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันตรงนี้ค่ะลดความซ้ำซ้อนในการทำงานเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันได้อย่างท่วงทีซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถยื่นคำขอรับการช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนซึ่งเริ่มการตั้งแต่เมื่อวันที่6กรกฎาคม2569เป็นต้นไปค่ะสำหรับการขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่1เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน2เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน3เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว4เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ5เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง6ค่าเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากหากท่านไม่ถนัดการใช้สมาร์ทโฟนหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ขออย่าได้เป็นกังวลนะครับเพราะว่าทางพม.เองได้กำชับให้กับทางเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ในพื้นที่ทั่วประเทศยังเข้าไปอำนวยความสะดวกและสอนวิธีการใช้งานถึงบ้านนอกจากนี้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถขอรับการช่วยเหลือโดยผ่านช่องทางเดิมก็คือติดต่อผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงเช่นเคยค่ะและนี่คือทั้งหมดกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะวันนี้ต้องขอลากันไปแล้ววันศุกร์เช่นเคยค่ะติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐกับอาจารย์สรวุฒิทองศรีคำที่จะมาให้ความรู้สาระดีๆในวันศุกร์ค่ะวันนี้ดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมอนามัยเตือนประชาชนระวังพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมบริโภคอาหารดิบลดเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมอนามัยเตือนประชาชนระวังพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมบริโภคอาหารดิบย้ำปรุงสุกทั่วถึงและเลือกอาหารปลอดภัยลดเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาว
6: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมาจากการบริโภคอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนเพียงพออาหารที่มีการปนเปื้อนจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงการใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ไม่สะอาดและการขาดสุขอนามัยส่วนบุคคลเช่นไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างรวมถึงแหล่งอาหารที่ไม่ปลอดภัยและกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานแนวทางการป้องกันโรคนี้ต้องเริ่มจากการบริโภคอาหารสุกสะอาดและปลอดภัยควบคู่กับสุขอนามัยที่ดีรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงอาหารดิบทุกชนิดโดยเฉพาะปลาน้ำจืดล้างวัตถุดิบให้สะอาดและเลือกแหล่งอาหารที่ได้มาตรฐานผู้ประกอบการต้องใส่ใจการผลิตอาหารก่อนการเสิร์ฟควรระมัดระวังอาหารหมักที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้ระยะเวลาหมักไม่เพียงพอซึ่งอาจยังมีตัวอ่อนของพยาธิปนเปื้อนอยู่หรือหมดอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งตรวจสอบโรงงานน้ำแข็งในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
7: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งกำชับไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีให้ติดตามเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลในโรงงานน้ำแข็งบริษัทบุญวัน2019จำกัดอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเหตุแอมโมเนียในระบบทำความเย็นรั่วไหลซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจำนวน36รายและทางจังหวัดได้สั่งให้มีการอพยพเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง2แห่งคือโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชท่าช้างและโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยจำนวนนักเรียนรวม 3,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจความปลอดภัยโรงงานน้ำแข็งแห่งอื่นอีกประมาณ28โรงงานในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำชับให้มีการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มความระมัดระวังเฝ้าระวังพร้อมกับดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานทำน้ำแข็งทุกแห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคตปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสุขอนามัยสุกรในประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเลี้ยงสุกร
8: นายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือกับกรมปศุสัตว์สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยและสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์และผู้แทนจากหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยประเด็นสำคัญได้แก่การกำหนดราคากลางสินค้าปศุสัตว์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเรื่องการกำหนดราคากลางสุกรที่มีชีวิตหน้าฟาร์มเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการเลี้ยงสุกรและช่วยให้เกษตรกรทุกขนาดสามารถจำหน่ายผลผลิตโดยที่ไม่ขาดทุนพร้อมกำหนดโครงสร้างราคาจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองที่เป็นวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์ให้มีความยุติธรรมและไม่เป็นภาระต่อภาคปศุสัตว์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะวันพุธที่8กรกฎาคม2569เพื่อนฝันวันนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงมาร์ชราชวัลลบค่ะเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491เพื่อให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์และพระราชทานออกบรรเลงวันที่3ธันวาคม2495คือวันนี้มาร์ชราชวัลลบจะเป็นการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเ

ที่จบไปนั้นคือมาร์ชราชวรรลบบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่7ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์ในปี2491จะต่อได้เพลง3เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะเริ่มด้วยเสียงคุณรวงทองทอลันธมศิลปินแห่งชาติค่ะเพื่อคุณต่อด้วยกระดังงาลนไฟโดยคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์และใกล้มือคว้าคุณบุษยารังสีขับร้องไว้ทั้ง3เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยคุณเอื้อนะคะ

ทาตรีหรือวิชัยโกกิลกนิตแต่เดิมนั้นก็อยู่ที่กองวิชาการมีความสามารถทางด้านการขีดเขียนความจริงก็เริ่มชีวิตราชการจากการเป็นพนักงานพิมพ์ดีดและเมื่อได้เห็นภาษาไทยในการพิมพ์ดีดบ่อยเข้าก็สนใจแล้วก็ลองแต่งเพลงจากนั้นก็ได้มีผลงานเพลงออกมาโดยตลอดค่ะฟังเพลงชื่นใจยามยากต่อได้บ้านนาสองเพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเพลงที่สามบ้านสวนทาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารทั้งสามเพลงนี้คุณวินัยและคุณวรนุชขับร้องค่ะ

0: ข้าท่ายกเอามาไหวไหว
1: ไม่รอช้ายกมาทันได
0: ้ครั้งบีนักรักเพียงดวงใจ

พูดถึงเพลงที่ทาตรีแต่งนั้นคุณวินัยก็จะมีโอกาสขับร้องได้หลายรูปแบบค่ะเพลงในจังหวะเร็วๆแม่ทูลหัวครูเอื้อใส่ทำนองเพลงศรัทธารักเพลงนี้ก็ครูเอื้อใส่ทำนองเช่นกันและกอดคุณด้วยใจทำนองโดยครูเวชค่ะทั้งหมดนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะ

ชาตินั้นทำเธอได้เป็นคู่ครองชาตินี้จึงต้องไม่ตามันแปลกตรงที่พบเธอกระไรละเมอคิดว่าฉันกับเธอ

พึ่งประสบพบเธอกะไรนะเออใจสั่นอกเพื่อนต้องมนโดนที่กันให้เฝ้าไปฝันมีใครมันแปลกตรงที่หัวใจไม่เคยรักใครง่ายใช่ไหมเจอเธอจึงวุ่นหัวใจมันวุ่นไม่ไหวมันเฝ้ากระหายหมายปอง

ครับใจใจก็ปล่อยลอยถึงคุณถึงแม้คุณไม่เมตตากรุณใจยังแอบมีเรื่องเคยคิดคุณแต่เพียงอารมณ์ผมอิ่มกายด้วยใจคุณนี้ปลายใจก็ล้างตามเศร้าโศกหอมหอมนวลคุณแต่เพียงลมลมประชวนปวดใจเหลือผมควรนิยมไม่นาน

แต่เพียงใจเฉยเพียงตนไม่ยอมขอเลยวอนขอเลย

ใจก็ลอยลอยถึงถึงแม้คุณไม่เมตตากรุณใจยังแอบอิ่มเนื้อเลยคิดถึงแต่เพียงอารมณ์ผมอิ่มใจ

0: ต่ตาชะไม้ชวนเคยผมต้องเป็นภาคใหญ่เพียงเพ้อไปอุ่นไม่ควรเรื่องผมเลยผมรักตัวคุณแต่เพียงใจเคยเตรียมตนไม่ยอมขอเลยงอนขอเจอคนดี
1: นั่นคือผลงานของทาตรีที่คุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงหลายเพลงอยู่นะคะสุนทรภรณ์เองก็มีเพลงที่เป็นผลงานของทาตรีอยู่พอสมควรเช่นเพลงลานจันรันจวนต่อได้เพียงเงาทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและอีกเพลงหนึ่งสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณบุษยาค่ะคลื่นละเมอฝั่งเป็นผลงานของทาตรีและครูเอื้อเช่นเดียวกัน

นั่นคือผลงานคำร้องโดยทาตรีนะคะและสุนทรภรณ์บันทึกเสียงอีกเพลงหนึ่งค่ะพ่อค้าเรือเร่เป็นเพลงที่ทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องแม่ย่านางแต่ไม่ได้บันทึกแผ่นเสียงนะคะเป็นการร้องสดจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าภายในเปิดเผยราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับตัวดีขึ้นเร่งเชื่อมโยงตลาดผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คอนเสิร์ตดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมการค้าภายในเปิดเผยราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับตัวดีขึ้นเร่งเชื่อมโยงตลาดดูดซับผลผลิตและผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียม
6: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคากุ้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าหลังมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทยกรมการค้าภายในจึงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดกุ้งจากแหล่งผลิตสำคัญอาทิจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรังและฉะเชิงเทราไปยังจังหวัดปลายทางทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายขยายฐานผู้บริโภคและช่วยดูดซับผลผลิตออกจากแหล่งผลิตรวมถึงดำเนินกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งและโครงการเชื่อมโยงและระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งจากการติดตามสถานการณ์พบว่าปัจจุบันปริมาณผลผลิตและราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับสมาคมกุ้งไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีเดินหน้าผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตขยายโอกาสทางการตลาดและยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนปริมประโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลในเวทีประชุมสหประชาชาติน
7: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงความสำเร็จของประเทศไทยด้าน AI ในการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ณ นครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสวิทย์ว่าความสำเร็จของไทยในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้านทั้งการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์การยกระดับการให้บริการของภาครัฐควบคู่กับธรรมาภิบาล AI ทั้งนี้ไทยขอเชิญชวนให้สหประชาชาติและประเทศสมาชิกพิจารณาไทยเป็นพื้นที่ทดลองจริงสำหรับการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมร่วมกันทดสอบแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนารูปแบบกำกับดูแลที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่เหมาะสมขณะเดียวกันประเทศไทยยังเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือและการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทีมคณะกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล
8: แพทย์หญิงสุภารัตน์กาญจนวณิชหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการสัมผัสสารเคมีสารชีวภาพและอันตรายจากการปฏิบัติงานยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากลทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันโดยการอบรมครั้งนี้มีผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า25แห่งและโรงพยาบาลเอกชนอีก2แห่งร่วมกันขับเคลื่อนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยสูงสุดในทุกมิติผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่8กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงฟังเพลงรักเธอประเทศไทยหลังออร์เคสตราขับร้องผลงานของชัดชัยสุขาวดี

พลงแรกในช่วงนี้ผ่านไปแล้วคือรักเธอประเทศไทยต่อได้เพื่อนไทยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497คุณนภาหวังในธรรมขับร้องนำ

จบไปแล้วค่ะเพลงเพื่อนไทยโดยคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนำนะคะผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการในละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ค่ะฟังเพลงจากภาพยนตร์กันนะคะในช่วงนี้ภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาวเราจะฟังสองเพลงค่ะเพลงแรกคือดวงดาวดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือดาวประจำใจคุณสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยคำอธิษฐานของดวงดาวโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงนี้คุณสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเช่นเดียวกันสองเพลงนี้จากภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาว

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาวค่ะสร้างโดยบุรพาศิลป์ภาพยนตร์ฉายครั้งแรกปี2499นะคะรัตนพรอินทรกำแหงแสดงนำเพลงชุดต่อไปจะเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด35มิลลิเมตรสีและเสียงเรื่องแรกของเมืองไทยค่ะสร้างโดยคัญจราภาพยนตร์นะคะฉายครั้งแรกปี2501นำแสดงโดยสุเทพวงศ์กำแหงสืบเนื่องกันภัยเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและชาลีอินทรวิจิตเราจะฟังเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด3เพลงเริ่มด้วยเพลงสวรรค์มืดคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะและแสดงเป็นพระเอกของเรื่องด้วยในเรื่องนั้นตาบอดนะคะก็เลยมองเห็นทุกอย่างมืดไปหมดครูชาลีอินทรวิจิตและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเพลงสวรรค์มืดคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะเพลงครวญหาสุนทรยานเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเป็นเพลงที่แม่สอนลูกสาวเรื่องความรักนะคะเพลงที่3จนจริงไม่จนรักในภาพยนตร์นั้นคุณสุเทพขับร้องกับคุณสืบเนื่องกันภัยซึ่งเป็นนางเอกนะคะแต่วันนี้เราฟังคุณสุเทพขับร้องกับคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ3เพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด

0: นั่นคือเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด3เพลงคือเพลงสวรรค์มืดครวญหาและจนจริงไม่จนรักและช่วงต่อไปนี้เป็นเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตย์ไตรยกุลเพลงแปลงค่ะ
1: เป็นเพลงอเมริกันนะครับชื่อ My Love Is Gone From Me ซึ่งขับร้องโดยEd Ames นักร้องชาวอเมริกันครับประวัติของ Ed Ames นั้นมีอยู่ว่าชื่อจริงๆของเขาคือ Ed Urich นะครับเขาเกิดเมื่อวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธคริสต์ศักราช1927หรือปี2470นะฮะที่เมืองมอลตันรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับเริ่มต้นการร้องเพลงตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนมัธยมร่วมกับพี่ๆน้องๆของเขา4คนด้วยกันเขาเริ่มมีชื่อเสียงในราวปี1930เศษนะครับแล้วก็เข้าไปประกวดการร้องเพลงตามงานต่างๆพอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นก็ได้รับการติดต่อให้ไปสังกัดกับบริษัทแผ่นเสียงเด็กก้าซึ่งเขาก็ได้ใช้ชื่อคณะว่า The Ames Brothers เพลงแรกที่สร้างชื่อเสียงให้เขาก็คือเพลงที่ชื่อว่า A Tree in the Meadowsซึ่งร้องร่วมกับโมนิก้าเลวิสนะครับต่อมาคณะของเขาก็ได้ย้ายไปสังกัดกับบริษัทชื่อ Coral Records นะครับมีเพลงยอดนิยมอันดับหนึ่งคือเพลงชื่อ Rag Mop ต่อมาหลังจากนั้นก็ย้ายไปสังกัดกับ RCA Victor Records ซึ่งที่บริษัท RCA นะครับก็ได้สร้างผลงานดังๆออกมาอีกมากมายหลายเพลงด้วยกันและมีอัลบั้มออกมาหลายชุดเป็นเพลงหลอกเพลงทั้งนั้นเลยนะครับที่มีชื่อเสียงมากก็มีเพลงที่ชื่อว่า The Naughty Lady of Shady Lane ครับเพลงชื่อ Tammy เพลงชื่อMelody The More กลุ่มนักร้องของเขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จมากๆในช่วงประมาณปี1950นะครับแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยจนถึงประมาณปี1960ก็ได้ยุบวงไปส่วนEd Ames นั้นยังคงรักที่จะอยู่ RCA Victor ต่อไปก็ยังคงร้องเพลงให้กับ RCA Victor ต่อไปอีกเพลงระยะหลังๆปี1965ที่มีชื่อเสียงมากและพวกเรารู้จักกันดีก็คือเพลงชื่อ Try to Remember เพลงชื่อ My Cup Runneth Over เพลง Time Time และเพลง Who Will Answer นะครับแต่เพลงที่รับความนิยมมากในบ้านเรานะครับก็มีเพลงชื่อ Season of Loveเพลงชื่อ My Cup Runneth Over และเพลงที่จะเปิดให้ฟังในวันนี้คือเพลงชื่อ My Love Is Gone From Me ขอเชิญฟังต้นฉบับเดิมครับ

ับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเสียงร้องของ Ed Ames ในเพลงที่ชื่อว่า My Love Is Gone From Me นะครับเพลงนี้ดูจากแผ่นเสียง RCA Victor นี่ก็บอกว่าคนแต่งมีที่กัน3คนชื่อ Stanton Bardell กับคนสุดท้ายชื่อ Salidas ครับชื่อเขียนต่างมากครับ Pasalidas นะครับนี่ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากและคุ้นหูพวกเราเป็นอย่างยิ่งสำหรับเอ็ดเอมส์นั้นยังเคยแสดงภาพยนตร์นะครับโดยมีบทบาทเป็นหนุ่มอินเดียนในภาพยนตร์ทางโทรทัศน์เรื่องดานิเอลบูนนะครับซึ่งเขาเคยร่วมแสดงกับเฟสปาร์เกอร์นอกจากนั้นก็ยังมีรายการโชว์เป็นของตัวเองด้วยนะครับนั่นก็คือประวัติของเอ็ดเอมส์กับเพลงที่ชื่อว่า My Love Is Gone From Me นะครับทีนี้พอมาถึงเมืองไทยก็เป็นช่วงระยะที่ด้านดนตรีหนุ่มๆของไทยประมาณปี2500นะครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองเป็นชื่อวงดนตรีและนักร้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับวงที่มีชื่อเสียงมาก่อนก็คือวงชื่อ Silver Sand แล้วต่อมาก็มีวงชื่อ Pink Panther เกิดขึ้นนักดนตรีของวง Pink Panther นี้ก็เป็นนักดนตรีซึ่งได้มาจากวง Silver Sand หลังจากที่วง Silver Sand ได้หยุดการเสนอเพลงไประยะหนึ่งนะครับผู้ที่มีบทบาทนำวง Pink Panther ออกมาสู่วงการดนตรีเมื่อปี2521ก็คือวิชัยบุญยยันหรือชื่อเล่นว่าชื่อต่อยนะครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งวงและเป็นศิลปินเต็มตัวทีเดียวคือเริ่มต้นเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ16ปีตั้งแต่ครั้งยังอยู่โรงเรียนดุสิตพนิชการแล้วก็คุณวิชัยเนี่ยครับได้เข้าไปอยู่ในวงซิลเวอร์แซนประมาณ12ปีหลังจากที่ซิลเวอร์แซนยุบตัวลงไปแล้วก็เลยมาตั้งวงใหม่คราวนี้เป็นหัวหน้าวงทีเดียวนะครับก็นักร้องประจำวงที่เรารู้จักกันคุ้นเคยก็มีกรองทองทัศนพันธ์ลูกสาวของสมยศทัศนพันธ์เนี่ยครับกับคุณโสรยาสิรินันท์นะครับคุณวิชัยนี่ก็บอกว่าเป็นคนที่ชอบเพลงโรแมนติกเพราะฉะนั้นคงไม่แปลกเลยครับในการที่เขาหยิบเอาเพลงชื่อ My Love Is Gone From Me ของ Ed Ames มาแปลงเนื้อเป็นไทยแล้วก็ร้องเองด้วยโดยมีเพื่อนๆ เป็นคอรัสให้ต่อไปนี้ขอเชิญฟังเสียงของคุณต่อยนะครับหรือวิชัยบุญยยันท์ในเพลงของ Pink Panther ซึ่งเขาเป็นหัวหน้าวงนะครับเพลงนี้ให้ชื่อเป็นภาษาไทยว่าแด่รักที่จากไปทำนองเดิมก็คือ My Love Is Gone From Me ขอเชิญฟังครับ

ราบขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์พลพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงในคืนวันนี้และเราก็จะฟังเพลงจากภาพยนตร์ในชุดต่อไปกันเลยนะคะจากภาพยนตร์เรื่องโทนมีหลายเพลงทีเดียวแต่คืนนี้เลือกมา3เพลงจากการประพันธ์ของรักรักพงหรือท่านโพธิรักนั่นเอง3เพลงนะคะเริ่มด้วยชื่นรักขับร้องโดยคณะ The Impossible ค่ะต่อด้วยนางฟ้าเพลงนี้วีระชัยสุกุมารขับร้องและฟ้าต่ำแผ่นดินสูงขับร้องโดยคุณเกษณีวงศ์ภักดีทั้งหมดนี้ผลงานของรักรักพงจากภาพยนตร์เรื่องโทน

คืนนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงินสร้างโดยระโวภาพยนตร์นะคะกำกับการแสดงโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการหรือพระองค์ชายเล็กค่ะฉายเมื่อปี2508แสดงนำโดยมิตรชัยบัญชาและเพชรราชชาวราชศิลปินแห่งชาตินะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้มีเพลงหลายเพลงเลยค่ะแต่เพลงที่ถือว่าเป็นเพลงใหญ่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือร่มเกล้านิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเราจะฟังเพลงนี้ปิดท้ายรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของความสูญเสียและวิธีการจัดการกับสภาวะจิตที่เผชิญกับความสูญเสียเป็นเรื่องของนางวิสาขาที่ได้สูญเสียหลานเป็นที่รักของตนเป็นพระสูตรที่มาในพุทธกนิกายอุทานกถาแต่ยังมีพระสูตรที่มาในสังยุตตนิกายถึงวิธีการที่ถึงแม้ว่าเราจะมีความทุกข์กายแต่จะทำอย่างไรให้ไม่มีความทุกข์ใจยังมีอุปมาเปรียบด้วยความยาวนานของสังสารวัฏที่เราได้พบเจอความทุกข์อยู่นี้มันมากทีเดียวในอนัมมัตถคปริยายในวรรคที่สองและยังมีอุปมาถึงการที่เราจะเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายเปรียบเหมือนกับภูเขาที่กลิ้งบททับปวงสัตว์ทั้งหลายมาและมีพระสูตรสุดท้ายในอังคุตตรนิกายตรัสถึงภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยนางวิสาขาคุตตกนิกายอุทานะวิสาขาสูตรเล่มที่25ข้อที่78มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทในบุพพารามของนางวิสาขามิครมาตาเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นหลานสาวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของนางวิสาขามิครมาตาเสียชีวิตลงครั้นนั้นนางวิสาขามิครมาตามีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่เที่ยงวันถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามนางวิสาขามิครมาตาดังนี้ว่าวิสาขาเธอมาจากที่ไหนจึงมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่แต่เที่ยงวันหรือก็แต่พระองค์ผู้เจริญหลานสาวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของหม่อมฉันเสียชีวิตแล้วจึงทำให้หม่อมฉันมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่แต่เที่ยงวันพระเจ้าข้าวิสาขาเธอต้องการมีบุตรและหลานผู้เป็นที่น่ารักน่าพอใจอย่างนี้เท่ากับชาวกรุงสาวัตถีเห็นหรือถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันต้องการมีบุตรและหลานผู้เป็นที่น่ารักน่าพอใจเท่ากับชาวกรุงสาวัตถีพระเจ้าข้าวิสาขาก็ชาวกรุงสาวัตถีเสียชีวิตลงแต่ละวันมากเท่าไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวกรุงสาวัตถีเสียชีวิตลงแต่ละวัน10คนบ้าง9คนบ้าง8คน7คน6คน5 4 3 2หรือ1คนบ้างกรุงสาวัตถีจะไม่เว้นว่างจากคนที่เสียชีวิตเลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่า
วิสาขาเธอจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไรเธอไม่ต้องมีผ้าเปียกผมเปียกทุกครั้งทุกคราวอย่างนั้นหรือไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพระเจ้าข้ามีลูกและหลานมากขนาดนั้นหม่อมฉันก็พอใจแล้วพระเจ้าข้าวิสาขาผู้มีสิ่งเป็นที่รักร้อยก็มีทุกร้อยมีสิ่งเป็นที่รัก90ก็มีทุก90มีสิ่งเป็นที่รัก80ก็มีทุก80ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก70ก็มีทุก70ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก60ก็มีทุก60ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก50ก็มีทุก50ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก40ก็มีทุก40ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก30ก็มีทุก30ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก20ก็มีทุก20ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก10ก็มีทุก10ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก9ก็มีทุก9ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก8ก็มีทุก8ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก7ก็มีทุก7ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก6ก็มีทุก6ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก5ก็มีทุก5ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก4ก็มีทุก4ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก3ก็มีทุก3ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก2ก็มีทุก2ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก1ก็มีทุกเพียง1ผู้ไม่มีสิ่งเป็นที่รักก็ไม่มีทุกข์ซึ่งเราเรียกว่าผู้หมดความโศกปราศจากกิเลสดุจธุลีไม่มีความขับแค้นใจและเมื่อตรัสเนื้อความนี้แล้วได้เปล่งอุทานในเวลานั้นเป็นพุทธอุทานว่าความโศกความกร่ำกรวญและความทุกข์หลากหลายมีในโลกนี้ย่อมเกิดมีได้เพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักเมื่อไม่มีสิ่งเป็นที่รักความเศร้าโศกเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสิ่งเป็นที่รักในโลกไหนๆจึงชื่อว่ามีความสุขปราศจากความเศร้าโศกดังนั้นผู้ปรารถนาความไม่เศร้าโศกปราศจากกิเลสดุจธุลีจึงไม่ควรยึดสิ่งเป็นที่รักในโลกไหนๆวิสาขาสูตรจบประสูตรว่าด้วยลูกศรสันละสูตรสังยุตตนิกายเวทนาสังยุตเล่มที่18ข้อที่254ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเสวยเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างแม้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วก็เสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมสุขเวทนาบ้างกรณีชนสองจำพวกนั้นมีอะไรเป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นเหตุให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้มีการสดับกับปุถุชนผู้ไม่มีการสดับภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อถูกทุกขเวทนาต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรรำพันทุบอกคร่ำครวญถึงความมึนงงคลั่งเพ้อเขาย่อมเสวยเวทนาสองอย่างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายกำลังธนูใช้ลูกศรยิงบุรุษแล้วยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองอีกเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาสองประการเพราะลูกศรคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจ
ข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อถูกทุกขเวทนาแล้วก็เศร้าโศกลำบากใจร่ำไรรำพันทุกอกคร่ำครวญถึงความมึนงงคลั่งเผลอเขาย่อมสวยเวทนาสองประการคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจแล้วหนึ่งเขาเมื่อถูกทุกขเวทนาต้องแล้วย่อมขัดเคืองปฏิฆะนุสัยในทุกขเวทนาย่อมไหลไปตามเขาผู้ขัดเคืองจากทุกขเวทนาเขาเมื่อถูกต้องทุกขเวทนาแล้วก็ยังเพลิดเพลินในกามสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรพระปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนั้นไม่รู้ชัดเรื่องสลัดออกจากทุกขเวทนาอื่นนอกจากกามสุขเมื่อเขาเพลิดเพลินในกามสุขราคานุสัยในสุขเวทนานั้นย่อมไหลไปตามและเขาก็ไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกตามความเป็นจริงจากเวทนาเหล่านั้นอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาย่อมไหลไปตามเขาเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นและเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเรากล่าวว่าเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อถูกต้องทุกเวทนาแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุกอกคร่ำครวญไม่ถึงความมึนงงหลงไหลเธอย่อมเสวยเวทนาทางกายประการเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายกำลังธนูใช้ลูกศรยิงบุรุษแต่ไม่ยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียวข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อถูกต้องทุกขเวทนาแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความมึนงงหลงไหลเขาย่อมเสวยเวทนาทางกายประการเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจ 1. เธอผู้ถูกทุกขเวทนานั้นแลต้องแล้วก็ไม่ขัดเคืองปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนาย่อมไม่ไหลไปตามเธอผู้ไม่ขัดเคืองในพระทุกขเวทนานั้นได้เธอถูกทุกขเวทนาต้องแล้วก็ไม่เพลิดเพลินในกามสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรพระอริยสาวกผู้ใดสดับนั้นรู้ชัดเรื่องสลัดออกจากทุกขเวทนาอื่นเว้นจากกามสุขเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินกามสุขราคานุสัยในสุขเวทนาก็ไม่ไหลไปตามและเธอรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเรื่องสลัดออกจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริง
เมื่อเธอรู้ชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้อวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาย่อมไม่ไหลไปตามถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปราศจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเรากล่าวว่าเป็นผู้ปราศจากทุกข์ที่สุดทั้งหลายนี้แหละเป็นความผิดแปลกแตกต่างกันเป็นเหตุให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่มีการสดับและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าอริยสาวกนั้นมีปัญญาเป็นพหูสูตรย่อมไม่เสวยทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนานี้เป็นความแปลกกันระหว่างจีรชนผู้ฉลาดกับปุถุชนธรรมที่น่าปรารถนาย่อมไม่ย่ำยีจิตของอริยสาวกนั้นผู้มีธรรมอันรู้แจ้งแล้วเป็นพหูสูตรเห็นแจ้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ท่านย่อมไม่ถึงความขัดเคืองเพราะอนิจจารมณ์อันหนึ่งความยินดีหรือความยินร้ายถูกท่านกำจัดแล้วตั้งอยู่ไม่ได้ย่อมไม่มีท่านรู้บทที่ปราศจากทุลีไม่มีความเศร้าโศกรู้ชัดโดยชอบถึงฝั่งแห่งพบได้สรรสูตรจบประสูตรหานมัตตคะสังยุตหมวดที่สองสูตรที่หนึ่งว่าด้วยผู้มีความทุกข์เล่มที่16ข้อที่134มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระตำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเมื่อเธอได้เห็นบุคคลผู้มีความทุกข์มีมือและเท้าไม่สมประกอบปึงสันนิษฐานบุคคลนี้เถิดว่าแม้เราทั้งหลายก็เคยเสวยความทุกข์เช่นนี้มาแล้วโดยกาลนั้นเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่อุปมานี้ฉันใดอุปมาอีกก็ฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายเสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศเติมเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานเรตนั้นแหละจึงควรเพื่อจะเบื่อหน่ายควรเพื่อคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้น
จากสังขารทั้งปวงสูตรที่สองว่าด้วยผู้มีความสุขสุขิตะสูตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วก็พุทธทั้งหลายเมื่อเห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีบริวารคอยรับใช้พึงสันนิษฐานบุคคลนั้นเกิดว่าแม้เราทั้งหลายก็ได้เคยเสวยความสุขเช่นนี้มาแล้วโดยกาลนานี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วพวกเธอทั้งหลายได้เสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานประเหตุนี้แหละควรแท้ที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอที่จะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่สามว่าด้วยภิกษุ30รูปปิงสะมัตตสูตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันในเขตกรุงราชคฤห์ครั้นนั้นภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูปทั้งหมดล้วนเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าไตรจีวรเป็นวัดแต่ยังมีสังโยชน์คือเครื่องร้ายรัดให้อยู่ในภพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงมีพระดำริว่าก็ภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูปนี้ทั้งหมดล้วนเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าไตรจีวรเป็นวัดแต่ยังมีสังโยชน์ในภพอยู่ทางที่ดีเราพึงแสดงธรรมให้ภิกษุเหล่านี้มีจุดหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นขณะที่นั่งบนอาสนะนี่แหละลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็สังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นถูกตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรโลหิตคือเลือดที่ลังไหลออกของพวกเธอทั้งหลายผู้ถูกตัดศีรษะวนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรอย่างไหนจะมากกว่ากันก็แต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนั่นแหละว่าโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ถูกตัดศีรษะวนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าข้าสาธุสาธุดีละถูกแล้วพวกเธอทั้งหลายรู้ธรรมะตามที่เราแสดงอย่างนี้ถูกต้องแล้วโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอทั้งหลายผู้ถูกตัดศีรษะวนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่
ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นโคถูกตัดศีรษะมาช้านานโลหิตที่หลั่งไหลนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นกระบือเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นแกะเกิดเป็นแพะเกิดเป็นเนื้อเกิดเป็นสุกรเกิดเป็นไก่ซึ่งถูกตัดศีรษะมาช้านานโลหิตที่หลั่งไหลนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายถูกจับตัดศีรษะด้วยข้อหาว่าเป็นโจรฆ่าชาวบ้านถูกจับตัดศีรษะด้วยข้อหาว่าเป็นโจรปล้นในทางเปลี่ยวถูกจับตัดศีรษะด้วยข้อหาว่าเป็นโจรประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่นมาในการนานนี้โลหิตที่หลั่งไหลนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายได้เสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้น

ต่อสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดาโดยกาลนานนี้หาไม่ใช่ได้ง่ายเลยสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่น้องชายไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นธิดาโดยกาลนานนี้หาไม่ได้ง่ายเลยเพราะนั้นเพราะเหตุไรเปรตว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเปิดเกิดได้สวยความทุกข์ความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานเปรตนั้นในเรื่องนี้พอที่เดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่10ว่าด้วยภูเขาเวปุละเวปุละปัพพตสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏในเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุละนี้แหละในคราวนั้นชื่อว่าปาจีนวังสะสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าติวารามนุษย์เผ่าติวารามีอายุประมาณ 40,000 ปีมนุษย์เผ่าติวาราขึ้นภูเขาปาจีนวังสะใช้เวลา4วันลงก็ใช้เวลา4วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคกกุสันทะมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศผู้เจริญชื่อว่าวิทุระและสัญชีวะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองด้วยเหตุอย่างนี้แหละพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากเรื่องเกิดมีมาแล้วภูเขาเวปุละนี้ได้ชื่อว่าภูเขาวงกตะหรือภูเขาวงกตสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าโรหิตัสสะมนุษย์เผ่าโรหิตัสสะมีอายุประมาณ 30,000 ปีมนุษย์เผ่าโรหิตัสสะขึ้นภูเขาวงกตใช้เวลา3วันลงก็3วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนากัมมนะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนากัมมนะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อพีโยสะและอุตระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระ

ิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองด้วยเหตุอย่างนี้แหละพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุละนี้ได้ชื่อว่าสุปัสสะสมัยนั้นหมู่มนุษย์ชื่อว่าสุปิยาหมู่มนุษย์สุปิยามีอายุประมาณ 20,000 ปีมนุษย์เผ่าสุปิยาขึ้นภูเขาสุปัสสะใช้เวลา2วันลงก็ใช้เวลา2วันสมัยนั้นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์มีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าติสสะและหรัตวาชะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองด้วยเหตุอย่างนี้แหละพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากแต่ในบัดนี้ภูเขาเวปุละนี้ก็ได้ชื่อว่าเวปุละเหมือนเดิมก็บัดนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้ได้ชื่อว่าเผ่ามากทะมนุษย์เผ่ามากทะมีอายุน้อยนิดหน่อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุเพียง100ปีเป็นเกณฑ์จะต่ำกว่าหรือเกินกว่าก็มีมนุษย์เผ่ามากทะขึ้นภูเขาเวปุละเพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียวแต่บัดนี้เราเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเรามีสาวกผู้หนึ่งเป็นผู้เลิศผู้เจริญชื่อว่าสารีบุตรและโมคคัลลานะสมัยนั้นภูเขานี้แหละก็จะหายไปมนุษย์เหล่านี้ก็จะตายไปและเราก็จะปรินิพพานภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตัดวิริยกรภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาคือคำกาบสืบไปว่าภูเขาปาจีนวังสะของหมู่มนุษย์เผ่าติวราภูเขาวงกตของหมู่มนุษย์เผ่าโรหิตสะภูเขาสุปัสสะของหมู่มนุษย์สุปิยาและภูเขาเวปุละของหมู่มนุษย์เผ่ามากทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขทุติยวรรคอนัมมัตตคสังยุตจบพระสูตรว่าด้วยชราและมรณะเป็นประดุจภูเขาปัปพะโตปะมะสูตรสังยุตตนิกายเล่มที่15ข้อที่136เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่ยังวัน
ถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลที่ประทับนั่งแล้วดังนี้ว่าเชิญเถิดมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาแต่อย่างวันทีเดียวพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็กษัตราธิราชผู้ได้มุรุธาพิเศษแล้วมัวเมาเพราะความเป็นใหญ่ถูกความกำหนัดในกามกลุ่มรุมแล้วพูดถึงซึ่งความมั่นคงในชนบทชนะปัตตภีมณฑลอันใหญ่แล้วครอบครองอยู่มีราชกรณียกิจอันใดบัดนี้ข้าพระองค์พร้อมที่จะขวนขวายในราชกรณียกิจอันนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามหาบพิตรก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าณที่นี้ราชบุรุษของพระองค์ผู้หนึ่งผู้ที่ควรเชื่อถือได้มีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทางทิศตะวันออกเขาเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าก็เดชะข้าพระองค์มาจากทางทิศตะวันออกในที่นั้นข้าพระองค์ได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาขอพระองค์พึงกระทำสิ่งที่พึงกระทำเถิดพระเจ้าข้าลำดับนั้นบุรุษคนที่สองผู้มีวาจาเชื่อถือได้มีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทางทิศตะวันตกบุรุษคนที่สามและบุรุษคนที่สี่ผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานต่างมาจากทิศเหนือและทิศใต้ก็เหล่านั้นเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะข้าพระองค์มาจากทางทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้ณที่นั้นได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาขอพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พึงกระทำเถิดพระเจ้าข้ามหาบพิตรก็เมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่จะทำให้มนุษย์สิ้นชีวิตอันใหญ่หลวงเห็นป่านนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรจะกระทำในฐานะเป็นมนุษย์ที่หาได้ยากอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์สิ้นชีวิตอันใหญ่หลวงเห็นป่านนี้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรจะกระทำในฐานะเป็นมนุษย์ที่หาได้ยากนอกจากการประพฤติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้มหาบพิตรอาตมาภาพขอถวายพระพรให้ทรงทราบคือความแก่และความตายย่อมครอบงำพระองค์ก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำพระองค์อยู่อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรจะกระทำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเมื่อความแก่และความตายครอบงำข้าพระองค์อยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรจะกระทำนอกจากการประพฤติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็กษัตราธิราชผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วมัวเมาเพราะความเป็นใหญ่ถูกความกำหนัดในกามกลุ่มรุมแล้วผู้ถึงความมั่นคงในชนบทผู้ชนะปัตตภีมณฑลใหญ่แล้วครอบครองอยู่ทรงกระทำการรบด้วยกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าแม้เหล่าใดแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่ก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าแม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในราชตระกูลนี้มีมหาอำมาตย์ผู้มีมนต์ซึ่งสามารถจะใช้มนต์ทำลายข้าศึกที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกันแต่เมื่อความแก่และความตายก
ครอบงำอยู่สิก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยมนต์แม้เหล่านั้นเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประหนึ่งในราชตระกูลนี้มีเงินทองทั้งที่อยู่ในพื้นดินทั้งที่อยู่ในอากาศซึ่งพวกข้าพระองค์สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือยุยแย่ให้ข้าศึกที่ยกมาแต่กันก็มีอยู่เป็นอันมากแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำสิก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยทรัพย์แม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แลเมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่รายเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรจะกระทำนอกจากการปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้มหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นคือเมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่รายเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรจะกระทำนอกจากการประพฤติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้พระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสดังนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาคือคำกาบต่อไปดังนี้ว่าภูเขาใหญ่ล้วนด้วยศิลาสูงจดท้องฟ้ากลิ้งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขยะมูลฝอยไม่เว้นใครๆไว้เลยมันย่อมย่ำยีเสียสิ้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยมนต์หรือด้วยทรัพย์เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมทางกายทางวาจาและทางใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้โดยแท้ผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์ประสูติว่าด้วยความแก่และความตายเป็นมรดุจภูเขาปัพพะโตปัมมสูตรจบพระสูตรว่าด้วยภัยพยะสูตรอังคุตตรนิกายเล่มที่20ข้อที่63ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเรียกภัย3อย่างต่อไปนี้ว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้คืออมาตาปุตติกภัยก็ภัยสามอย่างเป็นอย่างไรคือ 1. สมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านถูกไฟเผาอยู่เมื่อตำบลถูกไฟเผาอยู่เมื่อเมืองถูกไฟเผาอยู่ในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่หนึ่งนี้ว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้คืออมาตาปุตติกภัยอย่างที่หนึ่งข้อที่สองมีสมัยที่มหาเมฆตั้งเขาขึ้นเมื่อมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วฝนตกลงมาเกิดห่วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห่วงน้ำใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไป
ตำบลก็ถูกน้ำพัดไปเมืองก็ถูกน้ำพัดไปเมื่อหมู่บ้านถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อตำบลถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อเมืองถูกน้ำพัดไปอยู่ในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่สองนี้ว่าอะมาตาปุตติกภัยคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ข้อที่สามคือมีสมัยที่โจรป่าปล้นสะดมพวกชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปมีอยู่เมื่อมีภัยคือโจรป่าปล้นสะดมเมื่อชาวบ้านพากันขึ้นยานหนีไปในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่สามนี้ว่าอะมาตาปุตติกภัยคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเรียกอะมาตาปุตติกภัยทั้งสามอย่างนี้นั่นแหละว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ทั้งสามอย่างนั้นว่ากลายเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปเสียก็ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ทั้งสามอย่างนั้นคืออะไรคือ 1. สมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านตำบลและเมืองถูกไฟเผาอยู่บางคราวมารดาก็ได้พบบุตรหรือบางคราวแม้บุตรก็ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ที่หนึ่งนี้แล้วว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ข้อที่สองสมัยที่มหาเมฆตั้งเขาขึ้นมีอยู่เมื่อมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วฝนตกลงมาย่อมเกิดห้วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห้วงน้ำใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไปตำบลก็ถูกน้ำพัดไปเมืองก็ถูกน้ำพัดไปเมื่อหมู่บ้านตำบลและเมืองถูกน้ำพัดไปอยู่บางครั้งบางคราวมารดาก็ได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ที่สองนี้แหละว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปข้อที่สามสมัยที่ภัยคือโจรป่าปล้นสะดมพวกชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปเมื่อภัยคือโจรป่าปล้นสะดมชาวบ้านต่างขึ้นยานพากันหนีไปแต่บางครั้งบางคราวมารดาก็ได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกไปที่มารดาและบุตรช่วยกันได้อย่างที่สามนี้แหละว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้สามอย่างนี้แหละว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปภิกษุทั้งหลายก็ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ที่แท้จริงสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างอะไรบ้างเล่าคือ 1. ภัยที่เกิดขึ้นเพราะความแก่คือชราภัย 2. ภัยที่เกิดขึ้นเพราะความเจ็บค
ือพยาธิภัยและ3ภัยที่เกิดขึ้นเพราะความตายคือมรณภัยเมื่อบุตรแก่มารดาย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงแก่เองเถิดบุตรของเราอย่าได้แก่เลยหรือเมื่อมารดาแก่อยู่บุตรก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงแก่เองเถิดมารดาของเราอย่าได้แก่เลยหรือเมื่อบุตรเจ็บไข้อยู่มารดาย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงเจ็บไข้เองเถิดบุตรของเราอย่าได้เจ็บไข้เลยหรือเมื่อมารดาเจ็บไข้อยู่บุตรก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงเจ็บไข้เองเถิดมารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลยหรือเมื่อบุตรกำลังจะตายมารดาก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงตายเองเถิดบุตรของเราอย่าได้ตายเลยหรือเมื่อมารดากำลังจะตายบุตรก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงตายเองเถิดมารดาของเราอย่าได้ตายเลยนี่แหละคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้อย่างแท้จริง3อย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็มักปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงทั้งภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้3อย่างและภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้อีก3อย่างนั้นมีอยู่มรรคและปฏิปทานั้นเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8คือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิที่ย่อมเป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงซึ่งภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้3อย่างและภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ทั้ง3อย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายมรรคปฏิปทานี้แลย่อมเป็นไปเพื่อละก้าวล่วงสัมมาตาปุตติกภัย3อย่างและอะมาตาปุตติกภัย3อย่างนี้แหละพยัคฆ์สูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการเผชิญต่อความสูญเสียไม่ว่าจะพัดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจหรือประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักน่าพอใจมีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นต้นเป็นพระสูตรที่มาในกุตกนิกายสังยุตตนิกายและอังคุตตรนิกายช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกลุ้นการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก DEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เพื่อลุ้นการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกครั้งที่1ทับ2569โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ2เรื่องคือเห็นชอบแนวทางการกำหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยและเห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเป็นรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยซึ่งวาระสำคัญคือการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์2ข้อประกอบด้วยข้อที่2และ6ด้วยคุณค่าความสำคัญของการเป็นพื้นที่แสดงออกถึงความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณและมีองค์ประกอบสำคัญสะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะทางศาสนาที่ผสมผสานถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมถึงเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่ประชุมปปช.มีมติเอกฉันท์รับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยมีผู้ถูกกล่าวหารวมกว่า 6,000 ราย
8: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับคำร้องคดีทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้พิจารณาเป็นคดีพิเศษพร้อมทั้ง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยมีนายสุชาติตระกูลเกษมประธานปปช.เป็นเจ้าของสำนวนเพื่อควบคุมดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองขณะที่นายแมนรัตน์รัตนสุคนกรรมการปปช.ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวจากการพิจารณาคดีนี้เนื่องจากภรรยาซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวสำหรับคดีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,014 คนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน22รายกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันแก้ไขคะแนนและนายหน้าเรียกรับเงินจำนวน33รายส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่เหลืออีก 5,900 รายนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เข้าสอบซึ่งทางปปช.จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายอย่างละเอียดและเป็นธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตือนประชาชนระวังพัสดุต้องสงสัยและงดรับฝากสิ่งของเสี่ยงผิดกฎหมาย
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับฝากหรือรับหิ้วพัสดุและสิ่งของแทนผู้อื่นเนื่องจากอาจมีผู้ไม่หวังดีใช้เป็นช่องทางในการก่อเหตุความไม่สงบลักลอบขนส่งยาเสพติดอาวุธวัตถุระเบิดหรือสิ่งผิดกฎหมายซึ่งผู้รับอาจตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือมีความผิดทางกฎหมายโดยไม่รู้ตัวขณะนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการตรวจสอบพัสดุอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะชิ้นที่ไม่มีเจ้าของอย่างชัดเจนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนให้เจ้าของพัสดุเป็นผู้รับด้วยตนเองและงดรับฝากแทนบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดหากพบพัสดุผิดปกติไม่ทราบที่มาห้ามเปิดเคลื่อนย้ายหรือสัมผัสโดยเด็ดขาดและให้รีบแจ้งตำรวจฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันเหตุร้ายและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่ก๊อตอุเทนพรมพันธ์ใจพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะตามข่าวกันนะคะหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องเรามีความคืบหน้ามาอัปเดตมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงเวลาข่าวของเราที่จะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังกันทั่วประเทศนะคะทุกช่องทางที่ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุทางออนไลน์นะคะทุกแพลตฟอร์มที่เราจะสื่อสารข้อมูลต่างๆไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้พฤหัสบดีแล้วนะ
1: ค่ะวันพฤหัสสบดี
0: ค่ะ
1: แล้วก็พรุ่งนี้ก็วันศุกร์คือจริงๆเราอยากจะสื่อถึงความหมายว่า
0: อะไรคะ
1: สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเวลาผ่านไปเหลือเกินเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มาทำงานจัดรายการวันหนึ่งเวลาเอ๊ะแป๊บ
0: ๆค่ะ
1: เที่ยงบ่ายแป๊บๆ
0: แล้วเช้าอีกแล้วแล้วก็วนมาเจอกันนะคะแน่นอนละข่าวยามเช้ามีเสิร์ฟทุกวันแบบนี้365วันนะคะเสิร์ฟกันเช้าๆหลังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกาถึง7นาฬิกาวันนี้พฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569แรม10ค่ำเดือน8นะคะใกล้จะถึงวันสำคัญเข้ามาทุกครั้งที่เราได้เห็นกันหลายท่านก็ปวารณาที่จะเตรียมงดเหล้าเข้าพรรษา
1: ะ
0: นะคะ30กรกฎาคมเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่มีความตั้งใจให้รางวัลตัวเองให้รางวัลครอบครัวนะคะในการที่จะลดละเลิกอบายมุขต่างๆบางทีบางท่านเนี่ยเหมือนเขาจะกินเจใช่ไหมเขาจะล้างท้องก่อนอันนี้ก็อีกประมาณ20วันเนี่ยวันที่29ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็อาสาฬหบูชา
1: อาสาฬหบูชา
0: วันที่30
1: แล้วก็วันเข้าพรรษาตามมาช่วงสิ้นเดือนอย่างที่เราได้ทราบกันก็จะมีวันสำคัญก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาทำให้เรามีวันหยุดยาวตามปฏิทินเนี่ย
0: แต่มันจะมีฟันหล่ออยู่2ซี่คือวันจันทร์กับวันศุกร
1: ์รอติดตาม
0: ค่ะนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะวิทยุแห่งประเทศไทยก็ยังคงเป็นสื่อที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนื่องในโอกาสวันสำคัญนะคะโดยเฉพาะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยบปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนนะคะตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องราวของสภาพอากาศการเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันค่ะและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวี่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ยังประเทศไทยค่ะแต่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะคือหมอเจ้าพายุนี้เนี่ยทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ขอให้ท่านที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนสักตีห้าที่ผ่านมารองอธิบดีฝ่ายวิชาการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายณัฐวุฒิแดนดีท่านก็มีประกาศนะคะเรื่องของคลื่นลมแรง บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีผลกระทบช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ 10-15 กรกฎาคมจะเป็นช่วงๆกันไปคือช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้อ่าวไทยตอนบนแล้วทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรสูงนะเกือบ2ตึก2ชั้นนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังนะคะเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งหลังจากนั้นช่วงวันที่11-14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะรายละเอียดบางส่วนคุณชยนันท์ก็รายงานไปแล้วนะคะเดี๋ยวกรมอุตุจะประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.นะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนที่เรามาอัปเดตกันทุกเช้าแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะเราไปติดตามทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีกันเดี๋ยววันนี้กำหนดการที่เราได้นำเรียนไปก็คือเดี๋ยววันนี้ท่านไปเยือนนะฮะที่ประเทศมาเลเซีย
0: ะ
1: นะคะก็คือกำหนดการ9-10 กรกฎาคม 2569อดีตติดตามทางด้านของภาพบรรยากาศของภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปกันนะคะ
0: แต่ส่วนหนึ่งที่มีการติดตามท่านเมื่อวานก็คือท่านประชุมหลายนัดเหมือนกันมีทั้งนัดพิเศษมีทั้งเรื่องที่ต้องสะสางมีทั้งเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อให้เกิดความกระจ่างให้กับสังคมนะคะหลายๆเรื่องทีเดียวนะคะท่านนายกรัฐมนตรีประชุมกรอ.นัดพิเศษค่ะหาแนวทางบริหารจัดการน้ำป้องกันเหตุอุทกภัยภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ยึดน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นแนวทางถอดบทเรียนนะคะและท่านก็ยังบอกด้วยว่าแม้น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติแต่ต้องหาทางป้องกันมาตรการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพค่ะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่2ของปีนี้นะคะที่ประชุมก็ยังมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายเอ็นนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมถึงภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะท่านนายกก็ได้กล่าวช่วงต้นของการประชุมนะคะว่าจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง ขออภัยค่ะจัดตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน4คณะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นสำคัญต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาการประชุมครั้งนี้กรอ.จะร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งด้วยคือคู่กันไปนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะทางนี้ท่านก็ระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการตัดสินใจนะคะในการกำหนดมาตรการที่ดำเนินการได้จริงท่านก็เลยขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อจะได้กำหนดแนวทางทำงานร่วมกันแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีท่านยังบอกด้วยนะคะว่าการประชุมครั้งนี้เป็นนัดพิเศษค่ะเพื่อต้องการเน้นการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งปีที่แล้วก็พบอุทกภัยปัญหาอุทกภัยอุบัติภัยน้ำท่วมนะคะอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่สงขลาโดยมีการถอดบทเรียนแล้วก็มีการหาแนวทางเตรียมแผนเผชิญเหตุอย่างไรก็ตามนะคะท่านก็บอกว่ากันน้ำไม่ได้นั่นคือธรรมชาติแต่ต้องสร้างความพร้อมเรื่องการป้องกันการให้ความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกและการให้การสนับสนุนเพื่อให้มาตรการเหล่านี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้มีการลงนาม คำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงกระทรวงมหาดไทยในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตเรื่องการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นโดยผ่านสายด่วนค่ะ1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะโดยทางด้านของการอำนวยความสะดวกสำหรับการเปิดช่องทางที่รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับผ่านสายด่วนของทางภาครัฐเนี่ยที่เรารู้จักกันก็คือ1111ทุกช่องทางนะคะรวมทั้งยังให้ทางกระทรวงมหาดไทยเองค่ะโดยศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือการกระทำผิดที่สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยและก็ย้ำนะคะว่าข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องทำความจริงให้กระจ่างการให้ข้อมูลเบาะแสไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือว่าบุคคลในกระบวนการทุจริตการสอบเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยทำความสะอาดระบบของบ้านเมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการคัดเลือกบุคคลให้คนที่มีความรู้เนี่ยมีความสามารถได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการที่ถูกต้องโปร่งใสและยังเป็นการคืนความเป็นธรรมให้แก่ราชการท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะพูดถึงข้าราชการนะคะท่านรองนายกปกรณ์เนี่ยดูเรื่องใหญ่ๆประมาณ2เรื่องนี่แหละทั้งเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของการ early retire ข้าราชการนะคะหลายท่านก็ตามกันทุกวันเมื่อวานก็ขึ้นฟีดกันโอ้โหเรื่องของ early เนี่ยหลายคนติดตามมากๆเลยนะคะว่าในปีงบประมาณ2570นะคะจะมีความคืบหน้าอย่างไรหลายฝ่ายก็พูดถึงเรื่องของกระแสว่าจะทำได้หรือไม่อย่างไรต้องตามดูนะคะแต่ส่วนหนึ่งเรื่องของการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นนั้นนะคะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์ก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นประชุมวางกรอบการทำงานเพื่อจะปิดช่องโหว่ใช้มาตรฐานจริยธรรมปิดช่องเข้าระบบแล้วก็เตรียมส่งรายงานชุดแรกนะคะ10กรกฎาคมนี้ก่อนรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีการประชุมกันนะคะแล้วท่านก็แถลงนะคะนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่1ค่ะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการประชุมนะคะก็ระบุว่ากรอบเวลาการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้มีเวลา30วันนะคะท่านก็บอกว่าเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดหลายวันด้วยนะคะจึงประชุมกันเร็วหน่อยนะคะเพื่อวางแนวทางกำหนดวันแล้วก็เร่งดำเนินการโดยรายงานชุดแรกจะออกก่อนวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วก็จะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันส่วนรายงานชุดที่2จะเสร็จสิ้นประมาณวันที่27กรกฎาคมเพราะท่านนายกเหมือนกับบอกหมุดไว้แล้วปักหมุดไว้แล้วว่าต้องรายงานทุก10วันแล้วก็ภายใน30วันต้องนะคะรายงานนะคะ
1: ค่ะอย่างที่เราได้รับทราบกันว่าเรื่องของการทุจริตสอบในส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มีการบูรณาการการทำงานที่จะแก้ไขในเรื่องดังกล่าวนี้กับหลายหน่วยงานด้วยกันหลักๆ ก็คือทางด้านของทางรัฐบาลเองกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกมีปปช.มีปปท.นะคะแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ปปช.ก็รับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงทั้งคณะอนุกรรมการไตร่สวนเป็นคดีพิเศษระดับชาติ
0: ค่ะ
1: นะคะสำหรับในเรื่องนี้นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงการกันนะคะท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยนะคะแก้ไขคะแนนสอบและ เรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านให้คณะกรรมการปปช.พิจารณานะฮะอันนี้คือข้อมูล
0: ค่ะ
1: และก็คือมีมติให้ดำเนินการไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตราที่51เพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้1ค่ะผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบ3กลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบ4ค่ะบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะทั้งนี้ในการดำเนินการไต่สวนเรื่องดังกล่าวนี้ทางสำนักงานปปช.จะได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือในคณะกรรมการไต่สวนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของความคืบหน้าแล้วก็สถานการณ์พลังงานไปดูกันหน่อยหลังจากที่มีการปรับลดราคาน้ำมันลงเยอะมากๆเลยนะคะหลายส่วนก็ออกมาพูดถึงว่าพอน้ำมันลดแล้วค่าเดินทางค่ารถต่างๆจะปรับด้วยไหมนะคะล่าสุดทางด้านกรมการขนส่งทางบกเองก็ออกมาบอกข่าวดีนะในส่วนของการปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันปรับตัวลงเดี๋ยวจะเริ่มเสาร์นี
1: ้
0: วันที่11กรกฎาคมนี
1: ้
0: ค่ะนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มกลับสู่สภาวะปกติก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะทางกระทรวงคมนาคมโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารในส่วนของรถโดยสารประจำทางคือให้มันสอดคล้องกันกับราคาน้ำมันที่เป็นปัจจุบันตอนนี้นะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวลดลงนะคะปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรนะคะเมื่อวานนี้นะราคาเมื่อวานนะคะแล้วก็คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งค่าโดยสารก็เลยมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางอันนี้เป็นหมวด2ก็คือใครที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็หมวด3ก็คือระหว่างจังหวัดด้วยกรุงเทพไปต่างจังหวัดก็ลดนะคะระหว่างจังหวัดก็ลดลงอีก3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณแอลจะไปจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเดินทาง100กิโลเมตรก็ปรับลง3บาทต่อที่นั่ง
1: อ๋อค่ะ
0: นะคะก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆก็เป็นไปตามปกติตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้เพราะว่าอย่างเช่นบางท่านอายุ60เนี่ยขึ้นรถก็
1: ใช่แล้วตอนนี้เขาปกติแล้วเนี่ยใครที่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็จะมีค่าโดยสารให้ต่อเดือนเนี่ยเยอะนะ
0: ใช่
1: เท่าไหร่นะ840
0: มั้งอ่ะใครได้เคยได้รับสวัสดิการเหล่านั้นบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะคะผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้นะคะว่าไปรับบริการแล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าแค่โชว์บัตรก็เจ้าหน้าที่ก็จัดให้แล้วนะคะหลายท่านฟังหลายที่นะคะสัญญาณชัดเจนดีแต่จะคลึ้มๆหน่อยนะคะพี่ออสขุนปินติดตามอยู่27องศาหันคาชัยนาทเนี่ยคลึ้มๆได้วันนี
1: ้ค่ะ
0: แต่คลึ้มยังไงข่าวยามเช้าชัดเจนนะคะว่าอย่างนั้นพี่ทิพวรรณด้วยนะคะผู้ใหญ่บำรุงทักทายเรามาพี่สมจิตอยู่ที่บรรพตพี่ใสผู้ใหญ่ท้าวอนนะคะพี่สุนทรพี่พรทิพาตอนนี้คอมเมนต์ก็มาเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้อ่านทุกท่านต้องขออภัยเนี่ยระยองก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะพี่แอร์พัทรพรฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเตรียมเข้ามาติดตามรายการดีๆของเราแล้วก็ข่าวสารที่นำเสนอกันพิธีกรบอกว่าติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่นะคะแล้วก็อุทัยธานีตอนนี้เนี่ยฟังอยู่นะเสียงภาคชัดเจน
1: อันนี้คุณธินกรบอกว่า750บาทต่อเดือนนะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสำหรับรถสาธารณะขอบคุณด้วยนะ
0: ค่ะขอบคุณมากพี่ธินกรพอพูดถึงก็นะคะหลายๆท่านก็ติดตามกันมาที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะบอกเรามาเพิ่มเติมหน่อยพี่จิระพิญญาธร พี่อเนกวงหาบุตรบอกว่าที่บึงการท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกริมของอากาศดีมากครับตอนนี้พี่ขนกกนกใช่ไหมขนกพี่กนกบอกว่าอำเภอแม่แตงตอนนี้เสียงดังฟังชัดมีประโยชน์ต่อประชาชนมากๆค่ะเมื่อวานลมแรงฝนไม่ตกร้อนมากที่ป่าโมกเจ้ม่วยรายงานมานะคะพี่ระมิตาก็ทักทายมาขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะเรายังมีอีกหลากหลายประเด็นแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นวันจันทร์นี้13กรกฎาคมนะแอดคาราบาวโอ้คนจองเต็มแล้วมั้งเนี่ย
1: ใช่ก็คืออยากจะนำเรียนว่านะครับเป็นวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569จันทร์ที่ใกล้จะถึงนี
0: ้
1: ย้ำสำหรับผู้ที่

0: ถึงแม้ว่าจะเป็นวันทำงานแต่ว่าน้าแอร์ได้คิววันนั้นนะคะพี่โยพินโยรุ่งสมัยพร้อมกับทีมงานก็พร้อมต้อนรับเช่นเคยนะคะเอาละนะคะพี่อันเอื้อมการว่ามุกดาหารฝนตกทั้งวันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับทุกที่เดี๋ยวเราพักกันติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นมากๆนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่8กรกฎาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA 48แล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 28หมายเลขใบเรือ THA 48จากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์ด้วยกันครับโดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทาง

ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33จากการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบกันมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกผลักดันโครงการ Thailand Fast Passลดอุปสรรคการลงทุนหนุน FTA ยกระดับเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือABAC ครั้งที่3/2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่9กรกฎาคม2569โดยได้กล่าวว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพโดยได้ผลักดันโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนทำให้การดำเนินการนั้นดำเนินได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและคาดการได้มากขึ้นครับและยังเป็นการสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือตัวย่อ FTA คุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจในการตัดสินใจลงทุนผลิตและขยายกิจการรัฐบาลเองก็พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจและผลักดันข้อเสนอจาก ABAC ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปครับก็เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนการขยายตัวของการค้าและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดระยะเวลา3วันของการประชุม ABAC นั้นผู้นำภาคธุรกิจจาก21เขตเศรษฐกิจเอเปกและภาคเอกชนไทยได้ร่วมกันพิจารณาและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญอันได้แก่การค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืนก่อนนำผลลัพธ์ไปพัฒนาเพื่อนำเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปลายปีนี้แหละครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีไทย DevX 2026ครั้งแรกของประเทศไทยผนึกภาครัฐเอกชนและนักวิจัยสร้างพลังอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยประจำปี2569หรือไทย DevX 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ณสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีภายใต้แนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า Power of Self Reliance พลังแห่งการพึ่งพาตนเองเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและผลักดันสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการโดยย้ำว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและรัฐบาลก็มีนโยบายผลักดันการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ลดการพึ่งพาการจัดหาจากต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและกองทัพ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตโดยคนไทยเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยยกระดับเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศกันด้วยครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอ.นัดพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประชุมคณะกรรมการร่วมชุดนี้นัดพิเศษนี่แหละครับเพื่อถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่วางแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอนัดพิเศษครับเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและป้องกันอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมในปลายปีนี้แหละครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนกันด้วยรวมทั้งนำแซนด์บ็อกซ์มาใช้กับพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนเกิดเหตุและระหว่างเกิดเหตุเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมทั้งแผนดูแลอพยพประชาชนการให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยต้องชัดเจนและต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและต้องต่อเนื่องกันด้วยครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขอรับการจัดสรรงบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจัดทำแผนงานและกรอบงบประมาณการแก้ไขน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยบูรณาการโครงการคมนาคมและระบบบริหารจัดการน้ำเข้าด้วยกันเพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนงานประจำปีของแต่ละหน่วยงานต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องนายกรัฐมนตรีได้เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในทุกมิติแล้วครับมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดในการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการณเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบปะหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียโดยมุ่งที่จะยกระดับความสัมพันธ์ของ2ประเทศคือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียแหละครับและยังเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วการเยือนมาเลเซียในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะพบหารือกับภาคธุรกิจไทยในมาเลเซียและภาคธุรกิจมาเลเซียกันด้วยเพื่อรับฟังข้อเสนอแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกันแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียและจะเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญเลยครับในการยกระดับความเชื่อมโยงชายแดนของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและมาเลเซียนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลซึ่งทางกระทรวงการคลังเขาเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทเดือนกรกฎาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความมั่นคงสูงและปลอดภัยของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับและเพื่อให้คนไทยนั้นสามารถออมได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มแล้วครับโดยผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์มากกว่าการออมรูปแบบเดิมๆ plus ทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายๆและทั่วถึงกันด้วย plus ผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ
plus ตลาดรองซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับ

0: สทนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทริยาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษทองทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านก็ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะคะที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1ของมสท.ค่ะนะคะนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกนี้นะคะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในครั้งนี้นะคะถูกดำเนินการขับเคลื่อนจากความร่วมมือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งก็ได้แก่สำนักบรรณสารสนเทศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักทะเบียนและวัดผลและสำนักบริการวิชาการรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเพื่อจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเทิดพระเกียรติพร้อมเผยแผ่พระเกียรติคุณที่พระองค์รวมถึงพระกัลยาณกิจและพระอัจฉริยภาพอันทรงคุณูปการในด้านต่างๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของนิทรรศการนั้นมีความพิเศษมากนะคะมีการนำเอารูปแห่งความทรงจำนะคะนำเอาพระรูปแห่งความทรงจำของพระองค์ค่ะนะคะมานะคะจัดนิทรรศการด้วยนะคะครั้นยังทรงศึกษาเล่าเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแขนงวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.แล้วก็ครั้นเมื่อทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งรับพระราชทานเข็มทองคำตรีสอนนะคะซึ่งเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุส่วนของพระองค์ด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆตั้งแต่การสมัครเรียนนะคะกับทางมสท.ที่ถูกดำเนินการจัดเก็บมาอย่างดีตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาก็นำมาจัดแสดงนิทรรศการพร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดเตรียมจุดถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านในครั้งนี้ด้วยนะคะมสท.ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเพราะว่าเปิดโอกาสให้เข้าชมฟรีนะคะท่านสามารถเดินทางไปเข้าชมแล้วก็ร่วมถวายความอาลัยและเข้าชมนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกได้นะคะที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1ของมสท.นะคะมีให้ชมกันยาวถึง18กันยายน2569เนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-475-3081

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยาม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา